0: ิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับผม
3: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
3: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้ออกองความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
3: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
3: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
3: ไม่มีโอกาสได้จับเขาเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
3: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับจริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
3: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
3: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ีอะไรต่างๆมา
3: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
3: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
3: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
3: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างนึงถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
3: า
1: ะ
3: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
3: แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
3: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2นั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
2: มันไม่ใช่ฝุ่น

0: รรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
1: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
0: แข็งตัว
1: แข็งตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกการลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
0: มันก็จะหายใจเข้าไป
1: ใช่ครับแล้วตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
0: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
1: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
0: ม
1: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานด้วยครับ
0: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป
1: ็
0: นลมเป็น
1: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมใช้แรงลมเนี่ย
0: ยิงเข้าไป
1: ยิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหลุดร่วงออกมานะคร
0: ับ
1: ซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
0: ๆอ๋อไปเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
1: เป็นเขาเรียกพาวเจ็ตฮะปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
0: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องอะครับ
1: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่2ก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
0: ์คลีนนิ่งค
1: าร์เป็นรถทำความสะอาด
0: ชื่อตรงมาก
1: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
0: ครับผม
1: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูดเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูดลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
0: ครับ
1: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
0: โอ้โห
1: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะ
0: โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
1: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะครับ เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
0: ครับผม
1: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี่ยขึ้นมาซ
0: ึ่
1: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
0: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทําไปเรื่อยๆออกมาขาย
1: ครับ
0: ตอนนี้ได้ทําออกมาขายแล้ว
1: ตอนนี้ทําออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก
0: ็
1: เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดที่ขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
0: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
1: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
0: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับ
1: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้อง คงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
0: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
1: ๆครับ
0: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะครับเครื่องกรองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ง่ายๆและส่วนปล่องนี้ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆเลยคือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
4: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
4: ค่าไม่จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้ว

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีที่ดีแล้วมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช
0: ่อ๋อ
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทํางานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทํางานไปนานๆได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างนึงได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
7: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: อ้าว

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
2: พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เชียเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มันนี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทอง

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้น 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้ตั้ง
3: หมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโฟโอ้ตั้งหมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่นี่นี่นี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข่าวจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
1: พร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
3: ่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
11: ครับ
2: ครับ
11: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
11: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
8: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าได้หนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
8: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
8: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอาร์ตพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้อัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักย์ของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ราใช้ Chat GPT หรือยังล่ะมันคืออะไรหรอ
1: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
2: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้ Chat GPT หรือยังล่ะมันคืออะไรหรอ
3: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหน Chat GPT ก็จะช่วยเราได
2: ้โอ้โหงั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
3: ได้สิ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยหาคำตอบที่นี่เจอหมดแล้ว
1: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
3: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างเหร
2: ออ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
3: อ้าว
1: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซตี้โบ
2: PEA
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ใน

0: การจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์รีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นผ

0: ของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะพันธุ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้ orchid orchid orchid แปลว่ากล้วยไม
0: ้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับครูไอซ์เช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่5แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้นะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องแรงและผลของแรงกันไปบ้างแล้วนะคะโดยในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตภาพแล้วบอกว่าเป็นการ

ออกแรงในลักษณะใดและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรเมื่อนักเรียนได้สังเกตภาพแล้วนะคะนักเรียนจะต้องตอบคำถาม2คำถามจากภาพค่ะก็คือคำถามแรกนะคะนักเรียนจะต้องตอบว่าในภาพเป็นการออกแรงในลักษณะใด

0: ดลงห่วงใช่ไหมคะอ่ะนักกีฬากำลังโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วงเป็นการออกแรงในลักษณะใดคะเป็นการผลักออกจากตัวเพื่อนบอกว่าเป็นการผลักออกจากตัวใช่ไหมคะก็คือการเป็นการผลักแล้วลูกบาสเกตบอลเป็นอย่างไรคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรเพื่อนบอกว่าจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่เพื่อนเพื่อนต้นทางนะคะบอกว่าจากหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่แล้วนักเรียนปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะก็คือเป็นการผลักส่งผลให้ลูกบอลเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆค่ะมาดูภาพที่2ภาพนี้ภาพอะไรคะเคยเห็นภาพนี้ไหมเคยเห็นไหมเป็นภาพอะไรอะไรนะคนกำลังตียางอันนี้เราเรียกว่าวงล้อนะคะก็เป็นเด็กกำลังเล่นตีวงล้อใช่ไหมเป็นภาพเด็กเล่นตีวงล้ออ่ะนักเรียนคิดว่าจากภาพนั้นเป็นการออกแรงในลักษณะใดเป็นการผลักใช่ไหมเป็นการผลักใช่ไหมคะแล้วส่งผลต่อวงล้ออย่างไรเราเคยเห็นเขาเล่นแข่งตีวงล้อกันไหมคะถ้าเราเล่นอยู่กับเพื่อนเราจะต้องตีวงล้อให้ยังไงคะ
1: เคล
0: ื่อ
1: นที
0: ่ยังไงเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆหรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นช้าลงหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
1: ่ไปเร
0: ื่อ
1: ยๆ
0: ไปเรื่อยๆแล้วเราถ้าเราแข่งกับเพื่อนเราต้องให้วงล้อนะคะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นดังนั้นถ้าเราต้องการให้วงล้อเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเราต้องออกแรงผลักอย่างไรคะอย่างไรเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะคะก็คือเป็นการผลักในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุไปเรื่อยๆก็คือตีวงล้อไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยถูกไหมคะส่งผลให้วงล้อเป็นยังไงคะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเร็วขึ้นก็คือส่งผลให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเร็วขึ้นนั่นเองพอเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจนะคะไปดูภาพต่อไปค่ะภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพตีปิงปองใช่ไหมก็เป็นภาพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสกำลังตีลูกปิงปองกลับไปกลับมาก็คือตีโต้กันถูกไหมคะเป็นการออกแรงในลักษณะใดเป็นการผลักเป็นการผลักในทิศทางใดคะเป็นการผลักในทิศทางออกจากตัวแล้วการตีโต้กันไปมาเป็นการผลักในทิศทางไหนทิศทางที่ทำให้เร็วขึ้นทำให้ช้าลงหรือทิศทางอื่นการตีโต้ไปมาทิศทางเพื่อบอกทิศทางตรงกันข้ามมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมคะแล้วส่งผลให้ลูกปิงปองเป็นอย่างไรคะเคลื่อนที่อย่างไร
1: เร็วข
0: ึ้
1: นแรง
0: แรงขึ้นเพื่อนบอกแรงขึ้นมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคำตอบคืออะไรก็คือเป็นการผลักลูกปิงปองไปในทิศทางอื่นก็คือลูกปิงปองถ้าเราตีโต้ไปโต้มาใช่ไหมคะลูกปิงปองก็เคลื่อนที่มาใช่ไหมคะพอเราตีกลับไปลูกปิงปองก็จะเคลื่อนที่ไปทางอื่นในทิศทางอื่นก็คือเป็นการผลักลูกปิงปองไปในทิศทางอื่นนะคะส่งผลให้ลูกปิงปองเป็นยังไงส่งผลให้ลูกปิงปองเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เพราะว่าเราออกแรงผลักลูกปิงปองไปในทิศทางอื่นพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจก็คือทิศทางอื่นก็คือเป็นทิศทางที่ไม่ใช่ทิศทางที่ลูกปิงปองเขาเคลื่อนที่มาถูกไหมคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมในวันนี้กันต่อค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะการออกแรงและผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้นั่นเองค่ะสำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะคะว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านวิธีทำกันค่ะส ซึ่งวิธีทำในวันนี้

ะคะเราจะได้ทำก็คือได้ตอบคำถามหลังกิจกรรมแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเรื่องแรงและผลของแรงนะคะในวันนี้พอทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วตอบคำถามเสร็จแล้วเราจะมาร่วมกันเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันพอเข้าใจไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามหลังกิจกรรมกันนะคะว่าอยู่ในหน้าไหนซึ่งคำถามหลังกิจกรรมนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่43นะคะส่วนแบบฝึกหัดนะคะเรื่องแรงและผลของแรงนะคะก็อยู่ในหน้าที่45 46นะคะแล้วก็47นะคะนี่ก็คือคำถามหลังกิจกรรมแล้วก็แบบฝึกหัดที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะจะได้ทำอะไรกันบ้างนะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะก็มีดังนี้ค่ะ1ค่ะให้คุณครูนะคะแจกคำถามหลังกิจกรรมและแบบฝึกหัดเรื่องแรงและผลของแรงให้กับนักเรียนค่ะอย่างที่2นะคะให้คุณครูคอยให้คำแนะนำนักเรียนว่านักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงและผลของแรงในการตอบคำถามอย่างไรค่ะและบทบาทของนักเรียนนะคะก็มีดังนี้ค่ะสำหรับบทบาทของนักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องตอบคำถามหลังกิจกรรมและทำแบบฝึกหัดเรื่องแรงและผลของแรงแล้วร่วมกันเฉลยคำตอบค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูและก็บทบาทของนักเรียนค่ะก่อนที่คุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะไปทำคำถามหลังกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคำถามหลังกิจกรรมนักเรียนจะต้องตอบอย่างไรบ้างเขาถามว่าอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้นักเรียนเปิดไปหน้าที่คำถามหลังกิจกรรมหรือยังคะหน้าที่43เปิดหรือยังคะนักเรียนต้นทางเปิดแล้วนักเรียนปลายทางเปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วนะคะให้เด็กๆปรบมือ1ครั้ง1ครั้งมาดูกันนะคะว่าคำถามหลังกิจกรรมถามว่าอะไรบ้างมาดูที่คำถามแรกนะคะสำหรับคำถามแรกนะคะคำถามถามว่าเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบใดบ้างสำหรับคำถามในข้อนี้นะคะก็จะถามเกี่ยวกับแรงที่กระทำกับวัตถุนะคะวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบใดบ้างซึ่งเขาก็มีข้อความมาให้นักเรียนนะคะแล้วก็เว้นที่ว่างให้นักเรียนได้ตอบซึ่งบรรทัดนี้นะคะมีข้อความมาว่าวัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นอะไรวัตถุจากวัตถุที่อยู่นิ่งนะคะเมื่อมีแรงมากระทําวัตถุนั้นจะเปลี่ยนจากอยู่นิ่งเป็นอะไรนักเรียนก็เขียนตอบไปได้เลยนะคะว่าเป็นอะไรมาดูบรรทัดที่2นะคะบรรทัดที่2วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่อย่างไรจําได้มั้ยคะว่าเมื่อเรากระทํากับวัตถุที่เขากําลังเคลื่อนที่เขาจะเปลี่ยนการเคลื่อนที่เป็นแบบใดได้บ้างนักเรียนก็เขียนลงไปบนบรรทัดที่เขาเว้นไว้ให้นะคะต่อมาบรรทัดต่อมาวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่มันมีหลายกรณีมีหลายแบบใช่ไหมคะเมื่อเรากระทำกับวัตถุที่เคลื่อนที่แล้วเปลี่ยนให้เขาเคลื่อนที่อย่างไรบ้างนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปที่เขาเว้นไว้ให้นะคะและบรรทัดต่อมาวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะและบรรทัดสุดท้ายนะคะในข้อที่1วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนอะไรเอ่ยแล้วก็มีคำต่อท้ายมาว่าการเคลื่อนที่ช่องว่างตรงนี้นักเรียนจะตอบอะไรนักเรียนลองพิจารณานะคะจากที่นักเรียนได้เรียนไปเราจะตอบว่าอะไรนะคะพอเข้าใจข้อที่1มั้ยคะพอเข้าใจการตอบคำถามข้อที่1เดี๋ยวเราไปดูข้อที่2นะคะสำหรับคำถามข้อที่2ถามว่าการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงมีการออกแรงหรือไม่ถ้ามีทิศทางการออกแรงแตกต่างกันอย่างไรคำถามในข้อที่2มี2คำถามถามว่ามีการออกแรงหรือไม่นะคะเมื่อเราทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงถ้านักเรียนพิจารณาแล้วว่าไม่มีการออกแรงก็ใส่เครื่องหมายถูกหน้าช่องไม่มีการออกแรงแต่พิจารณาแล้วว่ามีการออกแรงนะคะก็ใส่เครื่องหมายถูกหน้าช่องมีการออกแรงแล้วนักเรียนต้องเขียนอธิบายบริเวณที่เขาเว้นบรรทัดไว้ให้ว่าในกรณีถ้ามีการออกแรงนะคะลูกบอลจะทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นจะต้อง

0: ออกแรงอย่างไรก็เขียนวิธีการว่าเร็วขึ้นออกแรงอย่างไรหรือช้าลงออกแรงอย่างไรนะคะอธิบายลงไปว่าทิศทางการออกแรงเมื่อทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงมีการออกแรงที่แตกต่างกันไหมและแตกต่างกันอย่างไรก็เขียนอธิบายบริเวณที่เขาเว้นบรรทัดไว้ให้พอเข้าใจไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพอเข้าใจนะคะสำหรับข้อที่3นะคะสำหรับข้อที่3ถามว่าจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เคยทำไปเกี่ยวกับเรื่องแรงและผลของแรงนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะนักเรียนจะสรุปกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรโดยที่เขามีข้อความมาให้และเว้นช่องว่างไว้ให้นักเรียนเติมนะคะสำหรับข้อความที่เขามีมาให้นะคะก็คือแรงทำให้อะไรคะบริเวณนี้นักเรียนลองเติมสิคะว่าแรงเขาทำให้อะไรแล้วมีข้อความมาต่อท้ายว่าเปลี่ยนแปลงแรงเขาทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงอะไรคะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะบริเวณนี้ว่าแรงทำให้สิ่งใดเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เขียนลงไปและข้อความต่อท้ายว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรในลักษณะต่างๆพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจคำถามหลังกิจกรรม3ข้อไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามหลังกิจกรรมค่ะเมื่อตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะจากคำถามข้อที่1 นะคะถามว่าเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบใดบ้างอ่ะบรรทัดแรกนะคะมาดูนะคะวัตถุที่หยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเพื่อให้ตื่นเต้นนะคะหรือเพื่อให้คนอื่นได้ตอบบ้างนะคะคุณครูจะมีการสุ่มเลขที่นักเรียนต้นทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้ามีเลขที่นั้นอยู่นะคะเวลาครูสุ่มไปนะคะมีเลขที่นั้นนักเรียนก็สามารถตอบได้นะคะแต่ถ้าสุ่มแล้วไม่มีเลขที่นั้นอยู่นะคะก็ช่วยกันตอบได้นะคะอ่ะนักเรียนพร้อมไหมคะอ่ะมาดูนะคะบรรทัดแรกจะเป็นเลขที่อะไรที่ได้ตอบไม่ได้ดูนะเลขที
1: ่
0: 29เลขที่29อยู่ไหมคะมาไหมคะยกมือหน่อยมาไหมเลขที่29ขอไม้ให้เลขที่29ด้วยคำถามนี้วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นอะไรฟังเพื่อนเด็กๆฟังเพื่อน
2: เคลื่อนที่ค่ะ
0: วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ถูกไหมคะถูกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเลขที่ต่อไปเดี๋ยวสุ่มเลขที่ก่อนเลขที่ต่อไปเขาจะได้เตรียมตัวนะคะสุ่มเลขที่ก่อนไม่ได้มองเลขที่8เลขที่8ใครเลขที่8กลุ่ม2อีกแล้วกลุ่ม2เข้ามาแรงค่ะวันนี้คำถามเด็กๆฟังคำถามก่อนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างเอามาแบบเดียวก่อนเอามา1แบบก่อน
2: เร็วขึ้นครับ
0: เร็วขึ้นถูกไหมคะถูกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเลขที่ที่ออกเลขที่ต่อไป21ค่ะ21ใครเอ่ยกลุ่ม5แล้วตอนนี้ไปที่กลุ่ม5แล้วคำถามวัดเด็กฟังก่อนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่อันนี้กรณีที่2มีเร็วขึ้นแล้วต้องมี
2: ช้าลง
0: ถูกไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยช้าลงเลขที่ต่อไป20ว้าวมาที่กลุ่ม3มาที่กลุ่ม3ฟังคำถามนะคะวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็น
2: หยุดนิ่งค่ะ
0: เปลี่ยนเป็นหยุดนิ่งถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนด้วยทำไมผู้ชายออกน้อยจังเลยอยากได้ผู้ชายบ้าง18ไม่มาใช่ไหมอ๋อมาอยู่กลุ่ม 5ไม่เป็นไร18ฟังคำถามเด็กๆคนอื่นฟังคำถามด้วยนะคะวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนอะไรคะการเคลื่อนที่เปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยนอะไรแล้วต่อด้วยเคลื่อนที่
2: เปลี่ยนทิศทาง
0: เพื่อนบอกเปลี่ยนทิศทางถูกไหมคะถูกปรบมือให้กับเพื่อนค่ะมาดูข้อที่2ยังไม่หมดมาดูข้อที่2ข้อนี้ยาวนะคะการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงมีการออกแรงหรือไม่ถ้ามีทิศทางการออกแรงแตกต่างกันอย่างไรเลขที่ออกนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะ5อยู่ไหนยกมือบอกครูก่อนอยู่ที่กลุ่ม2ตอบก่อนว่าเด็กๆฟังคำตอบเพื่อนด้วยนะคะทั้งปลายทางและต้นทางนะคะการทำให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงมีการออกแรงหรือไม่มีไหมคะเซอร์กิตมีไหมคะ
2: มีครับ
0: มีการออกแรงถูกไหมคะเพื่อนเด็กๆเพื่อนๆบอกว่าถูกต้องมีการออกแรงแล้วเขาบอกว่าถ้ามีการออกแรงทิศทางการออกแรงแตกต่างกันอย่างไรเร็วขึ้นออกแรงอย่างไรคะเซอร์กิต มีเสียงกระซิบบอกหรือเปล่าตอบได้ไหมคะไม่อย่างนั้นครูให้เลขที่ต่อไปช่วยดีไหมอ่ะโอเคเลขที่ที่จะช่วยเซอร์กิตนะคะก็คือหลุดมือเมื่อกี้หลุดมือไม่เข้ามืออ่ะเลขที่6เลขที่ใกล้ๆเลยเลขที่6เร็วขึ้นออกแรงอย่างไรการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นออกแรงอย่างไรคะ
1: ออกแรงในทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุครับ
0: ออกแรงในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมคะแล้วถ้าช้าลงออกแรงอย่างไร
1: ถ้าช้าลงออกแรงในทิศทางตรงข้ามครับ
0: ถ้าช้าลงออกแรงในทิศทางตรงข้ามเพื่อนตอบถูกไหมคะปรบมือให้กับเพื่อน2คนที่ตอบด้วยค่ะก็คือการทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะคะออกแรงในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลส่วนทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือคำตอบในข้อที่2นะคะข้อสุดท้ายข้อที่3สำหรับการตอบคำถามหลังกิจกรรมนะคะเลขที่ออกก็คือ17อยู่ไหนเอ่ยอ่ะอยู่กลุ่ม2ขอไม้ให้กลุ่ม2ค่ะข้างหลังลูกข้างหลังคำถามนะคะถามว่าแรงทำให้อะไรช่องนี้ต้องตอบว่าอะไรเอ่ยตอบว่าอะไรเอ่ยช่องนี้
2: ทำให้วัตถุ
0: คำตอบในช่องนี้ก็คือทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรคะเปลี่ยนแปลงอะไรเอ่ย
2: ให้เร็วขึ้นหรือช้าลง
0: แรงทำให้วัตถุคำตอบนี้ก็คือทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรคะในลักษณะต่างๆตอบได้ไหมเอ่ย
2: การเคลื่อนที่
0: เพื่อนบอกการเคลื่อนที่ถูกไหมคะถูกไหมคะถูกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยก็คือการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆเด็กๆคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งสำหรับคำตอบในข้อที่3นะคะก็คือจากกิจกรรมนี้ก็คือแรงทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนในลักษณะต่างๆค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทำคำถามหลังกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดเรื่องแรงและผลของแรงกันต่อเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะจะอยู่ในหน้าที่45 46แล้วก็47ค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดไปที่หน้าที่45เลยค่ะเปิดไปที่หน้า45เลยค่ะสำหรับคำถามถ้ายังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยเขียนให้เสร็จนะคะมาดูที่แบบฝึกหัดกันก่อนเจอหรือยังคะนักเรียนต้นทางเจอหรือยังคะนักเรียนปลายทางเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าที่45ในแบบฝึกหัดนักเรียนจะได้ทำอะไรในหน้าที่45นะคะนักเรียนดูตามไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่1นะคะหน้าที่45จากรูปกิจกรรมต่างๆกิจกรรมใดที่เป็นการดึงการผลักหรือเป็นทั้งการดึงและการผลักพร้อมกันในหน้านี้นะคะก็จะมีรูปกิจกรรมมาให้นักเรียนนะคะ6รูปในรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปอะไรเอ่ยในรูปแรกเป็นรูปเข็นรถนะคะนักเรียนจะต้องตอบว่าในกิจกรรมนี้ที่นักเรียนเห็นการเข็นรถเป็นการดึงการผลักหรือเป็นทั้งการดึงและการผลักพร้อมกันนักเรียนก็เขียนบริเวณช่องว่างในกรอบนะคะในกรอบของเข็นรถนะคะอย่าให้เกินไปกรอบอื่นนะคะให้นักเรียนเขียนนะคะว่าเป็นการดึงการผลักหรือเป็นทั้งการดึงและการผลักพอเข้าใจไหมคะก็ดูกิจกรรมต่อมานะคะแล้วก็เขียนในกรอบรูปภาพนั้นเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจในหน้าที่45เดี๋ยวนักเรียนเปิดไปดูหน้าที่46ค่ะสำหรับหน้าที่46เด็กๆคะเปิดไปที่หน้า46นะคะนักเรียนต้นทางเปิดไปหน้าที่46นักเรียนปลายทางเปิดไปที่หน้า46สำหรับหน้า46เคยเห็นไหมคะแผนผังนี้เคยเห็นไหมเอ่ยแผนผังนี้นะคะเป็น แผนผังการเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ลองทำได้รู้จักกันมาแล้วยังจำได้ไหมคะว่าการดึงการผลักมีส่วนที่เหมือนกันคืออะไรส่วนที่เหมือนกันให้นักเรียนเขียนบริเวณวงกลมที่ซ้อนทับกันนะคะจะเขียนส่วนที่เหมือนกันส่วนบริเวณวงกลมที่ไม่ซ้อนทับกันเราจะเขียนส่วนที่ต่างกันนะคะในวงกลมนี้บริเวณนี้เราจะเขียนส่วนที่ต่างกันของอะไรเอ่ยเด็กๆคะช่วยตอบหน่อยค่ะส่วนนี้บริเวณนี้นะคะจะเขียนส่วนที่ต่างกันของอะไรการดึงใช่แล้วส่วนนี้จะเขียนบริเวณที่ต่างกันของอะไรคะการผลักอ่ะใช่แล้วค่ะพอเข้าใจไหมคะหน้านี้พอเข้าใจไม่เอ่ยถ้าพอเข้าใจแล้วมาดูที่หน้าที่47อ่ะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเปิดไปที่หน้า47ค่ะ47หน้านี้นะคะจากรูปแต่ละกิจกรรมมีการออกแรงอย่างไรและวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรในรูปมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยเด็กๆลองดูมีทั้งเตะฟุตบอลรับลูกฟุตบอลและกิจกรรมที่3ล่ะคะหมายเลข3คือการเล่นแบดมินตันนะคะนักเรียนก็เขียนนะคะว่าวิธีการออกแรงเขามีการออกแรงอย่างไรวัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อะไรไปเป็นอะไรในกิจกรรมนั้นนะคะทั้ง3กิจกรรมเขียนลงไปได้ไหมคะเด็กๆเขียนลงไปได้ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะไปกันเลยค่ะ

ักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเฉลยแบบฝึกหัดกันค่ะนักเรียนคะสำหรับข้อแรกนี้นะคะคุณครูจะเฉลยโดยใช้วิธีการเล่นเกมถูกผิดยังจำได้ไหมคะยกถูกกับยกผิดยังจำได้ไหมเอ่ยก็คือว่าคุณครูจะมีรูปภาพมาให้นะคะแล้วก็มีข้อความมาให้โดยให้นักเรียนเนี่ยลองพิจารณานะคะรูปภาพกับข้อความนั้นถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ถ้าถูกนะคะยกเครื่องหมายถูกถ้าผิดยกเครื่องหมายผิดเครื่องหมายกากบาทนะคะนักเรียนปลายทางมีอุปกรณ์ไหมคะถ้ามีอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีเราใช้สัญญาณมือเหมือนเดิมก็ได้ค่ะก็คือถ้านักเรียนคิดว่าถูกให้ยกมือขึ้นหนึ่งข้างแบบนี้แต่ถ้านักเรียนคิดว่าผิดให้ยกมือขึ้นสองข้างแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเลยค่ะหยิบมาหรือยังเอ่ยมาดูที่รูปแรกรูปแรกนะคะเป็นกิจกรรมการเข็นรถเป็นการผลักใช่หรือไม่ยังเพิ่งนะใช่หรือไม่ยกค่ะยกแล้วยกเลยนะไม่เปลี่ยนคำตอบนะคะเพื่อนบอกว่าใช่ส่วนใหญ่บอกว่าถูกต้องนักเรียนไปทางคะไปดูคำตอบกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้ถูกต้องนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะการเข็นรถนะคะก็เป็นการผลักนะคะการออกแรงในลักษณะการผลักก็คือทิศทางออกจากตัวเองรูปที่2ยกแก้ว

0: ยกแก้วเป็นการผลักใช่หรือไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยกค่ะเอาละค่ะยกแล้วยกเลยนะมีการเปลี่ยนคำตอบนะไม่นะคะเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะนักเรียนปลายทางตอบว่าอะไรคะถูกหรือผิดคำตอบนะคะก็คือผิดนั่นเองก็คือต้องตอบว่าอะไรยกแก้วเป็นลักษณะการออกแรงเป็นการดึงนั่นเองต่อมาเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลเป็นการผลักใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ยกค่ะยกค่ะยกค่ะคำตอบก็คือถูกต้องค่ะต่อมาเปิดประตูเปิดประตูเป็นการผลักใช่หรือไม่เปิดแบบนี้เปิดออกไปแบบนี้เป็นการผลักใช่หรือไม่คะยกค่ะคำตอบก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อมาลากโต๊ะลากโต๊ะเป็นการผลักใช่หรือไม่อย่าเพิ่งยกยกค่ะเป็นการผลักใช่ไหมคะการลากโต๊ะไปดูคำตอบกันนะคะก็คือไม่ถูกต้องผิดนั่นเองแล้วต้องตอบว่าอะไรเอ่ยการลากโต๊ะเป็นลักษณะการออกแรงโดยการดึงคำตอบที่ถูกต้องคือการดึงนะคะและสุดท้ายภาพสุดท้ายบิดผ้าบิดผ้าเป็นการผลักใช่หรือไม่ยกค่ะอย่านะอย่าเปลี่ยนคำตอบนะยกป้ายเดียวนะคะเพื่อนบอกว่าไม่ใช่แล้วนักเรียนปลายทางนะคะใช่ไหมคะคำตอบก็คือไม่ใช่นั่นเองต้องตอบว่าอะไรเอ่ยเป็นทั้งการดึงแล้วก็การผลักใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์นะคะมาดูหน้านี้ค่ะมาดูหน้านี้ยังจำกันได้ไหมคะทีนี้ลองบอกครูสิคะช่วยกันตอบเด็กๆช่วยกันตอบทั้งต้นทางและปลายทางนะคะการดึงความแตกต่างของการดึงการดึงเขาออกแรงอย่างไรเขามีความแตกต่างกับการผลักอย่างไรใครจะตอบยกมือกลุ่ม5ยกก่อนการดึงความแตกต่างของเขาเป็นยังไงคะ
1: เอาสิ่งของเข้าหาตัวครับ
0: ก็คือเป็นการออกแรงในลักษณะเป็นการออกแรงในลักษณะไหนคะการดึง
1: ดึงเข้าหาตัวครับ
0: ก็คือออกแรงเข้าหาตัวใช่ไหมคะออกแรงในทิศทางเข้าหาตัวผู้ออกแรงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะทีนี้การผลักกลุ่มสองยกมือตอบส่งไม้ให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งขอโทษการผลักความแตกต่างของการผลักออกแรงในทิศทางไหนคะ
1: ออกแรงในทิศทางออกจากตัวครับ
0: ออกแรงในทิศทางออกจากตัวเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยก็คือออกแรงในทิศทางออกจากตัวผู้ออกแรงและการดึงและการผลักมีความเหมือนกันอย่างไรขอกลุ่ม3กลุ่ม3ความเหมือนกันคือ
2: ออกแรงเหมือนกัน
0: ออกแรงเหมือนกันพอออกแรงกับวัตถุแล้ววัตถุเป็นไงคะ
2: เคลื่อนที่ค
0: ่
2: ะ
0: ทั้งการดึงและการผลักวัตถุทำให้วัตถุเคลื่อนที่กันถูกไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะความเหมือนกันก็คือวัตถุมีการเคลื่อนที่เหมือนกันนั่นเองมาดูข้อสุดท้ายดูข้อสุดท้ายกิจกรรมมีทั้งเตะบอลรับลูกบอลแล้วก็ตีแบดมินตันใช่ไหมคะมาดูที่กิจกรรมแรกการเตะบอลวิธีการออกแรงของเขาเป็นยังไงคะการเตะเป็นการดึงหรือการผลักก็คือการเตะก็คือเตะออกจากตัวก็คือออกแรงออกจากตัวเป็นการเป็นการผลักแล้ววัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอะไรเป็นอะไรลูกเตะลูกฟุตบอลก็คือเปลี่ยนจากช่วยกันตอบหน่อยค่ะ
3: หยุดนิ่งกลายเป็น
0: หยุดนิ่งกลายเป็นเคลื่อนที่ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆค่ะมาดูกิจกรรมที่2เด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งมาช่วยกันตอบนะคะรับลูกฟุตบอลวิธีการออกแรงเป็นการดึงใช่ไหมคะแล้ววัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่

0: ากอะไรเป็นอะไรคะเรากำลังรับลูกบอลแสดงว่าลูกบอลเขากำลังทำไมเคลื่อนที่เข้ามาแสดงว่าต้องเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นอะไรเป็นหยุดนิ่งเก่งมากๆเลยค่ะก็คือเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งนั่นเองและกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายคือเล่นแบดมินตันนะคะวิธีการออกแรงการเล่นแบดมินตันลูกกำลังมาถูกไหมลูกแบดกำลังมาพอเราออกแรงเราต้องออกแรงยังไงคะดึงหรือผลักเป็นการดึงหรือการผลักแล้วผลักในทิศทางไหนเป็นการผลักในทิศทางอื่นแล้วทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอะไรไปเป็นอะไรคะเพื่อนบอกจากเคลื่อนที่ไปเป็นอะไรนะคะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ก็คือเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่ในทิศทางอื่นนั่นเองตอบถูกกันไหมคะถ้านักเรียนคนใดตอบไม่ถูกก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะถ้าตอบถูกแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วอยากให้นักเรียนเนี่ยวางดินสอก่อนนะคะถ้าไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวบันทึกให้เสร็จหลังชั่วโมงนะคะปรบมือหนึ่งครั้งนักเรียนคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยสรุปกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนมาเกี่ยวกับเรื่องแรงและผลของแรงนะคะว่านักเรียนได้อะไรบ้างขอตัวแทนหน่อยค่ะแรงและผลของแรงสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างใครจะเป็นคนสรุปยกมือมีไหมคะกลุ่ม5แรงมีผลกับวัตถุอย่างไร
1: ให้วัตถุเคลื่อนที่ครับ
0: สามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้แล้วเคลื่อนที่อย่างไรได้บ้างคะ
1: ช้าลงกับเร็วขึ้นครับ
0: มีทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ช้าลงทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เร็วขึ้นและยังไงได้อีกคะ
1: เปลี่ยนทิศทางครับ
0: เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะเปลี่ยนจากการเคลื่อนที่วัตถุเปลี่ยนจากการเคลื่อนที่
1: ช้าลงกับเร็วขึ้นช้าลงเคลื่อนที่กลายเป็นหยุดนิ่งครับ
0: เคลื่อนที่กลายเป็นหยุดนิ่งแล้วก
1: ็หยุดนิ่งกลายเป็นเคลื่อนที่ครับ
0: หยุดนิ่งกลายเป็นเคลื่อนที่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: ถ้าเห็นด้วยปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะก็สรุปได้ว่าแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นช้าลงหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะมาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรซึ่งในครั้งถัดไปก็จะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องแม่เหล็กดึงดูดวัสดุอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงถัดไปก็เป็นชั่วโมงที่1นะคะและสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมานะคะมีมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่านักเรียนจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างอย่างแรกนะคะใบงานเรื่องการดึงดูดของแม่เหล็กหน้าที่51อย่างที่2นะคะบัตรคำวัตถุวัสดุอย่างที่3ไม้บรรทัดเหล็ก4ไม้บรรทัดพลาสติก5สมุด6แก้วพลาสติก7ผ้าขนหนู8กระป๋องน้ำอัดลม9กระดาษเยื่อ10ลวดเย็บกระดาษ11ลูกโป่ง12ไม้ไอศกรีม13ตะเกียบไม้14ยางลบ15ลวดหรือแผ่นทองแดง16วัตถุอื่นๆใกล้ตัว17แท่งแม่เหล็กและ18เกมเบ็ดตกปลาค่ะซึ่งเกมเบ็ดตกปลานี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดบัตรคำวัตถุวัสดุนะคะเพื่อใช้ในการเล่นเกมเบ็ดตกปลานะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็หมดชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: No!

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักเกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรและรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราจะมาหาจำนวนของแกนสมมาตรกันนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้คือเรื่องจำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องจำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมนั้นคุณครูขอทบทวนบทเรียนกันก่อนรูปที่มีแกนสมมาตรจะเป็นอย่างไรคะพับแล้วทั้งสองข้างของรอยพับจะทับกันสนิทเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรก็จะเป็นรูปที่เมื่อเราพับแล้วทั้งสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทนั่นเองนะคะและรอยพับที่พับแล้วสองข้างพับสองข้างของรอยพับนี้ทับกันสนิทรอยพับนี้เราเรียกว่าอะไรคะแกนสม

0: ะคะแกนจมม่านก็คือรอยพับที่เราพับแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนกันกระดาษนี้คุณครูตัดเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: สี่เหลี่ยม
0: เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทุกด้านเลย

0: มีไหมลูกถ้ามีเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนมาหาแกนสมมาตรหน่อยค่ะอ่ะเชฟนะคะยกมือก่อนใครเลยเดี๋ยวมาหาแกนสมมาตรด้านครูหน่อยเชฟมายืนทางด้านนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพับให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนเชฟตรงนี้ค่ะลูกขยับมาอยู่ตรงนี้อ่ะตอนนี้นะคะเชฟพับเรียบร้อยแล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนเชฟคลี่ให้เพื่อนดูหน่อยค่ะแกนสมมาตรนะคะก็จะอยู่ตรงกลางแนวตั้งตรงนี้นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อความชัดเจนนะคะคุณครูจะให้เชฟนะคุณครูจะให้เชฟนะคะเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรให้เพื่อนๆดูโอเคไหมคะเดี๋ยวเชฟเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรให้เพื่อนดูเลยค่ะนี่นะคะแกนสมมาตรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกหนูใช้ไม้บรรทัดนะคะทาเพื่อให้ตรงนะจากนั้นใช้ดินสอลากเป็นเส้นประทำเป็นเส้นประได้ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับได้นะขีดใช่ค่ะขีดเป็นเส้นประเลยนะคะเส้นประลูกเดี๋ยวคุณครูเขียนให้เชฟดูก่อนนะเส้นประเป็นแบบนี้ค่ะลูก1ลากลงมาแบบนี้แบบนี้งั้นเส้นนี้คุณครูเขียนให้เชฟเลยนะเราจะได้เส้นประที่แสดงแกนสมมาตรดังนี้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนดูเลยนะเส้นประที่แสดงแกนสมมาตรนะคะเห็นไหม1เส้นแล้วแล้วมีใครมีแนวคิดในการพับเพื่อหาแกนสมมาตรที่ต่างจากนี้ไหมคะเดี๋ยวลองให้กลุ่ม2บ้างนะเชฟกลุ่ม5ใช่ไหมเดี๋ยวให้กลุ่ม2ค่ะนโมออกมาพับเลยนโมออกมาพับเร็วเดี๋ยวนโมออกมาพับเลยนะคะนโมจะพับอย่างไรพร้อมไหมคะนโมยืนอยู่ตรงนี้ลูกแล้วก็พับให้เพื่อนๆปลายทางดูเลยค่ะนโมวางพับที่ตรงนี้นะคะเพื่อนจะได้เห็นด้วยซึ่งแกนสมมาตรแกนที่2ของนโมพับเรียบร้อยแล้วเมื่อพับแล้วนโมคะขีดเส้นประเพื่อแสดงแกนสมมาตรที่นโมพับค่ะใช้ไม้บรรทัดด้วยนะ

ตอนนี้ณโมนะคะได้วาดแกนสมมาตรแกนที่2เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวณโมชูแกนสมมาตรให้เพื่อนดูเลยค่ะเห็นไหมลูกนี่นะเป็นแกนสมมาตรแกนที่2แกนที่1เป็นของเชฟใช่ไหมคะแล้วแกนที่2ของณโมล่ะใช่แกนสมมาตรไหมลูกก็เป็นแกนสมมาตรเหมือนกันนักเรียนจะเห็นได้ว่าแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีแค่1แกนใช่หรือไม่ไม่ใช่นะตอนนี้มี2แกนแล้วไหนใครมีแกนสมมาตรที่แตกต่างจากนี้เมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวนะโมกลับไปนั่งทีค่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3เสนอออกมาพับเลยลูกมาพับให้แตกต่างจากเพื่อนนะคะเดี๋ยววางไว้ที่โต๊ะรอเสนอเลยนะเสนอออกมาพับเลยแกนที่3อยู่ตรงไหนจะเนวทับกันสนิทไหมคะเนี่ยเกินไปเปล่าลูกจะเนวพับใหม่เลยเรียบร้อยแล้วนะคะแกนสมมาตรของสเนลจะเป็นในแนวทแยงนะคะลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสเนลนะคะลากเส้นปะขีดเส้นประเพื่อแสดงแกนสมมาตรให้ชัดเจนค่ะใช้ไม้บรรทัด

Vai, calo.แกนสมมาตรแกนที่3ของสเนลได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแนวไหนคะลูกแนวทแยงใช่ไหมคะซึ่งแนวทแยงแกนสมมาตรของสเนลนี้เมื่อพับตามแนวทแยงแบบนี้แล้วทั้งสองข้างของรอยพับเป็นยังไงคะทับกันสนิทเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแนวทแยงนี้นะคะก็จะเป็นแกนสมมาตรเช่นเดียวกันตอนนี้มีกี่แกนแล้วคะมี3แกนแล้วนะมีอีกไหมลูกมีอีกไหมคะมีอีกเดี๋ยวให้กลุ่มที่4บ้างกลุ่มที่5มาแล้วกลุ่มที่2มาแล้วต่อไปกลุ่มที่4นาวาออกมาพับลูกแกนสมมาตรแกนที่4อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวนาวาพับเลยเดี๋ยวนาวารอสักครู่หนึ่งนะคะเริ่มพับเลยค่ะทับกันสนิทไหมลูกทับกันสนิทนะคะแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นแกนสมมาตรเดี๋ยวเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรค่ะยกดินต่อเลยลูกจะได้ไม่ติดกันได้แล้วนะคะแกนสมมาตรแกนที่4นะคะตอนนี้นาวาได้แกนสมมาตรแกนที่4แล้วเป็นแนวทแยงอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างจากสเนลใช่ไหมคะนักเรียนมีแกนสมมาตรแกนอื่นที่เรายังหาไม่เจออีกไหมของรูปนี้มีไหมลูกตอนนี้นะคะไม่มีแล้วนะคะเราจะได้ว่ารูปเรขาคณิตนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีแกนสมมาตรกี่แกน4แกนนั่นเองนะคะทุกแกนเป็นแกนสมมาตรทั้งหมดเลยเพราะว่าเมื่อเราพับตามรอยแล้วนะคะทั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีนั่นเองนะคะนาวาเก่งมากกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตร4แกนนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาหาจํานวนของแกนสมมาตรแบบนี้เลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถระบุว่ารูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยมที่เรากำหนดให้นั้นเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรและข้อ2นะคะจะต้องบอกจำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมที่เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรได้บอกได้ว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะมีแกนสมมาตรกี่แกนนะคะต่อไปนะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งเรานะคะจะมาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยกิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวเราจะหาจำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมกันก่อนนะคะซึ่งคุณครูจะมีรูปสี่เหลี่ยมให้กับนักเรียนนะคะโดยคุณครูนะคะเก็บรูปสี่เหลี่ยมนั้นไว้ในถุงซิปสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูได้แจกไว้ให้แล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมอยู่ในถุงซิปนักเรียนนำรูปสี่เหลี่ยมออกมาวางไว้บนโต๊ะของเราได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกรูปสี่เหลี่ยมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนนำขึ้นมาเรียบร้อยหรือยังคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะนำขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว
นักเรียนปลายทาง

0: ับรูปสี่เหลี่ยมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูว่ารูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนได้รับไปนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างพร้อมไหมคะพร้อมนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมหนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งคุณครูแจกกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีขนาดต่างกันให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จหรือยังขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วคุณครูแจกให้นักเรียนทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะต่อไปขั้นตอนที่สองทำอะไรตอนนี้คุณครูให้พับหรือยังคะยังตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอธิบายกิจกรรมเพราะฉะนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มต้องฟังคุณครูอธิบายกิจกรรมถ้าไม่ฟังคุณครูหักคะแนนได้ไหมคะได้นะเนื่องจากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามกติกาเริ่มจากกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยที่ยังไม่ฟังคุณครูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่สองก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบรูปสี่เหลี่ยมที่ได้รับว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่โดยใช้การพับตอนนี้คุณครูสั่งให้พับหรือยังคะ
1: ย
0: ังนะฟังให้เข้าใจก่อนนะคะให้ตรวจสอบว่ารูปสี่เหลี่ยมที่ตนเองได้รับนั้นเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่ตรวจสอบโดยวิธีการใด
1: พ
0: ับวิธีการพับต่อไปพอเราตรวจสอบแล้วพบว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรเราทำอย่างไรขั้นตอนที่3นะคะถ้าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรให้หารด้วยว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนมีแกนสมมาตรกี่แกนหลังจากที่นักเรียนนะคะทราบแล้วว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนให้นักเรียนเขียนเส้นประเขียนเส้นประเป็นไหมลูกเส้นประนะคะก็เป็นเหมือนตัวอย่างที่คุณครูแสดงให้ดูเมื่อสักครู่นี้ที่เชฟมาเขียนใช่ไหมคะนโมออกมาเขียนสเนลแล้วก็นาวาออกมาเขียนเมื่อสักครู่นี้เขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรด้วยนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคุณครูให้ทำกี่อย่างคะ3อย่าง1คือให้ทำอะไรลูกตรวจสอบว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมคะ2ถ้ามีแกนสมมาตรให้ทำอะไรถ้ามีแกนสมมาตรให้ทำเส้นประแสดงแกนสมมาตรด้วยเวลานักเรียนทำเส้นประแสดงแกนสมมาตรต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไม้บรรทัดเพื่อให้แกนสมมาตรของเราตรงใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรดินสอเพื่อขีดแกนสมมาตรกลุ่มที่หนึ่งเข้าใจกติกาไหมคะให้ทำอะไรบ้างมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งเมื่อสักครู่นี้มีแค่กลุ่มที่5ที่ทบทวนกิจกรรมนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมาทบทวนกิจกรรมกันขั้นตอนที่หนึ่งคุณครูให้ทำอะไรเอ่ย
1: ให้น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นตรวจสอบ
0: ให้ตรวจสอบว่ารูปที่ได้รับเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่หลังจากตรวจสอบปุ๊บถ้าหากเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรทำยังไงคะขีดเส้นประนะคะเขียนเส้นประเพื่อแสดงแกนสมมาตรให้ครบทุกเส้นนะหาให้ครบทุกเส้นว่ารูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ลงมือปฏิบัติแต่ว่าในตอนที่นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะให้นักเรียนทำตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับใครตรวจสอบรูปไหนก็ตรวจสอบรูปนั้นช่วยกันนะคะเนื่องจากเป็นกิจกรรมกลุ่มนะโดยหัวหน้ากลุ่มผู้นำแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ที่ดูแลความเรียบร้อยนะคะถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจยกมือสอบถามคุณครูได้เลยระหว่างทำกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมด้วยนะคะและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามด้วยพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาเฉลยกันว่ารูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มมีแกนสมมาตรกี่แกนเริ่มจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่นักเรียนต้นทางได้รับนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้ลูกมีด้านสองด้านที่เท่ากันและมีด้านสองด้านที่เท่ากันใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของนักเรียนต้นทางจะเป็นสีเขียวนะคะรูปนี้นะและนักเรียนปลายทางล่ะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของตนเองนะครับสีอะไรรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะสองแกนอยู่ตรงไหนบ้างลูกแนวไหนบ้างคะแนวตั้ง1แกนแนวนอนอีก1แกนนะคะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตรกี่แกน
1: 2
0: แกนนั่นเองนะคะมีแกนสมมาตร2แกนต่อไปรูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนต้นทางสีอะไรคะสีนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็มีสีม่วงด้วยขนาดแตกต่างกันออกไปนะคะขนาดใหญ่สีฟ้าขนาดเล็กสีม่วงนะคะแล้วของนักเรียนปลายทางล่ะสีอะไรไม่สำคัญนะคะไม่เหมือนกันก็ได้แต่จำนวนแกนสมมาตรที่หาได้ต้องได้เท่ากันนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตรกี่แกนคะ4แกนแนวไหนบ้างลูกแนวตั้ง1แกนแนวไหนอีกคะแนวนอนอีก1แกนเป็นแกนที่2แล้วอะไรอีกคะลูกแนวทะแยงเป็นแนวที่3แล้วอีกด้านหนึ่งเป็นแนวที่4นั่นเองนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตรทั้งหมด4แกนนะคะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมชนิดอื่นแบบนี้คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจะมีด้านคู่ขนานกัน1คู่ก็คือนี่นะคะดูซิตรงกับรูปไหนของนักเรียนนี่จะเป็นรูปนี้แต่ว่าสั้นกว่านะคะนักเรียนเห็นไหมนะจะเป็นรูปนี้นะแต่ว่าสั้นกว่าของนักเรียนปลายทางอาจจะได้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่แตกต่างออกไปนะคะนี่นักเรียนรูปนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนกันนะสีเขียวนี้ก็เหมือนกันสีเขียวนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะ
1: 1แกน
0: มีแกนสมมาตร1แกนอยู่ตรงไหนลูก
1: ตรงกลาง
0: ตรงกลางแนวตั้งนี้ใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็นรูปแบบนี้ล่ะมีแกนสมมาตรกี่แกน
1: 2แกน
0: มีมั้ยลูกถ้าพับแนวตั้งแบบนี้ทับกันสนิทไหม
1: ไม
0: ่ถ้าพับแนวนอนแบบนี้ทับกันสนิทไหมคะ
1: ไม่
0: สนิทแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้มีแกนสมมาตรไหมคะไม่มีแกนสมมาตรนะรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะมีทั้งรูปที่มีแกนสมมาตรและรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรต่อไปนักเรียนมาดูรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวมีแกนสมมาตรไหมคะมีแกนสมมาตรไหมลูก
1: มี
0: กี่แกนแค่1แกนเท่านั้นเป็นยังไงคะถ้าตามรูปนี้คือแนวไหนลูกแนวไหนคะแนวนอนใช่ไหมคะลูกรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวเป็นแนวนอนแล้วถ้าคุณครูจับตั้งแบบนี้ล่ะคะท่านครูจับตั้งแบบนี้แสดงว่าแกนสมมาตรเป็นแนวอะไรคะแนวตั้งนั่นเองของนักเรียนต้นทางนะคะจะเป็นสีม่วงแต่ถ้าเป็นนักเรียนปลายทางเป็นสีอะไรนะคะแล้วแต่ที่คุณครูเตรียมมาให้นะรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวมีแกนสมมาตร1แกนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นแกนสมมาตรของรูปอะไรลูกรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมมีรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีแกนสมมาตรไหมมีไหมคะมีก็เป็นนี่ไงคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้ไม่มีแกนสมมาตรใช่ไหมลูกแล้วมีที่มีแกนสมมาตรไหมมีนะมีแกนสมมาตรกี่แกนบ้างอาจจะมี1แกนใช่ไหมคะมี2แกนมี4แก นใช่ไหมลูกตัวอย่างนี้มีอันไหนที่มี3แกนไหมคะยังไม่มีนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะอาจจะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่มีแกนสมมาตรได้นะคะถ้ามีแกนสมมาตรจะมี1แกนมี2แกนหรือ4แกนนั่นเองนะคะต่อไปนอกจากรูปสี่เหลี่ยมแล้วจะเป็นรูปอะไรต่อต่อไปนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวเรานะคะจะหาแกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยมกันก่อนที่จะไปหาแกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยมเราต้องทำอะไรก่อนเก็บอุปกรณ์ของเราให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้นะคะแต่ละกลุ่มเก็บอุปกรณ์เก็บรูปสี่เหลี่ยมใส่ถุงซิปแล้วนำมาคืนคุณครูค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเก็บอุปกรณ์คืนคุณครูได้เลยนะคะเก็บเสร็จแล้วตัวแทนกลุ่มนำมาส่งคืนคุณครูได้เลยกลุ่ม2เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำอุปกรณ์กิจกรรมต่อไปได้เลยต่อไปกลุ่มไหนต่อคะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วนี่หนูเอารูปสามเหลี่ยมไปด้วยค่ะลูกกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่6ไม่ใช่กลุ่มที่4และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่3หนูพับเก็บใส่ในถุงซิปนำมาคืนคุณครูเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะแจกอุปกรณ์รูปสามเหลี่ยมนะคะให้กับนักเรียนได้เลยนะคะกลุ่มที่2มารับอุปกรณ์ค่ะเดี๋ยวส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์ก่อนก็ได้ค่ะลูกมาตอนนี้นะคะทุกกลุ่มได้รับอุปกรณ์หมดแล้วเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมต่อไปค่ะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่2พร้อมไหม
2: พร้อมอ
0: ุปกรณ์พร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้อมกลุ่มที่4พร้อมไหมคะอุปกรณ์พร้อมไหมพร้อมนะมีถุงซิปนะคะที่มีกระดาษตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆนะคะหนึ่งในนั้นจะมีรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าด้วยนะคะแล้วก็รูปสามเหลี่ยมชนิดอื่นๆนะคะที่มีขนาดแตกต่างกันออกไปนะคะกิจกรรมก็คือจะให้นักเรียนตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมที่ตัวเองได้รับเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่ถ้ามีแกนสมมาตรหาด้วยว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนและเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรด้วยนะคะกลุ่มที่2กิจกรรมคุณครูให้ทำอะไรบ้างก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะเราต้องฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมและภารกิจที่เราได้รับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง1ให้อะไรคะให้ตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมที่ได้รับเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่ตรวจสอบโดยวิธีการพับนั่นเองถ้าสองข้างของรอยพับทับกันสนิทแสดงว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรถ้าสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทแสดงว่าเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรถ้าหากเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรให้หาอะไรด้วยให้หาจำแกนสมมาตรด้วยว่ามีกี่แกนแล้วเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรด้วยพร้อมไหมคะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนนำรูปสามเหลี่ยมออกจากถุงซิปและตรวจสอบได้เลยคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยด้วยนะคะ ลงมือทำได้ค่ะ

0: ตอนนี้นะคะแต่ละกลุ่มนะคะได้ตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมที่คุณครูแจกให้ไปครบทุกรูปทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบเสร็จหรือยังคะน่าจะตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รูปแรกกันก่อนรูปแรกรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคะมีกี่ด้านลูกมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมเป็นสมบัติของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นยังไงลูกด้านสองด้านนี้เป็นยังไงกันมีด้านเท่ากันอยู่สองด้านนั่นเองรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านเท่ากันอยู่สองด้านนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วของนักเรียนนะคะก็จะเป็นสีม่วงของนักเรียนต้นทางนะคะส่วนนักเรียนปลายทางอาจจะมีสีแตกต่างกันออกไปตามแต่ที่คุณครูปลายทางเตรียมให้นักเรียนนะคะสีม่วงของนักเรียนนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีแกนสมมาตรกี่แกนคะ
1: 1
0: แกนใช่ไหมลูกอยู่ตรงไหนคะ
1: ตรงกลาง
0: แนวตั้งแบบนี้ใช่ไหมลูกนี่ไงแกนสมมาตร1แกนนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีแกนสมมาตร1แกนต่อไปนะคะรูปข้างๆกันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ย
1: สาม
0: เหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นอย่างไรมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมแล้วด้านแต่ละด้านเขาเป็นยังไงคะด้านแต่ละด้านเขาเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกเขาว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองของนักเรียนต้นทางนะคะมีให้สองขนาดเป็นขนาดสีเขียว

0: ขนาดสีสีส้มตรงนี้ใช่ไหมมี2ขนาด2สีนะคะส่วนของนักเรียนปลายทางอาจจะมีสีแตกต่างกันออกไปนะคะตามที่คุณครูปลายทางเตรียมให้กับนักเรียนเลยนะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตรกี่แกน
1: 3
0: แกนเลยใช่ไหมคะแกนตรงไหนบ้างคะลูก
1: ตรงกลาง
0: แนวตั้งก่อนใช่ไหมมุมแรกตรงนี้ก่อนเลยสามเหลี่ยมด้านเท่า1แกนแล้วแกนที่2ล่ะคะอยู่ตรงไหนแกนที่2อยู่ตรงไหนคะเฉียงออกจากมุมอีกมุมนึงใช่ไหมคะลูกเป็นแกนที่2แล้วแกนที่3นะคะเฉียงเหมือนกันแต่ออกจากมุมอีกมุมนึงใช่ไหมคะเป็นแกนสมมาตรแกนที่3รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตรกี่แกนคะ
1: 3
0: แกนนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนคะรูปอื่นๆที่คุณครูแจกให้กับนักเรียนไปจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ด้านเป็นยังไงลูกด้านแต่ละด้านไม่เท่ากันเลยใช่ไหมคะรูปสามเหลี่ยมที่ด้านแต่ละด้านไม่เท่ากันนี้มีแกนสมมาตรไหมคะลูก
1: ไม
0: ่มีแกนสมมาตรนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมนะคะจะมีทั้งเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและมีทั้งรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองนะคะแล้วรูปที่มีแกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยมนี้จะมีแกนสมมาตรเท่าไหร่คะมีกี่แกนบ้างลูกมี1แกนใช่ไหมแล้วก็มี3แกนนั่นเองนะคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะมีทั้งรูปที่มีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตรเลยถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะมีแกนสมมาตรก็จะมีที่มีแกนสมมาตร1แกนหรือจะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร3แกนนั่นเองนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมนะคะตรวจสอบแกนสมมาตรและหาจำนวนแกนสมมาตรนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนก่อนสรุปกิจกรรมทำอะไรก่อนเก็บอุปกรณ์นักเรียนคะยังไม่ต้องนำมาส่งให้คุณครูนะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้ววางไว้ตรงกลางกลุ่มค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะของคุณครูเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่1น่าจะเรียบร้อยก่อนใครกลุ่มที่3ก็เหมือนกันนักเรียนปลายทางเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะนำส่งคืนคุณครูได้เลยหรือวางไว้ที่กลางกลุ่มก่อนก็ได้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ก่อนค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะคะเหลือกลุ่มที่4กลุ่มที่4ช่วยกันเก็บค่ะลูกจะได้เร็วๆตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปค่ะนักเรียนนั่งตัวตรงและหันมาช่วยคุณครูสรุปค่ะซึ่งในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะเรื่องเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรใช่ไหมลูกของรูปอะไรกับรูปอะไรรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะอาจจะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่มีแกนสมมาตรก็ได้ถ้ามีแกนสมมาตรจะมีแกนสมมาตรกี่แกนคะอาจจะมีแกนสมมาตร1แกนหรืออาจจะมีแกนสมมาตรหลายแกนนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนบทเรียนโดยทำแบบฝึกหัด 3.3 คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะทำด้วยตนเองได้นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองทำสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมคะลูกข้อที่1มาดูข้อที่1กันข้อที่1เป็นรูปอะไรลูก
1: รูปสี่เหลี่ยม
0: ข้อที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรนะลักษณะแบบนี
1: ้
0: สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตรไหมคะ
1: ม
0: ีถ้ามีแกนสมมาตรเราก็จะต้องเขียนเครื่องหมายถูกไว้ตรงข้างหน้าคำว่ารูปที่มีแกนสมมาตรแบบนี้นะคะ หน้ารูปที่มีแกนสมมาตรนะคะจากนั้นมีกี่แกนลูกมีกี่แกนคะมี2แกนใช่ไหมลูกอยู่ตรงไหนบ้างแล้วตั้ง1แกนตรงนี้แล้วก็นอนอีก1แกนเพราะฉะนั้นเราก็ไปติ๊กตรงที่รูปที่มีแกนสมมาตรมีแกนสมมาตรกี่แกน2แกนใช่ไหมเราก็เขียน2เข้าไปด้วยตรงนี้เราต้องเขียนเครื่องหมายถูกไหมไม่เพราะตรงนี้บอกว่ารูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะต่อไปข้อที่2ข้ามไปก่อนไปดูข้อที่3ข้อที่3เป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมมีด้านที่เท่ากันไหมคะลูก
1: ไม
0: ่
1: เท่า
0: ไม่เท่าถ้ามีด้านที่เท่ากัน2ด้านจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมมีแกนสมมาตร1แกนใช่ไหมคะถ้าเท่ากัน3ด้านเราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอะไรคะด้านเท่าใช่ไหมลูกมีแกนสมมาตรกี่แกน3แกนเลยใช่ไหมอันนี้มาดูซิด้านแต่ละด้านเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันสักด้านเลยแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมข้อที่3นี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมลูก
1: ไม
0: ่มีแกนสมมาตรเพราะฉะนั้นเราก็ทำเครื่องหมายถูกไว้หน้าคำว่ารูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนั่นเองเข้าใจไหมคะพอทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองได้ไหมได้นะทำให้หมดทุกข้อเลยนะคะแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วที่สำคัญถ้าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรทำแบบข้อหนึ่งด้วยนะขีดเส้นปะแสดงแกนสมมาตรด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วดังนั้นแบบฝึกหัด 3.3 นี้ให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องนักเรียนอ่านชื่อบทเรียนครั้งต่อไปพร้อมกันค่ะเป็นเรื่องอะไรคะ
1: จำนวนแกนสมมาตร
0: ของ
1: วง
0: รีรูปหลายเหลี่ยมและรูปอื่นๆเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าวงกลมวงรีนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนนะคะแล้วสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นกระดาษที่ตัดเป็นวงกลมวงรีนะคะรูปหลายเหลี่ยมลักษณะต่างๆนะคะที่มีขนาดต่างกันด้วยนะคะแล้วก็2กระดาษรูปอื่นๆที่มีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตรมีขนาดที่แตกต่างกันและแบบฝึกหัด 3.4 นั่นเองที่สำคัญวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องแกนสมมาตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3ของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF

0: ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำสารดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซกตีโฟ
3: ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA

0: นักเรียนผู้ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของสระในภาษาไทยแต่เป็นสระอะไรลูกคงรูปวันนี้ชั่วโมงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสระเปลี่ยนรูปนะครับสระเปลี่ยนรูปมีใครกลับไปชมตัวเองบ้างไหมเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาส่องกระจกอุ้ยขอบใจตัวเองนะที่อุตส่าห์ตั้งใจเรียนเรื่องสระคงรูปมีใครชมตัวเองบ้างมีไหมนายกมือซิใครชมตัวเองบ่อยๆเด็กๆปลายทางมีไหมลูกใครชมตัวเองบ่อยๆเราสวยจังเลยเราหล่อจังเลยเราเนี่ยขยันตั้งใจเรียนจังเลยเอามือลงหลายคนชมตัวเองการชมตัวเองเป็นสิ่งที่ดีไหมดีชมตัวเองเป็นสิ่งที่ดีชมว่าวันนี้เราทำความดีอะไรเช่นวันนี้ขอบคุณตัวเองที่อุตส่าห์ตั้งใจเรียนทุกวิชาได้สำเร็จขอบคุณตัวเองที่ไม่คุยไม่เล่นในห้องเรียนขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจทำการบ้านจนเสร็จนะครับการขอบคุณตัวเองแบบนี้ทุกวันเป็นการให้พลังเลยพลังบวกกับตัวเองทุกวันจะทำให้เราทำไมลูกเป็นคนดีและเป็นคนเก่งตามที่เราพูดนั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้หากกลับไปทบทวนแล้วมาดูกันซิเรื่องของสระเปลี่ยนรูปจะเป็นอย่างไรมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนนะครับก่อนที่ไปดูมาดูคำนี้คำที่คุณครูเตรียมมาให้นะครับมีคำว่าอะไรบ้างนี่ไงเหมือนเดิมคุ้นๆไหมครูกันก็ชื่อของคุณครูเองใช่ไหมเอามาสอนซะเลยครูกันแบ่งได้เป็น2พยางค์พยางค์แรกคือคำว่าครูพยางค์ที่2คือคำว่ากันครูคำว่าครู

สะกดพร้อมกันว่าคอรอแน่นอนผสมด้วยเสียงสระอะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางแต่ว่าอู้แน่นอนเก่งมากเลยแล้วเวลาที่คุณครูนำมาเขียนเสียงสระอูหรือว่ารูปสระอูยังอยู่เหมือนไหมเหมือนเดิมเราเรียกว่าเป็นสระคงรูปเราเรียนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาดังนั้นวันนี้จะมาถึงคิวของคำว่ากันบ้างนะอ่ะสะกดคำว่ากันพร้อมกันต้นทางและปลายทางนึง

0: เสร็จสับเรียบร้อยเสียงสระอะหรือรูปวิสัญชนีรูปนี้มันเปลี่ยนไปเป็นรูปของอะไรไม้หันอากาศเราจึงเรียกมันว่าสระเปลี่ยนรูปดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเมื่อเห็นความแตกต่างแล้วข้อที่1เด็กๆจะต้องบอกความหมายของสระเปลี่ยนรูปได้ว่าคืออะไรและมีวิธีการใช้อย่างไร2อ่านและเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปได้3นักเรียนต้องมีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาดูกันซิใบความรู้ที่8ตอนนี้ที่เด็กมีอยู่หรือกลับไปทบทวนกันมาแล้วนะครับใบความรู้ที่8เกี่ยวกับเรื่องของสระเปลี่ยนรูปนี่ไงสระเปลี่ยนรูปได้แสดงว่ามันมหัศจรรย์ไหมมหัศจรรย์มากเลยแต่มันมหัศจรรย์อย่างไรล่ะมันก็ต้องมีวิธีของมันใช่ไหมลูกดังนั้นพร้อมไหมที่จะไปเรียนรู้เรื่องของสระเปลี่ยนรูปพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ได้ยินเลยต้นทางและปลายทางพร้อมหรือไม่พร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วพลังงานพร้อมมาดูซิสระเปลี่ยนรูปอย่างที่1รูปแบบที่1เขาบอกว่าสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศแบบนี้เปลี่ยนอย่างไรมาดูความรู้กันลูกความรู้ของเรานั่งตัวตรงตามออกมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามครูกันสระอะเรียกว่าสระอะถ้ามีพลังงานพร้อมต้องเสียงดังฟังชัดนะใช้เขียนหลังพยัญชนะ
1: ใช้เขียนหลังพยัญชนะ
0: และไม่มีตัวสะกด
1: และไม่มีตัวสะกด
0: เช่น
1: จะ
0: นะ
1: ค
0: ะ
1: ปะ
0: ละนี่คือการใช้สระอะใช่ไหมแต่รูปนี้เราเรียกว่าอะไรไม้หันอากาศเรียกว่าไม้หันอากาศถ้าพยางค์ผสมสระอะ
1: และม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกด
0: ต้องเปลี่ยนรูป
1: ส
0: ระอะ
1: เป
0: ็
1: นไม
0: ้
1: ห
0: ัน
1: อากาศ
0: แน่นอนเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันมีตัวสะกดนะครับมีตัวสะกดต้องเปลี่ยนรูปจากสระอะเป็นไม้หันอากาศตัวอย่างเช่นคำนี้คุณครูจะแบ่งเป็นพยัญชนะต้นช่องที่เป็นสระและช่องที่เป็นตัวสะกดตัวสะกดจะอยู่ด้านหลังของสระเวลาที่เราอ่านสะกดคำเช่นกออะบ
1: อ
0: กับถูกต้องกออะบอกับดังนั้นลองสังเกตดูสิลูกในช่องของสระอะใช่ไหมเมื่อประสมกับคำที่มีตัวสะกดแล้วมันเปลี่ยนรูปเป็นอะไรเป็นรูปเป็นอะไรลูกไม้หันอากาศถูกต้องนี่เห็นความแตกต่างหรือยังเห็นแล้วนะครับต่อไปสะกดคำนี้สิ1 2 3ได้คำว่าฉันเห็นไหมครับได้คำว่าฉันดังนั้นมันเปลี่ยนรูปจากรูปของวิสัญชนีตัวนี้หรือว่าเสียงสระอะใช่ไหมรูปกลายเป็นรูปของอะไรไม้หันอากาศนั่นเองเห็นไหมล่ะเพราะว่ามันมีตัวสะกดมันมีตัวสะกดนะครับต่อไปคำนี้สะกดเองเก่งจัง1 2 3
1: รออะกอร
0: ักครับถูกต้องเลยเปลี่ยนรูปจากอะไรลูกวิสัญชนีตรงนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นไม้หันอากาศเพราะว่ามันมีตัวสะกดนั่นเองพอเข้าใจไหมในเรื่องของสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเพราะว่ามันมีตัวสะกดมันต้องมีตัวสะกดรู้จักตัวสะกดหรือยังคราวนี้รู้แล้วนะตัวสะกดก็คือเวลาที่เราสะกดคำเช่นรออะกอรักเสียงพยัญชนะที่อยู่หลังเสียงของสระเห็นไหมครับตรงนี้แหละทำหน้าที่เป็นตัวสะกดใช่ไหมถูกต้องต่อไปรูปแบบที่สองคือสระเอเปลี่ยนรูปเป็นเอไม้ไต่คูนะครับเอเปลี่ยนเป็นเอไม้ไต่คูที่มีหน้าตาแบบนี้ลองทายเล่นๆสิมันจะเปลี่ยนรูปได้เมื่อมันทำไมมีตัวสะกดถูกต้องเลยเด็กปลายทางตอบได้ไหมมันต้องมีตัวสะกดอยู่แล้วแต่จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับความรู้กันก่อนลูกอ่านตามคุณครูกันสระเอะเรียกว่าสระเอะ
1: ใช้เข
0: ีย
1: นคร
0: ่
1: อมพย
0: ั
1: ญชนะ
0: และไม่มีตัวสะกด
1: เช
0: ่
1: น
0: เก
1: เ
0: ปะ

0: เละ
1: เละ เฟ
0: ะ
1: เฟ
0: ะเราไปรูปนี้เราเรียกว่าเอไม้ไต่คูเรียกว่าเอไม้ไต่คู
1: ถ
0: ้
1: าพยาง
0: ค์
1: ประสมสระเอ
0: ะ
1: และม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกด
0: ต้องเปล
1: ี่
0: ยนร
1: ู
0: ปสระเอ
1: ะ
0: เป็นเอไม้ไต่คู
1: มาด
0: ู
1: ต
0: ั
1: วอย
0: ่
1: างกันคำเหมือนเดิมลองสะกดคำนี้สิลูกหนึ่งสองสาม
0: จอเอบอเจ็บแน่นอนเสียงสระคือเสียงของสระเอแต่เมื่อมันมีตัวสะกดมามันก็จะเปลี่ยนเป็นเอไม้ไต่คูเห็นไหมครับเห็นไหมมันเปลี่ยนรูปจากวิสัญชนีกลายเป็นไม้ไต่คูเมื่อมันมีตัวสะกดจ้าจอเอบอเจ็บต่อไปคำนี้ล่ะสะกดพร้อมกันว่าเผ็ดแน่นอนเผ็ดทำไงเวลาเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดกินอะไรที่เผ็ดเผ็ดบ้างล่ะ
2: ส
0: ้มตามกินอะไรอีกกินกินพริกเผ็ดใช่ไหมมาดูกันคำว่าเผ็ดประสมด้วยเสียงสระเอแล้วก็เปลี่ยนรูปเป็นอะไรต่อพร้อมกันเป็นเอไม้ไต่คูเก่งจังเลยกลุ่มที่5เด็กปลายทางก็เก่งจังตอบได้ด้วยนะครับเอไม้ไต่คูแล้วคำนี้ล่ะสะกดพร้อมกันว่า
1: ตอเอมอเต
0: ็มถูกต้องเปลี่ยนรูปจากเอเป็นเอไม้ไต่คูเห็นไหมครับเปลี่ยนรูปไปบางส่วนใช่ไหมครับเปลี่ยนรูปไปบางส่วนต่อไปตัวอย่างคำบ้างสะกดพร้อมกัน1 2 3เค็มใช่ไหมกินอะไรถึงเค็มล่ะลูกกินเกลือกินน้ำปลาใช่ไหมใช่เลยฮะน้ำทะเลใช่ไหมไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็เค็มใช่เปล่าโอเคข้อเอมอเค็มหรือมีใครบอกว่าแม่ทำกับข้าวแล้วเค็มแต่ไม่กล้าพูดไม่มีใช่ไหมโอเคเค็มข้อเอมอเค็มดูซิเปลี่ยนเป็นรูปอย่างไรลูกเอเห็นไหมเปลี่ยนรูปเป็นรูปเป็นอะไรลูกเอไม้ไต่คูนะครับเปลี่ยนวิสัญชนีเป็นไม้ไต่คูต่อไปคำนี้สะกดเองเก่งจัง1 2 3
1: ล
0: อ
1: เอ
0: กอเล็กใช่ไหมครับจากเอเป็นเอไม้ไต่คูคำนี้ล่ะสะกดเองเก่งจัง
1: ยอเอ
0: นอเย็นเปลี่ยนรูปจากเอเป็นเอไม้ไต่คูเมื่อมันมีตัวสะกดต่อไปยังไม่หมดดูคำนี้ลูกสะกดพร้อมกันว่า
1: ขอเอ
0: นอเข็นถูกต้องเปลี่ยนรูปจากเอเป็น
1: เอไม
0: ่ได้คูต่อพร้อมกันเปลี่ยนรูปเป็น
1: เอไม่ได
0: ้
1: ค
0: ูแน่นอนเมื่อมันมี
1: ตั
0: วสะกดปลายทางตอบด้วยนะครับต่อไปสะกดคำนี้สะกดเองเก่งจัง
1: ข
0: อแน่นอนเปลี่ยนรูปจากสระเอเป็นเมื่อมันมีตัวสะกดต่อไปสะกดคำนี้ว่าเก่งเปลี่ยนรูปจากเอเป็นเอไม้ไต่คูเมื่อมีตัวสะกดนะครับเก่งหมายถึงคาดหมายไว้อย่างมั่นใจเช่นเก่งข้อสอบเห็นไหมคาดหมายว่าข้อสอบข้อนี้ต้องออกแน่ๆเลยนะครับคือเก่งแบบนี้ต่อไปมาดูรูปแบบที่3บ้างสระแอเปลี่ยนรูปเป็นแอไม้ไต่คูเปลี่ยนรูปอย่างไรเมื่อมันมี
1: ตั
0: วสะกดมาดูความหมายกันก่อนนั่งตัวตรงวันนี้อ่านความรู้เยอะนิดนึงนะพร้อมแล้วอ่านตามครูกันสระแออ่านสระแอเรียกว่าสระแอใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
1: ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ
0: และไม่มีตัวสะกด
1: และไม่มีตัวสะกด
0: เช่นคำว่าอะไร
1: แก
0: ะแพะ
1: และ
0: แคระแน่นอนต่อไปรูปนี้ล่ะเปลี่ยนรูปเป็นอะไรแล้วเนี่ยอะไรลูก
1: แอ
0: ไม้ไต่คูใช่ไหมแอไม้ไต่คูเรียกว่าแอไม้ไต่คู

0: ถ้าพยางค์ประสมสระแอ
1: ถ้าพยางค์ประสมสระ
0: แอและมีตัวสะกด
1: ต้องเปล
0: ี่
1: ยนร
0: ู
1: ปสระแอ
0: ะเป็นแอไม้ไต่คู
1: ้
0: เปลี่ยนรูปอย่างไรมาดูตัวอย่างกันคำแรกสะกดเองเก่งจังต้นทางและปลายทางสะกดว่า
1: ขอแอ
0: ะ
1: งอแ
0: ขงแน่นอนเปลี่ยนรูปจากแอะเป็นเปลี่ยนรูปจากแอะเป็นเปลี่ยนรูปจากแอะเป็นถูกต้องต่อไปคำนี้ล่ะสะกดเองเก่งจัง
1: วอแอะ
0: บอแวบเปลี่ยนรูปจากสระแอะเป็นถูกต้องต่อไปสะกดคำนี้สะกดเองเก่งจัง
1: อ
0: ่านว่าอะไรนะปลายทางบอกว่ากอรอแอะนอแกรนนะครับเปลี่ยนรูปจากสระแอะเป็นแอไม้ไต่คูเมื่อมีตัวสะกดแกรนก็คือหมายถึงไม่เจริญเติบโตเช่นร่างกายของเราแกรนนะครับต่อไปคำนี้ล่ะสะกดพร้อมกันว่าอะไรนะเสียงเริ่มเบากลุ่มที่5 1คนใครจะเป็นอาสาสมัครอ่านข้อนี้ไม่มีใช่ไหมกลุ่มหนึ่งกล้าอาสากล้ายืนลูกสะกดคำนี้สิออกลงเสียงว่าอย่างไร
2: พอรอแอะบอบ
0: ใช่ไหมอีกรอบหนึ่ง
2: พอรอแอะบอบแผลบ
0: พอรอแอะบอบแผลบเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กล้าหน่อยจ้าแผลบแผลบแผลบแผลบมันแปลว่าอะไรลูกเปลี่ยนรูปจากสระแอะเป็นไรแอไหมแต่ครูแผลบมันแปลว่าอะไรลูกแผลบแผลบแผลบแผลบสุนัขแลบลิ้นแผลบแผลบแมวแลบลิ้นแผลบแผลบใช่ไหมก็คือการปรากฏซ้ำๆในเวลาที่รวดเร็วใช่ไหมครับนี่คือแผลบหรือใช้กับความมันก็ได้เช่นมันแผลบใช่ไหมครับมาดูคำต่อไปในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปที่3ก็คือเปลี่ยนจากสระเปลี่ยนรูปเป็นเออีนี่ไงเปลี่ยนอย่างไรเมื่อมันมีตัวสะกดมาอ่านความรู้ตามครูกันก่อนเด็กปลายทางอย่าเพิ่งง่วงนะต้นทางด้วยเห็นไหมเนื้อหามันก็อย่างนี้ต้องเรียนไปนิดนึงใช่ป่ะเดี๋ยวได้ทำกิจกรรมแล้วพร้อมไหมนั่งตรงอ่านเสียงดังฟังชัดนั่งให้เรียบร้อยใครจับไม้บรรทัดเล่นดินสออยู่ตอนนี้หยุดก่อนรู้แบบสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วตั้งใจอ่านนะถ้าพร้อมแล้วไปสระเอเรียกว่าสระเ
1: อสระเอเรียกว่าสระเอ
0: ใช้เข
1: ีย
0: นคร่อมพย
1: ั
0: ญชนะ
1: ใช
0: ้
1: เข
0: ีย
1: นคร
0: ่
1: อมพย
0: ั
1: ญชนะ
0: และไม่มีตัวสะกดเช่น
1: เธ
0: อ
1: เ
0: จ
1: อ
0: เผล
1: อ
0: เผลอละมือ รูปนี้ก็คือเออินะอ่านตามครูกันเออิเรียกว่าเออิ
1: เออิเรียกว่าเออิ
0: ถ้าพยางค์ประสมสระเอ
1: ถ้าพยางค์ประสมสระเอ
0: และมีตัวสะกดต้องเปลี่ยนรูปสระเอ
1: ต้องเปลี่ยนรูปสระเอ
0: เป็นเออิมาดูตัวอย่างดูซิคำนี้ลองสะกดเองเก่งจังต้นทางและปลายทางสะกดว่า
1: ก
0: ่
1: อ
0: เกิดกอเออดอเกิดเห็นไหมผสมด้วยสระแต่เปลี่ยนรูปไปบางส่วนก็คือเปลี่ยนตัวอตัวนี้เป็นพินทุอีเห็นไหมครับเป็นเออีนั่นเองกอเออดอเกิดต่อไปสะกดคำนี้ว่าก
1: อเออดอเก
0: ิ
1: ด
0: เปิดเปลี่ยนรูปจากสระเป็นอะไรเออีเมื่อมีตัวสะกดต่อไปคำนี้ล่ะสะกดเองเก่งจังเขินทำยังไงเวลาเขินโอ้ยเขินเขินจริงจ่าจ่าจ่าจ่าเขินมาดูเขินคำนี้ประสมด้วยสระอะไรเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วเปลี่ยนรูปเป็นอะไรลูกเออีเมื่อมี

0: ตัวสะกดใช่แล้วคำนี้อีกสะกดเองเก่งจังผสมด้วยเสียงสระเออเปลี่ยนรูปเป็นเมื
1: ่
0: อตอบพร้อมกันต่อไปสะกดเองเก่งจังคำนี้ใช่แล้วบอเออกอเบิกผสมด้วยสระอะไรเปลี่ยนรูปเป็นเมื
1: ่อ
0: ปลายทางตอบได้ใช่ไหมเปลี่ยนรูปเป็นเออีเมื่อมีตัวสะกดต่อไปสะกดเองเก่งจังต่อเออมอเติมผสมด้วยเสียงสระเออเปลี่ยนรูปเป็นเมื
1: ่อ
0: ไปอีกจ้าดูตัวอย่างเยอะๆสะกดเองเก่งผสมด้วยสระเปลี่ยนรูปเป็นเมื
1: ่อ
0: ดูตัวอย่างนะต่อไปสะกดเองเก่งจังเลิกใช่ไหมเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะตื้อดื้อใช่ไหมเอออ่ะรอเออก่อนเลิกผสมด้วยเสียงสระเออเปลี่ยนรูปเป็นเออีเมื
1: ่อ
0: ใครหลับขอให้ทำข้อสอบไม่ได้ฉันเข้าใจว่ามันง่วงถ้าเธอง่วงฉันก็ง่วงด้วยเอาไหมหลับพร้อมกันต้นทางและปลายทางหลับพร้อมกันแล้วก็ตื่นพร้อมกันแล้วก็อ่านความรู้พร้อมกันโอเคสู้อีกนิดนึงจะจบแล้วจะจบแล้วจะได้ทำใบงานแล้วลูกทิ้งง่วงนี่คือเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วนะโอเคอันสู้อีกนิดนึงมาดูกันสะกดเองเก่งจังสะกดว่าเหินผสมด้วยเสียงสระเออเปลี่ยนรูปเป็นเมื
1: ่อ
0: ยกเว้นครูมีข้อสังเกตมาให้เห็นไหมคำนี้สะกดว่างอเออนอเงินงออะไรนะเอองอเออนอเงินจากสระเออมันไม่ใช่สระเออเห็นไหมถ้าเราใช้สระเออมันก็เป็นงอเออนอเงินใช่ป่ะลูกก็ใช้เสียงสั้นว่าเออเพราะเราออกเสียงว่าเงินใช่ไหมครับเงินคุณแม่ครับวันนี้ขอเงินไปโรงเรียนหน่อยใช่ไหมครับคุณครูกันครับขอเงินไปซื้อขนมหน่อยใช่ไหมก็เป็นงอเออเนาะเงินนั่นเองอ่ะปรบมือให้กับคนเก่งทุกคนหน่อยเร็วปรบมือให้ตัวเองอุตส่าห์ตอบได้ตอบคำถามคุณครูได้ใช่ไหมลูกอ่ะดังนั้นเข้าสู่ใบงานที่7ของเรานะเตรียมไหมเตรียมพร้อมไหมอ่ะลองเปิดซีใบงานที่7เปิดดูลูกอยู่หน้าที่ใครเจอคนแรกอยู่หน้าที่เท่าไหร
2: ่
0: 108ครับนโมบอก108อ่ะดูซี108เด็กปลายทางเปิดเจอแล้วใช่ไหมลูกหน้าที่108เมื่อเปิดเสร็จแล้วมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์นั่งตัวตรงเพราะยังทำไม่ได้เพราะครูยังไม่ได้บอกว่าลงมือปฏิบัติยังไม่ได้บอกเลยใช่ไหมมองหน้าครูกันสิเราเห็นหน้ารูปร่างใบงานแล้วใช่ไหมลูกจ้าปลายทางพร้อมแล้วนะมาดูลูกครูจะชี้แจงให้ฟังว่าต้องทำอย่างไรบ้างกระดาษแผ่นแรกกระดาษแผ่นแรกให้หาและอ่านคำที่มีสระเปลี่ยนรูปมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูกันหนึ่งรอบต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงอ่านตามฟังคำสั่งนะเกิน
1: เด
0: ็
1: ก
0: เติ
1: ม
0: เงิน
1: พัน
0: นับ
1: ว
0: ัง เข็
1: ม
0: แข็
1: ง
0: หันให้วงกลมล้อมรอบก็คือเคยเล่นเกมอักษรไขว้ไหมนี่ไงเขายกตัวอย่างมาเช่นได้คำว่าเงินแล้วก็วงกลมคำว่าเงินแบบนี้มีใครทำนะต้นทางและปลายทางมีคนทำด้วยยังทำได้หรือยังยังไม่ได้มองไปที่หน้าจอก่อนตอนนี้อธิบายให้ฟังเดี๋ยวหักคะแนนกลุ่มดีกว่าใช่ไหมโอเคเห็นไหมแล้วก็เวลาทำเสร็จแล้วครูก็จะบอกเทคนิคว่าเราก็จะสามารถกากบาทได้หรือขีดไว้ว่าคำนี้ใช้ไปแล้วนะจ๊ะจะได้ไม่หลงใช่ไหมล่ะต่อไปมาดูแผ่นที่2ว่าต้องทำอะไรบ้างแผ่นนี้บอกว่าเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปตัวเช่นมีคำว่าถออะงอได้คำว่าอะไรลูกถัง

0: ก็เขียนลงไปในช่องว่างตรงนี้ก็ปอเอนอไม่รู้นะทำเองมิ้นหมด5ข้อ4ข้อง่ายๆแผ่นนี้ให้นักเรียนอ่านคำที่มีสระเปลี่ยนรูปเมื่อทำเสร็จแล้วก็อ่านฝันอ่านได้ไหมลองอ่านสิตะโปต้นทางและปลายทางที่ครูชี
1: ้
0: เก่งจังเลยและแบบสุดท้ายคือเขียนตามคำบอกเดี๋ยวตอนนี้ให้หาเวลาว่างเมื่อเสร็จชั่วโมงนี้เราไปเขียนตามคำบอกกันนะคะเด็กปลายทางด้วยค่อยเขียนตามคำบอกดังนั้นวันนี้ทำแค่3แผ่นนี้ก่อนนะ3แผ่น4แผ่นนี้ก่อนโดยคุณครูปลายทางและเด็กๆทุกคนจะต้องตั้งใจทำงานนะครับก็คือใบงานที่7อย่างตั้งใจมีมารยาทในการเขียนนะครับแล้วก็คุณครูช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมหากนักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับ

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานยกมือขึ้นทำกับข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมมือลงวางดินสอวางสีจ้าใครเสร็จแล้วแล้วก็มาอ่านกับคุณครูแล้วยกมือขึ้นว้าวเกินครึ่งห้องมือลงใครเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านกับคุณครูเลยเดี๋ยวไปอ่านหาเวลาว่างมาอ่านนะครับตอนเที่ยงก็ได้ตอนเย็นก่อนกลับบ้านก็ได้หรือตอนเช้าก็ได้เอาละตอนนี้มาดูเฉลยพร้อมๆกับครูกันบนกระดานนั่งตัวตรงมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็มาหาคำกันลูกคำแรกคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกเกินอยู่ตรงไหนนะนี่ไงใช่ไหมเกินสะกดคำว่าเกินพร้อมๆกันก็นอเกินเป็นสระเปลี่ยนรูปแบบไหนสระเปลี่ยนเป็นเออีต่อไปคำที่สองคำว่าเด็กอยู่ตรงไหนนะนี่ไงข้างล่างคำว่าเกินใช่ไหมลูกสะกดคำว่าเด็กพร้อมกันหนึ่งสองสามเป็นสระเปลี่ยนรูปแบบใดสระเอเปลี่ยนเป็นเอไม้ไตคูเด็กไปทางตอบได้ใช่ไหมครับต่อไปคำที่สามคำว่าเติมเฉียงเฉียงใช่ไหมลูกเฉียงเฉียงเฉียงไหนมาคนหนึ่งกล้ากล้ามาก่อนไปกล้าไปช่วยหน่อยให้ดีนะให้สวยๆโอเคสะกดคำว่าเติมพร้อมกันหนึ่งสองสามจ้าตอมอเติมเป็นสระเปลี่ยนรูปแบบใดเปลี่ยนจากสระเป็นอะไรเออีปลายทางตอบได้ต่อไปคำว่าเงินลูกเขาทำมาให้แล้วงอเนาะเงินต่อไปคำว่าพันล่ะคำว่าพัน

0: ช่ไหมไม่ต้องครูเองครูเองอ่ะครูเจอแล้วเพื่อความรวดเร็วลูกสะกดคำว่าพันเป็นสระเปลี่ยนรูปแบบใดอะไรนะสระอาเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศใช่แล้วต่อไปคำว่านับเหมือนกันเลยอยู่ไหนนับนับนับนี่ไงใช่ไหมจะข้างล่างคำว่าเด็กใช่ไหมลูกนี่ไงนับถูกต้องเหมือนกันเลยเปลี่ยนจากสระเป็นไม้หันอากาศต่อไปคำว่าวังตรงนี้ใช่ไหมเปลี่ยนจากสระอาเป็นไม้หันอากาศเหมือนกันต่อไปคำว่าเข็มสะกดคำว่าเข็มสิลูกหนึ่งสองสามสะกดว่าขอเอะมอเข็มเปลี่ยนรูปจากสระเอเป็นเออีเออเอไม้ไต่คูขอโทษเอไม้ไต่คูถูกต้องต่อไปคำว่าแข็งลูกเฉียงจ้าเฉียงเอาละสะกดคำว่าแข็งพร้อมๆกันหนึ่งสองสามเปลี่ยนรูปจากอะไรเป็นรูปจากอะไรลูกปลายทางตอบได้ไหมเป็นรูปจากสระแอเป็นแอไม้ไต่คูจ้าและคำว่าหันคำสุดท้ายจ้าคำแรกเลยใช่ไหมถูกต้องใครถูกหมดยกมือขึ้นผมให้ตัวเองหน่อยครับปลายทางด้วยเก่งทุกคนเลยนะได้ถูกหมดเลยใช่ไหมง่ายๆแล้วไปตกแต่งระบายสีจะใช้สีวงกลมก็ได้นะครับต่อไปมาหน้านี้บ้างมาดูซิประสมคำกันบ้างลูกท้ออะงอถังปอมาคำที่หนึ่งสะกดว่าสะกดพร้อมกันต้นทางและปลายทางปอเอนอเป็นขอเขียนใหญ่กว่ากรอบนะลูกจะได้เห็นชัดๆปอเอนอเป็นถูกต้องจ้าต่อไปคำที่สองสะกดพร้อมๆกันวอแอบวอแวบต้องเปลี่ยนรูปจากอะไรลูกสระอะไรสระสระแอะเป็นแอไม้แต่คูใช่ไหมไม่สวยขอโลดขอโทษนะขอลบก่อนใหม่วอแอะบอแว็บต่อไปคำที่สามสะกดพร้อมๆกันหนึ่งสองสามเป็นสระเปลี่ยนรูปแบบใดลูกสระอาเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศเด็กปลายทางก็ตอบได้และคำสุดท้ายคำที่4สะกดว่าดอเอมอเดิมเปลี่ยนรูปจากอะไรเป็นอะไรสระเป็นเออีใครถูกหมดยกมือว้าวปลายทางถูกหมดใช่ไหมต้นทางก็มีถูกหมดประเมินตัวเองหน่อยครับเก่งมากเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งที่สุดเลยแล้วก็มาดูหน้าที่3ก็คือในการอ่านใช่ไหมครับอ่านเสร็จแล้วก็เขียนตามคำบอกกันทีหลังนะครับเดี๋ยวมาเขียนตามคำบอกกันวันหลังหรือช่วงเวลาว่างก็ได้ส่วนสรุปบทเรียนในวันนี้แน่นอนเราเรียนในเรื่องของสระอะไรเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปอะไรบ้างนั่งตัวตรงเยี่ยมมากเลยต้นทางและปลายทางมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านสรุปความรู้ตามครูกันสระเปลี่ยนรูปมีหนึ่งสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศขออีกหนึ่งครั้งเสียงดังฟังชัด1สระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ
1: 1สระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ
0: 2สระเอะเปลี่ยนรูปเป็นเอไม้ไต่คู
1: 2สระเอะเปลี่ยนรูปเป็นเอไม้ไต่คู
0: 3สระแอะเปลี่ยนเป็นแอไม้ไต่คู4สระเปลี่ยนรูปเป็นเอ
1: 4สระเปลี่ยนรูปเป็นเอ
0: แล้วก็สิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบงานที่9เรื่องสระลดรูปและใบงานที่8เรื่องสระลดรูปเพราะบทเรียนในครั้งต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องของสระในภาษาไทยแต่เป็นสระอะไรลูกลดรูปเราเรียน1สระคงรูป2วันนี้ สระเปลี่ยนรูปและชั่วโมงถัดไปก็คือในเรื่องของสระลดรูปรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรให้กลับไปทบทวนสระคงรูปก็อย่าทิ้งสระเปลี่ยนรูปก็อย่าทิ้งสระลดรูปก็ต้องรู้ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและทบทวนบทเรียนด้วยนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กทุกคนอย่าลืมกลับไปชื่นชมตัวเองทุกวันว่าเราเป็นคนดีคนเก่งชื่นชมตัวเองหนึ่งอย่างในหนึ่งวันที่เป็นสิ่งที่ดีเช่นวันนี้เรามีน้ำใจให้เพื่อนเราให้เพื่อนยืมสีเรามีน้ำใจสอนการบ้านเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีอย่าลืมขอบคุณตัวเองเพื่อเป็นพลังบวกให้กับตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของคุณครูกันทั้งต้นทางและปลายทางโชคดีสวัสดีครับ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้นะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊ส

0: ที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: BLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแม

0: ไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
6: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
6: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่โลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งๆที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๋งติ๋งติ๋งบางครั้งเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลนะคะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างเราก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างเราก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะ

เอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งพบ
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ไปย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
0: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักไปที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

อกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลนะครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อ

นกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ประสบกรณิกรทั่วทุกสารทิศนะคะยังคงหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิประชาชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบอกว่าตั้งใจเดินทางมาในวันนี้ด้วยความรักและอาลัยเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะมากจากเกาะต้องนั่งเรือแล้วก็นั่งรถอีกครั้งหนึ่งว่ามาถึงนี้เป็นเกือบ10กว่าชั่วโมงตั้งใจมานานแล้วแต่ว่าวันนี้พอดีตั้งใจเลยว่ามาที่ต้องมากราบพระบรมศพของท่านทั้งสององค์ค่ะเพราะว่าเรารักพระองค์ทั้งสองท่านมาก
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือว่าพาสปอร์ตนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อที่จุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานโดยจะได้รับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสติกเกอร์รูปหัวใจเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจากนั้นเดินทางเข้าประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโดยสามารถเข้าถวายสักการะทั้งสองพระองค์ได้โดยไม่ต้องวนกลับออกมาเข้าจุดคัดกรองอีกครั้ง
1: ส่วนความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนค่ะจะนำตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาทั้งสองรายนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาโดยท้ายคำร้องก็คัดค้านการประกันตัวขณะที่ทาง DSI ค่ะเตรียมพิจารณาเป็นคดีพิเศษพนักงานสอบสวนนำตัว2ผู้ต้องหาก็คือนายอุทัยอายุ42ปีใส่เสื้อสีแดงแล้วก็นายนันทวัฒน์อายุ59ปีใส่เสื้อสีเทานะคะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามค่ะว่ามีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่ามีอะไรอยากจะบอกแอร์สาวมีนาหรือไม่ซึ่งนายอุทัยก็ใส่หน้าอย่างเดียวไม่ตอบคำถามไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะในช่วงพาตัวไปศาลอาญาค่ะ
0: ก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าของคดีบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมส่วนแหล่งที่มาของเฮโรอีนผู้ต้องหาให้การว่าได้รับมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จึงต้องนำคำให้การมาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่หรือไม่ขณะนี้ค่ะแนวทางการสืบสวนในส่วนของนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ยังพบความเชื่อมโยงอยู่ในขอบเขตของคดีนี้และยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นโดยนายอุทัยเนี่ยอ้างบอกว่าทำงานลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อขณะเดียวกันจากแนวทางการสืบสวนก็เชื่อว่าห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นายอุทัยเช่าไว้น่าจะถูกใช้เป็นสถานที่แพ็คแล้วก็กระจายยาเสพติดโดยณขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่า ามีการส่งยาเสพติดเนี่ยไปยังปลายทางใดบ้างรวมถึงรายละเอียดการเช่าห้องพักยังเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวนซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ค่ะ
1: โดยสรุปคดีส่งยาเสพติดให้กับแอร์สาวมินาเนี่ยนะคะขณะนี้มีผู้ต้องหา3คนที่ทำหน้าที่จัดหาและส่งพัสดุให้กับแอร์สาวคนที่1คือนายอุทัยเป็นผู้ชายสวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินนะคะผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำหน้าที่นำกล่องพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาโดยหลังเกิดเหตุได้หลบหนีแล้วก็ถูกจับกุมตัวได้ที่จังหวัดโลกก่อนที่จะรับสารภาพว่าเป็นผู้ได้รับกระเป๋าผ้าลายช้างที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคนที่สองก็คือนายนันทวัฒน์ชาวจังหวัดพะเยารับฝากถุงดำบรรจุกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากนายอุทัยแต่ต่อมาเกิดไหวตัวทันหวาดกลัวหลังจากเห็นข่าวแอร์โฮสเตสถูกจับกุมจึงติดต่อกลับไปหาหัวหน้าเครือข่ายแล้วก็ได้รับคำสั่งให้ทำลายหลักฐานจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าแล้วก็นำผงเฮโรอีนทั้งหมดเททิ้งลงชักโครกในห้องพักก่อนที่จะนำเศษกระเป๋าใส่ถุงดำขับรถไปโยนทิ้งข้างทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนคนที่3ค่ะนายเป้ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยนต์สีดำรับจ้างพานายอุทัยไปส่งพัสดุที่คอนโดของแอร์โฮสเตสสาวค่ะ
0: ขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยนะคะว่าจากภาพรวมในการจับกุมเครือข่ายและลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าคดีเนี่ยมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนค่ะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงได้มีการหารือกับทาง DSI เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับทั้งนี้ค่ะปปส.เห็นนะคะว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษเนี่ยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษจะเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อที่จะเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์ถึงเส้นทางทางการเงินแล้วก็ขยายผลไปยังผู้บงการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศค่ะ
1: ยังอยู่ในประเด็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเข้มข้นในทุกมิติมุ่งสร้างความปลอดภัยและก็คืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนขณะที่เมื่อเช้าวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาค่ะลักลอบขนยาบ้า 600,000 เม็ดแล้วก็เคตามีนกว่า100กิโลกรัมจับได้ที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สายที่บริเวณช่องทางเดินรถขาเข้านะคะมาภายในประเทศด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองตรวจค้นรถยนต์รับจ้าง3ล้อขนาดเล็กติดป้ายทะเบียนของประเทศเมียนมาคนขับ

0: ็นชายชาวเมียนมาโดยจากการตรวจค้นค่ะมีตะกร้าผลไม้เปล่าบังเอาไว้ด้านนอกเมื่อตรวจค้นเข้าไปด้านในพบตะกร้าบรรจุห่อสีน้ำตาลข้างในเป็นยาเม็ดสีส้มประทับอักษรภาษาอังกฤษ WY ซองละ200เม็ดห่อละ 10,000 เม็ดจำนวน60ห่อรวมทั้งหมด 600,000 เม็ดค่ะตรวจสอบด้วยน้ำยาก็ให้ผลว่าเป็นยาบ้าแล้วก็พบตะกร้าบรรจุถุงชาจำนวน5ตะกร้าจำนวน107ถุงภายในถุงชามีวัตถุเป็นเกล็ดสีขาวรวมน้ำหนักประมาณกว่า111กิโลกรัมตรวจสอบด้วยน้ำยาทดสอบก็พบว่าเป็นเคตามีนสอบถามนายคุณเต็งอูค่ะผู้ขับชาวเมียนมาก็ทราบว่ามีผู้ว่าจ้างเป็นเงิน 10,000 บาทให้นำสิ่งของทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยโดยให้ไปจอดรถรอผู้ที่มารับบริเวณถนนด้านหลังโรงแรมแห่งหนึ่งห่างจากด่านพรมแดนประมาณ100เมตรแล้วก็จะมีคนมารับต่ออีกทอดหนึ่งและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดเชียงรายก็มีการเปิดปฏิบัติการนะคะ Operation 90 Days พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างกฎหมายในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ตอนไหนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลโดยกำหนดระยะเวลาขับเคลื่อนมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะสถิติในช่วงของ8เดือนที่ผ่านมาก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้มากขึ้นถึง 20% ค่ะพร้อมกับมีการยกระดับการทำงานทั้งการป้องกันและการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดก่อนกลับคืนสู่สังคมนางสาวรัชดาธดานีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเป็นศัตรูกับนักค้ายาเสพติดและขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยในช่วง8เดือนที่ผ่านมาค่ะคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือขายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับผู้กระทำความผิด 23,637 คนเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกจำนวนมากรวมทั้งยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนถึงการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว 44,440 คนพร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชน 2,970 ชุมชนดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนในสถานศึกษากว่า 1,537 แห่งคัดกรองนักเรียนกว่า 1,120,000 คนเพื่อที่จะค้นหากลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีรวมถึงโครงการครูตำรวจแดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนกว่า 250,000 คนค่ะ
0: ส่วนเหตุการณ์ที่ผู้เยาว์ก็คือเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงพม.ก็ได้ให้การดูแลทั้งตัวเด็กแล้วก็การเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บและมรณภาพโดยโรงพยาบาลมุกดาหารข่าวรายงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองสรุปผู้ประสบเหตุครั้งนี้มี22รายปัจจุบันพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร5รายส่งต่อรักษา4รายกลับบ้านแล้ว3รายและมรณภาพ10รายทั้งนี้โรงพยาบาลขอความร่วมมือจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเยี่ยมพระภิกษุครั้งละไม่เกิน2ท่านและเข้าเยี่ยมในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นเพื่อให้พระภิกษุที่ยังพักรักษาตัวได้รับการดูแลและพักฟื้นอย่างเต็มที่ ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ลงพื้นที่เยี่ยมพระภิกษุที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อร่วมกับพม.จังหวัดในการอำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือเยียวยาส่วนพระภิกษุที่มรณภาพที่ผ่านมานะคะพม.ก็ได้ประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาพร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนางสาวชนกยืนยันว่ากระทรวงพม.จะดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติเต็มกำลัง
2: ในส่วนที่คปช.เราหรือพม.ช่วยเหลือได้เนี่ยเราช่วยเหลือพระที่มรณภาพเนี่ยอย่างเต็มกำลังคือทำทุกขั้นตอนครบทุกมิติอะค่ะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ทางท่านคปช.เนี่ยของมุกดาหารเนี่ยก็ติดตามนะคะแจ้งข่าวญาติให้ทราบในทุกลูกตอนนี้ก็ยังเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย5ลูกหมูอยู่ใน ICU 2รวมไปทั้งหมด7ลูกนะคะก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องของพระภิกษุสงฆ์นะคะไม่อยากให้กังวลใจนะให้ภูมิใจว่าทางพม.เราไม่ได้ปล่อยมือจากเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ซึ่งวันนี้มาที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็ทางขอพระภิกษุสงฆ์ก็ได้รับการดูแลอย่างดี
0: ส่วนเด็กชายอายุ11ปีซึ่งเป็นคนพิการประเภทออทิสติกนั้นนะคะนางสาวชนกกล่าวว่าเด็กได้รับความคุ้มครองตามพรบคุ้มครองเด็กและพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงพม.ค่ะเตรียมถอดบทเรียนจากกรณีนี้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าภาพถ่ายของเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กแล้วก็มีความผิดทางกฎหมาย
1: และสำหรับความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะวันนี้ทางตำรวจค่ะก็เตรียมประชุมชุดสืบสวนนะคะเพื่อที่จะสรุปพยานหลักฐานโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าเด็กเนี่ยขับรถได้อย่างไรนะคะพร้อมหารือร่วมกับทางพม.ในช่วงของบ่ายโมงวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกอำนาจหานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยนะคะว่าในขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการสอบปากคำพยานแวดล้อมและก็คนใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่าเด็กชายอายุ11ปีเนี่ยเคยขับรถมาก่อนหรือไม่และมีใครเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กฝึกขับรถหรือไม่โดยตำรวจนะคะมีการตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังทั้งถนนสายหลักถนนสายรองจากบ้านของเด็กไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาลที่ยายเนี่ยเคยขับรถไปส่งหลานเป็นประจำโดยวันนี้ค่ะก็จะเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานบอกว่ายายของเด็กเนี่ยเคยให้การเอาไว้ว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังเตรียมของไปขายที่ตลาดแล้วก็เปิดประตูรถทิ้งไว้ค่ะหลานเนี่ยแอบขึ้นรถแล้วก็มีการล็อกประตูรถทันทีนะคะนำกุญแจรถจากผ้ากันเปื้อนของยายไปสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปค่ะทางนี้ตากับยายของเด็กยืนยันบอกว่าไม่เคยสอนให้หลานเนี่ยขับรถมาก่อนทั้งนี้นะคะตามกฎหมายไทยคือเด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ติดคุกค่ะแต่ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษได้อย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนส่งไปสถานฝึกอบรมหรือว่ากำหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติส่วนผู้ปกครองก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยตามพรบ.คุ้มครองเด็ก
0: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะคะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักถึงแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นเฝ้าระวังจากน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยพายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ต่อไปโดยจากอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนตกน้อยนะคะโดยจังหวัดตราดค่ะได้รับอิทธิพลจากพายุไมซักทำให้ฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหา

0: น้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วเรื่องนี้นายพิริยะจันทดิลกผู้ราชการจังหวัดตราดและคณะก็นำถุงยางชีพน้ำดื่มไข่ไก่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลสตอรวม72ครัวเรือนประกอบไปด้วยหมู่ที่7บ้านทุ่งกระบอกจำนวน14หลังคาเรือนหมู่ที่4บ้านวงพัฒนาจำนวน11หลังคาเรือนหมู่ที่9บ้านรื่นรมสามัคคีจำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่10บ้านตาพลายจำนวน37หลังคาเรือนสำหรับสถานการณ์ล่าสุดค่ะปริมาณฝนนั้นลดลงแล้วแต่ว่ายังคงมีมวลน้ำจากอำเภอบ่อไร่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่อำเภอเขาสมิงโดยเฉพาะที่ตำบลสตอเพื่อรอการระบายลงสู่ทะเลจึงทำให้ปัจจุบันค่ะมีพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจำนวน4หมู่บ้านด้วยกันค่ะ
1: ทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีก็มีการแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ของจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดนะคะให้มีการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้แล้วก็ขอให้เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนค่ะหากเกิดเหตุก็ให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมเอาไว้แล้วค่ะ
0: มาดูข่าวปลอมที่เกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างนะคะทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งนะคะว่าข้อมูลที่มีการแชร์ต่อกันนะคะว่าพายุมาเดือดนั้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่1ถึง8กรกฎาคมเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมค่ะโดยเรื่องนี้ยืนยันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะว่าพายุดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในระบบหากมีพายุเกิดขึ้นจริงและมีแนวโน้มที่จะเข้าประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ทราบอย่างน้อย3วันสำหรับพายุโซนร้อนไมซักกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนโดยศูนย์กลางของพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะโดยอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนข้อมูลข่าวปลอมที่มีการแชร์ต่อกันนะคะขอให้ประชาชนอย่าได้แชร์หรือว่าอย่าได้ส่งต่อข่าวลือนี้แล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นค่ะ
1: วันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อวุฒิสภานะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: าอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันเนาะคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหรือเปล่าไม่รู้นะคะจากที่เด็กๆหลายคนนะคะได้ยินชื่อเรื่องแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่คุณครูสกิได้บอกไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่ององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเป็นไงคะได้ยินชื่อเรื่องแล้วเป็นไงรู้สึกว่ายากไหมไม่รู้ยังไม่รู้นะคะเรายังไม่รู้ว่ายากหรือไม่ยากเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหากันในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้มีการทบทวนความรู้เดิมของเราก่อนนะคะว่าในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปนะซึ่งในครั้งที่ผ่านมานะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัยนั่นเองการปฏิบัติตนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัยเนี่ยเราจะมีการปฏิบัติอย่างไรได้บ้างจำได้ไหมยังจำได้อยู่หรือเปล่าเด็กๆไม่ต้องแย่งกันตอบนะไม่ต้องแย่งกันตอบนะคะนักเรียนปลายทางคะยังจำกันได้อยู่ไหมคะว่าวิธีการปฏิบัติตนที่จะทำให้เราเนี่ยมีการเจริญเติบโตตามวัยเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้างตอนนี้มีเพื่อนในห้องยกมือแล้วยกสูงๆได้เลยค่ะมั่นใจนะคะมั่นใจถ้าหากว่าเราจะตอบเรายกมือสูงๆได้เลยนะคะตอนนี้อ่ะคุณครูสกิจขอเป็นกลุ่มนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ายกคนแรกเลยเชิญเลยค่ะ
1: ไม่กินของที่มีไขมันเยอะครับ
0: ไม่กินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์หรือว่ามีไขมันเยอะหรือไม่กินของที่มีรสชาติหวานจนเกินไปแบบนี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยอ่ะมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมคะอ๋อทีนี้มีหลายคนเลยตอนนี้มีหลายคนนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิขอเป็นกลุ่มด้านหน้าก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเพื่อนได้ยกก่อนผู้ชายด้านหน้าเชิญเลยครับ
2: กินอาหารให้ครบ5หมู่ครับ
0: นั่นแหละง่ายๆเลยเด็กๆนะคะถ้าพูดถึงเรื่องกินอาหารถ้าเราอยากจะมีการเจริญเติบโตที่สมกับวัยตอนนี้ทุกคนยกมือเลยเดี๋ยวเอามือลงก่อนฟังคุณครูสกิก่อนเนาะจากที่เพื่อนได้ตอบมานะคะในเรื่องของการ

0: ทุกคนน่าจะกินอาหารหรือว่ารับประทานอาหารครบทั้ง5หมู่ในแต่ละวันอยู่แล้วนะคะการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีการเจริญเติบโตตามวัยนั่นเองและนอกจากการรับประทานอาหารแล้วก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากมายมีการรับประทานอาหารการดื่มนมนะคะการดื่มน้ำแล้วก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกที่จะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตอะไรคะการออกกำลังกายนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะออกกำลังกายด้วยวิธีไหนนะคะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะเป็นวิธีที่เราสามารถทำได้อย่างดีนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราออกกำลังกายด้วยวิธีที่เราไม่ถนัดหรือเป็นวิธีที่เราทำได้ไม่ดีเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แทนที่ร่างกายของเราจะเป็นยังไงแข็งแรงกลายเป็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้เราเจ็บตัวได้นะคะด้านหลังมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมด้านหลังไม่มีนะไม่มีนะนั่งฟังก่อนนะนั่งฟังก่อนนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะเรียนในเรื่องขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเนี่ยเด็กๆเรียนไปแล้วเด็กๆจะได้รู้อะไรบ้างมาดูในจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะสามารถบอกองค์ประกอบนะคะของสมรรถภาพทางกายได้และนักเรียนจะสามารถระบุความหมายได้ว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยคืออะไรหมายถึงอะไรและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญด้วยนะคะขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนะฟังแล้วอาจจะหลายคนบอกว่าจะทำได้หรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องยากไปหรือเปล่าทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้กันก่อนนะคะเพื่อเป็นการถามว่าเด็กๆเนี่ยเข้าใจหรือว่ามีความรู้นะคะเกี่ยวกับความหมายของคำว่าสมรรถภาพทางกายหรือเปล่าไหนเด็กๆเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าคะคำว่าสมรรถภาพทางกายมีใครเคยได้ยินบ้างยกมืออ้าวมีอาจจะมีบางคนเคยได้ยินนะคะทีนี้เด็กๆที่บอกว่าเคยได้ยินเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าสมรรถภาพทางกายเราจะนึกถึงอะไรมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคะ
1: ร่างกาย
0: ยังไงอ่ะด้านหลังที่ยกมือเชิญได้เลยค่ะที่ยกมืออยู่
1: สุขภาพร่างกายของเราค่ะ
0: เกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายใช่ไหมคะแล้วมีคนอื่นคะมีใครที่สามารถให้ความหมายที่แตกต่างจากเพื่อนมีไหมกลุ่มนี้มีไหมกลุ่มนี้บอกว่ายังไม่มีเดี๋ยวเรียนก่อนเดี๋ยวลองเรียนลองทบทวนความรู้ไปพร้อมๆกันก่อนนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยอยากให้เด็กๆได้รู้ความหมายกันก่อนนะว่าคำว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสมรรถภาพทางกายนะคะก็คือความสามารถของร่างกายของเรานั่นเองนะคะในการที่จะทำกิจกรรมทางกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ค่ะโดยที่เราทำกิจกรรมนั้นโดยที่เราไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะคะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยไม่รู้สึกว่าเมื่อยหรือเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูกลับมาในสภาพที่ปกติได้นะคะในเวลารวดเร็วยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะที่เราจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีหรือเปล่าอย่างเช่นเวลาที่เด็กๆเดินขึ้นลงบันไดแบบนี้นะคะเวลาที่เด็กเดินขึ้นลงบันไดเมื่อเราเดินขึ้นบันไดเดินผ่านไปชั้นที่1ยังไหวอยู่ชั้นที่2บางคนอาจจะเริ่มขาแล้วเป็นไงชั้นที่3นะคะเริ่มหอบเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะการเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเวลาเราเดินเราใช้ขาเดินใช่ไหมคะเราเดินใช้กล้ามเนื้อบริเวณขาเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็เป็นสิ่งที่จะวัดได้ว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีสมรรถภาพเป็นอย่างไรนะคะเดินขึ้นลงบันไดแล้วรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกหอบมากน้อยแค่ไหนถ้าใครที่รู้สึกว่าเวลาที่เราเดินหรือขึ้นลงบันไดเนี่ยนะคะเดินขึ้นลงบันไดแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยมากไม่ไหวเลยแบบหอบต้องนั่งพักต้องยืนพักแบบนี้เนี่ยนั่นแสดงว่าร่างกายของเราตอนนี้สมรรถภาพร่างกายเป็นยังไงดีหรือไม่ดี
1: ไม
0: ่ดีไม่ดีนะคะเริ่มไม่ดีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีที่จะ ทำให้ร่างกายของ

0: ตัวเองเนี่ยมีสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยที่ดีที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในครั้งต่อๆไปเนาะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวคุณครูสกิขอเตรียมความพร้อมเด็กๆก่อนเพราะว่ามีบางคนเอ๊ะไม่รู้ว่าใจลอยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่ได้สนใจคุณครูสกิเลยตอนนี้อ่ะเด็กๆยังจำการปรบมือของเราได้ไหม
1: จำได
0: ้ใช่ไหมคะอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้ทุกคนมีสติมากนะคะมีสติมากเลยปรบมือ3ครั้งค่ะ เมื่อเฮ้แล้วนะคะแสดงว่าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันสิว่าในคำถามต่อไปนี้นะในคำถามต่อไปนี้เมื่อกี้เราได้รู้ความหมายของสมรรถภาพทางกายแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณครูสกิอยากจะถามเด็กๆทุกคนว่าเด็กๆทราบกันไหมว่าสมรรถภาพทางกายนะคะที่เราจะเรียนรู้กันนั้นน่ะประกอบด้วยด้านใดบ้างเราจะดูได้ยังไงว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีหรือว่าแข็งแรงเนี่ยมีด้านไหนบ้างไหนลองแบบว่าลองคิดก่อนอ่ะตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนลองคิดก่อนว่าเราจะดูสมรรถภาพทางร่างกายดูความสามารถร่างกายของเราเนี่ยเราจะดูด้านไหนได้บ้างมีไหมนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าเราจะมีสมรรถภาพทางกายเนี่ยด้านใดได้บ้างมีคำตอบแล้วค่ะกลุ่มเจ้าประจำของเราด้านไหนความแข็งแรงนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแน่นอนว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยก็คือเป็นการดูความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองนอกจากความแข็งแรงแล้วนะคะมันก็ยังมีด้านอื่นๆอีกเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเพื่อที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยอาจจะเข้าใจมากขึ้นอ๋อว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประกอบด้วยด้านอะไรบ้างมีกี่ด้านนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะจากในภาพนี้เด็กๆลองดูในภาพนี้สิว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพนี้บ้างเขากำลังทำอะไรในภาพนี
1: ้
0: ออกกำลังกายยังไงคะยังไงออกยังไง
1: ย
0: กน้ำหนักยกดัมเบลนะคะเพื่อดูว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของผู้ชายคนนี้เนี่ยยกดัมเบลเนี่ยได้ดีหรือเปล่านะคะดูว่าตอนนี้กล้ามแขนของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะกำลังแขนเนี่ยมีความแข็งแรงหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นภาพนี้ภาพนี้ค่ะภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าคนกำลังปั่นจักรยานอยู่ใช่ไหมจักรยานก็จะดูว่าคนในภาพนี้เนี่ยเขาเป็นไงเขาสามารถปั่นจักรยานนะคะได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยได้นานแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการดูสมรรถภาพร่างกายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสมรรถภาพร่างกายนะคะมีด้านอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ด้านแรกเลยด้านแรกด้านนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออ่ะเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนตั้งใจกันก่อนนะเพราะว่าความรู้นะคะเนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะต้องนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในใบงานของเรานะคะในกลุ่มด้านหลังอ่ะให้นั่งตัวตรงหน่อยค่ะนั่งตัวตรงนะคะไม่เล่นนะไม่เล่นกันนะไม่เล่นกันให้ตั้งใจกันก่อนนะเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่คุณครูสกิเชื่อว่าถ้าทุกคนตั้งใจนะคะตั้งใจมีสติมีสมาธิและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในขณะที่คุณครูสกิกำลังสอนเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะทำได้และได้รับความรู้ของเราในวันนี้แน่นอนนะคะในด้านแรกนะคะเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยเราวัดอะไรนะคะเป็นการวัดความสามารถค่ะในการทำงานของกล้ามเนื้อของเราโดยจะเป็นการใช้การออกแรงเนี่ยนะคะอย่างสูงสุดนะคะโดยกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีการหดตัวเพียงครั้งเดียวแต่พอฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะกำลังงงใช่ไหมคะ จากในภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กได้เห็นมาเห็นไหมเขามีการยกดัมเบลใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นการดูว่าตอนนี้ร่างกายของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนหรือเปล่านะโดยเราจะมีการออกแรงของกล้ามเนื้อบริเวณจุดใดจุดหนึ่งนะคะโดยการออกแรงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นการยกน้ำหนักเด็กๆ เคยเห็นไหมเวลาคนที่เขายกน้ำหนักเคยเห็นไหมคะบางคนอาจจะเคยเห็นนะเป็นการยกน้ำหนักก็คือยกแค่ครั้งเดียวนะคะโดยน้ำหนักที่ยกเนี่ยนะคะจะต้องเป็นน้ำหนักที่สูงสุดที่ตัวเราสามารถยกได้นะอันนี้ก็จะเป็นวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเรานะคะหรือเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะใช้เป็นการยกสิ่งของสิ่งของบางอย่างนะคะที่บางทีเนี่ยเด็กๆอาจจะช่วยที่บ้านยกของหรือช่วยคุณครูยกของแบบนี้เนี่ยนะคะของบางอย่างก็มีน้ำหนักไม่เท่ากันการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเราตอนนี้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเด็กๆอาจจะลองยกดูยกสิ่งของต่างๆดูยกดูว่าเราสามารถยกได้สูงสุดเนี่ยเป็นสิ่งของที่มีน้ำหนักกี่กิโลอันนี้ก็จะวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราได้นะคะต่อมาค่ะนอกจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วจะเป็นความอดทนของกล้ามเนื้อความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะก็จะเป็นการวัดความสามารถของกล้ามเนื้อในการที่เวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะเราสามารถทำติดต่อกันได้นานแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเด็กๆไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเด็กๆอาจจะไปโหนบาร์จะมีบาร์เด็กๆไปโหนไปดึงข้อ1ครั้ง2ครั้งแบบนี้นะคะจะดูว่าร่างกายหรือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความอดทนยังไงก็คือเราสามารถดึงข้อนะคะได้เยอะที่สุดเท่าไหร่นะหรือบางคนค่ะอาจจะไม่ใช้วิธีการดึงข้ออาจจะเป็นการวิดพื้นเด็กๆรู้จักไหมวิดพื้นหรือว่าดันพื้นนะคะเราจะทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้ออาจจะใช้วิธีการดันพื้นก็ได้นะคะดันได้สูงสุดกี่ครั้งอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อของเรานะหรือว่าเด็กๆอาจจะง่ายๆเลยการใช้ชีวิตประจำวันของเราเราถือของที่หนักๆเราถือได้นานแค่ไหนโดยที่เราไม่วางนะคะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นในเรื่องของความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตฟังดูแล้วไหลเวียนโลหิตระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยเด็กๆคะมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรมีเสียงแว่วๆเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับหัวใจนั่นเองนะคะจะเป็นสิ่งที่นะคะวัดว่าความสามารถในการทำงานของหัวใจของเราเนี่ยหรือว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยนะคะทำงานได้ดีแค่ไหนแล้วเมื่อร่างกายของเราหยุดทำกิจกรรมหรือทำงานเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถฟื้นฟูร่างกายกลับมาได้เร็วแค่ไหนอย่างตอนแรกที่ครูสกิบอกว่าให้เด็กๆลองเดินขึ้นบันไดหรือเด็กๆวิ่งเล่นก็ได้วิ่งรอบสนามนะคะเป็นเวลานานๆหลายๆรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวัดได้ว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจของเราเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรเราวิ่งแล้วเราเหนื่อยแค่ไหนสมมุติว่าบางคนบอกว่าผมวิ่งแค่5รอบก็เป็นไงเหนื่อยแล้วครับวิ่งไม่ไหวแล้วหรือบางคนนะคะบางคนที่ร่างกายแข็งแรงมากๆหัวใจหลอดเลือดมีการทำงานได้ดีเนี่ยอาจจะวิ่งได้มากกว่า5รอบหรืออาจจะวิ่งถึง10รอบเลยก็ได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการวัดดูว่าตอนนี้เนี่ยความสามารถในการทำงานนะคะของหัวใจของเราหรือหลอดเลือดของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาที่เราทำกิจกรรมเหล่านั้นจะดูว่าถ้าเราทำแป๊บเดียวแล้วเราเหนื่อยเนี่ยนั่นแสดงว่าความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของเราเป็นยังไงดีหรือไม่
1: ด
0: ีไม่ดีถ้าเหนื่อยเร็วนะจำไว้เลยนะถ้าร่างกายทำแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยเร็วมันหอบมันหายใจไม่ค่อยทันเลยอย่างนี้นะแสดงว่าความอดทนของระบบไหลเวียนของเราเนี่ยเป็นไงอดทนได้ไม่ค่อยดีนะคะต่อมาตอนนี้ให้เด็กนั่งตัวตรงก่อนตอนนี้หลายคนเป็นไงคะระบบไหลเวียนโลหิตเริ่มเป็นไงเริ่มไม่ดีแล้ว นะคะตาเริ่มห้อยแล้วนะคะใจเย็นๆก่อนนะอยู่กับคุณครูซากิก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะฟังกันก่อนเนาะฟังกันก่อนนะคะต่อมานะคะ

0: ในเรื่องของต่อมาเป็นเรื่องของความอ่อนตัวไหนห้องนี้ใครคิดว่าตัวเองมีความอ่อนตัวมากตัวอ่อนมากตัวอ่อนมากมีไหมมีไหมมีไหมเอ่ยมีบางคนบอกว่าสามารถแบบว่าฉีกขาได้180เลย180องศาเลยเวลาเล่นเวลาวิ่งเล่นนะคะมีการม้วนตัวอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความอ่อนตัวอันนี้นะเด็กๆความอ่อนตัวเนี่ยก็คือจะเป็นการวัดความสามารถในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเราว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรายืดหยุ่นแค่ไหนนะสามารถยืนแล้วก้มลงไปแตะปลายเท้าได้ถึงหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นการวัดความอ่อนตัวนะคะว่าข้อต่อของเราส่วนต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นหรือเปล่านะคะเชื่อว่าเวลาที่เด็กๆนะทำกิจกรรมเล่นกันเล่นที่สนามเด็กเล่นเนี่ยก็อาจจะมีเป็นไงการฝึกความอ่อนตัวของแต่ละคนบางคนอาจจะมีการตีลังกามีการเล่นอะไรกับเพื่อนนะคะกระโดดกันต่างๆเนาะอันนี้ก็จะทำให้ข้อต่อของเรานะคะมันเกิดความยืดหยุ่นนะตัวอ่อนนั่นเองต่อมาค่ะสิ่งต่อมาก็คือพลังกล้ามเนื้อพลังของกล้ามเนื้อนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการวัดว่าความสามารถของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยในการทำกิจกรรมนะเวลาที่เราออกแรงได้สูงสุดเนี่ยนะคะเราจะออกแรงได้สูงสุดได้เท่าไหร่นะคะโดยที่เราไม่เกิดความเมื่อยล้าในห้องนี้เนี่ยคุณครูสกิเชื่อว่าตั้งแต่ป.1 ป.2 ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกันแล้วใช่ไหมทดสอบหรือเปล่าทดสอบแล้วใช่ไหมตั้งแต่ป.2จำได้ไหมตอนป.2หลายคนบอกว่าลืมไปแล้วค่ะลืมไปแล้วลืมไปแล้วเราอาจจะมีการทดสอบสมรรถภาพเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้นะคะที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องขององค์ประกอบของร่างกายนะคะในวันนี้เนี่ยองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเนี่ยก็จะนำไปสู่การทดสอบสมรรถภาพนั่นเองจะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ร่างกายของเราตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างมีความแข็งแรงหรือเปล่านะบางคนเนี่ยเราดูลักษณะรูปร่างนะคะบางคนดูลักษณะรูปร่างแล้วเขาอาจจะเป็นไงรูปร่างอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละคนแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักที่เยอะนิดนึงนะคะน้ำหนักไม่ได้สมส่วนน้ำหนักและส่วนสูงไม่ได้สมส่วนแต่ว่าเขาอาจจะมีสมรรถภาพทางกายด้านอื่นๆดีอาจจะตัวอ่อนหรือว่าอาจจะกระโดดได้ไกลก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าสมรรถภาพทางร่างกายของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรโดยครั้งต่อๆไปนะคะในครั้งต่อๆไปเนี่ยบอกเลยว่าเราจะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกันด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เรานะคะจะทดสอบกันในครั้งหน้าเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของอะไรเกี่ยวกับความแข็งแรงเกี่ยวกับความอดทนหรือว่าอาจจะเป็นความอ่อนตัวหรือพลังของกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะเราทำยังไงนะคะทำไมเราต้องทำด้วยนะซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะคะจากที่เด็กๆได้ฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะเชื่อว่าจะเป็นความรู้ให้กับเด็กๆไม่มากก็น้อยในการทำกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะจะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งจะให้ทุกกลุ่มนะคะช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะโดยคำชี้แจงนะคะของเราในวันนี้จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะช่วยกันยกตัวอย่างว่ากิจกรรมใดบ้างนะคะที่ใช้สมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆเนี่ยเราจะสามารถนำไปทำเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรบ้างโดยเดี๋ยวคุณครูสกินะจะให้แต่ละกลุ่มนะคะสุ่มจับสลากขึ้นมานะคะ1ด้านบางคนอาจจะได้เป็นในด้านของความอ่อนตัวหรือเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือเป็นความอดทนของกล้ามเนื้อแบบนี้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันคิดว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะที่จะเป็นการวัดว่า เรามีความอ่อนตัวหรือเรามีความอดทนของกล้ามเนื้อหรือเรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยปรบมือหนึ่งครั้งค่ะปรบมือหนึ่งครั้งดูซิใครไม่มีสติมีไหมอยู่แถวเปล่าปรบมือสองครั้งค่ะปรบมือ3ครั้งค่ะพร้อมนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะในกิจกรรมของเราในวันนี้จะมีการสุ่มจับสลากวันนี้ครูสกิเตรียมสลากมาแล้วสลากนะคะสลากฟังก่อนเดี๋ยวกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกที่จะให้จับเนี่ยปกติเรามีชื่อกลุ่มกันอยู่แล้วไหมกลุ่มที่1กลุ่มที่2เราเริ่มจากตรงไหน
1: กลุ่มที่
0: 1
1: 1 2 3
0: 4 5เราจะให้กลุ่มที่1จับก่อนเนาะจับแล้วมาดูค่ะเดี๋ยวดูนะว่ากลุ่มที่1ได้อะไรกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1จะได้เป็นในด้านพลังของกล้ามเนื้อได้เป็นด้านพลังของกล้ามเนื้อนะเอาไว้เลยค่ะไว้ที่กลุ่มตัวเองเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้เป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะเลยค่ะกลุ่มที่3อันไหนดีมากลุ่มที่3ได้เป็นในเรื่องของความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะความอดทนของกล้ามเนื้อเก็บไว้เลยกลุ่มที่4ตัวแทนหยิบเลยค่ะอันไหนดีอันไหนดีกลุ่มที่2ได้เป็นในเรื่องของความอดทนนะคะของระบบไหลเวียนโลหิตและกลุ่มสุดท้ายจ้ะแน่นอนว่ากลุ่มสุดท้ายก็จะได้เป็นความอ่อนตัวนั่นเองนะคะความอ่อนตัวนะเก็บไว้เลยทีนี้ค่ะเด็กๆนักเรียนจ๋านักเรียนจ๋าฟังก่อนนะจ๊ะฟังก่อนนะจ๊ะเมื่อทุกกลุ่มนะคะได้แต่ละด้านแล้วใช่ไหมรู้แล้วว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นด้านอะไรในเรื่องของสมรรถภาพทางกายทีนี้เนี่ยคุณครูสกิจะให้แต่ละกลุ่มนะคะลองช่วยกันคิดซิว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเป็นการวัดได้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือตอนนี้ร่างกายของเรามีความอ่อนตัวมีความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีให้แต่ละกลุ่มนะคะยกตัวอย่างกิจกรรม1กิจกรรมนะกิจกรรม1กิจกรรมนะคะที่จะเป็นการวัดสมรรถภาพทางร่างกายในด้านต่างๆนะคะที่เด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยได้จับกันได้นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะเริ่มได้เลยคิดเลยในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดเลยของเราจะเป็นกิจกรรมอะไร
3: ต่อยมวยค่ะ
4: มวยปั้ม
0: มวยปั้มแล้วจะวัดของเราได้เป็นอะไรนะได้เป็นอะไรแล้วจะวัดพลังกล้ามเนื้อยังไง
5: ยกดัมเบลย
6: กดัมเบลพลังกายยกดัมเบล
0: พลังกล้ามเนื้อนะมันจะเป็นสิ่งที่จะวัดได้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยสามารถแบบทำได้ดีโดยที่ทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วทำได้ดีที่สุดอย่างเช่นเวลาที่เรา

0: ก็จะเป็นการวัดพลังของกล้ามเนื้อได้สรุปว่าได้หรือยังอันนี้กลุ่มนี้ได้หรือยังกิจกรรมที่จะวัดพลังของกล้ามเนื้อกระโดดอะไรดีกระโดดสูงกระโดดไกลกระโดดไกลนะกลุ่มนี้เป็นยังไงได้ยังของเราได้เป็นในเรื่องของอะไรคะความแข็งแรงเราจะใช้กิจกรรมไหนวัดความแข็งแรงดีอะไรนะ
1: ยกดัมเบล
0: ยกอะไรยกน้ำหนักก็ได้เหมือนกันเคยเห็นไหมกีฬายกน้ำหนักเคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละแล้วกลุ่มนี้ล่ะเป็นกิจกรรมอะไรในการวัดความอดทนของกล้ามเนื้อก็ยังวัดได้ไม่ดีความอดทนของกล้ามเนื้อก็คือมันจะเป็นสิ่งที่วัดได้ว่าตอนนี้เนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันสามารถทำสิ่งนั้นซ้ำๆได้นานยังไม่ชัดทำแล้วกล้ามท้องจะขึ้นแบบดึงข้อขึ้นมา1 2 3แบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะซึ่งเราจะต้องทำหลายๆครั้งเป็นการวัดความอดทนว่าเราทำได้นานแค่ไหนได้กี่ครั้งนะกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างกลุ่มนี้อันนี้ยังไม่ใช้นะไหนกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรวัดความอดทนของระบบไหลเวียนโดยที่เราแบบไม่เหนื่อยเลยอาจจะวิ่งโดยต้องวิ่งนานๆด้วยนะหรืออาจจะว่ายน้ำก็ได้ว่ายน้ำก็เยี่ยมเลยว่ายน้ำก็ดีเลยแต่วิ่งเนี่ยต้องเป็นวิ่งที่วิ่งระยะไกลๆนะถ้าวิ่งใกล้ๆก็ไม่ถือว่าเป็นความอดทนของระบบไหลเวียนแบบไหนวิ่งไกลหรือวิ่งใกล
2: ้ๆ
0: วิ่งไกลๆเยี่ยมมากเยี่ยมมากกลุ่มนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างความอ่อนตัวอุ๊ยอันนี้ง่ายเลยใช่ไหม
2: เล่นโยคะ
0: อะไรนะ
2: เล่นโยคะ
0: เล่นโยคะโอเคเลยเยี่ยมเยี่ยมอ่ะไหนมีใครที่เล่นเป็นบ้างโยคะเล่นเป็นเปล่าเป็นไหมไม่เป็นโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ได้แล้วใช่ไหมความอ่อนตัวในเรื่องของเล่นโยคะนักเรียนจ๋าเยี่ยมมากเยี่ยมมากตอนนี้เชื่อว่าทุกคนพร้อมแล้วนะเดี๋ยวนะคะคุณครูสกิจจะขอเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มแล้วกันเนาะฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวจะขอเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะตอบที่กลุ่มของตัวเองเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าลุกขึ้นมานะคะเดี๋ยวตอบที่กลุ่มของตัวเองเลยนะกลุ่มแรกนะคะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มแรกที่ได้ไปเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนค่ะเก็บก่อนเดี๋ยวจะให้กลุ่มแรกนะคะลองตอบดูซิว่าสิ่งแรกด้านที่เราได้ไปใช่ไหมคะเป็นด้านของพลังกล้ามเนื้ออ่ะกลุ่มแรกใครจะเป็นตัวแทนในการตอบพลังของกล้ามเนื้อค่ะกิจกรรมอะไรดีเมื่อกี้ไงที่เราคิดไว้แล้วอ่ะเชิญได้เลยใน

0: ที่1 นะคะเด็กๆกลุ่มอื่นจ๋า
1: จ๋า
0: ฟังเพื่อนด้วยจ้ะโอ้เสียงดังมากเลยฟังเพื่อนด้วยจ้ะเมื่อมีผู้พูดจะต้องมีผู้ฟังนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่1กำลังจะพูดแล้วให้กลุ่มอื่นนะคะฟังเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มที่1เนี่ยได้ในด้านของพลังของกล้ามเนื้ออ่ะพลังของกล้ามเนื้อกิจกรรมอะไรที่เราจะใช้วัดพลังของกล้ามเนื้อได้คะ
2: กระโดดไกลค่ะ
0: กิจกรรมที่เราจะใช้วัดพลังของกล้ามเนื้อนะคะนั่นก็คือกระโดดไกลนั่นเองนะคะก็คือเป็นการทำโดยเราทำเพียงแค่ครั้งเดียววัดดูว่าตอนนี้เนี่ยกล้ามเนื้อเราใช้บริเวณไหนในการกระโดด
2: ขาค่ะ
0: เราใช้กล้ามเนื้อขานะคะวัดดูว่ากล้ามเนื้อขาของเราเนี่ยมีพลังแค่ไหนกระโดดได้ไกลแค่ไหนนั่นเองเด็กๆทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มที่1เลยค่ะเยี่ยมมากต่อไปมาดูกันที่กลุ่มที่2เอได้ยินเสียงมาจากกลุ่มไหนนะมีไหมฟังเพื่อนก่อนนะฟังเพื่อนก่อนกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2วันนี้เราได้เป็นในด้านอะไรนะลูกเป็นด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออ่ะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราจะใช้กิจกรรมอะไรในการวัดดีย
2: กน้ำหนักครับ
0: ยกน้ำหนักนะคะยกน้ำหนักเป็นการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตรงไหนอะส่วนไหน
2: แขนค่ะ
0: ส่วนแขนนั่นเองนะคะกลุ่มนี้ก็เยี่ยมมากๆเลยอ่ะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยแล้วเยี่ยมเลยค่ะกลุ่มที่3อ่ะขอไม้ให้หน่อยขอไม้ให้หน่อยใครคะกลุ่มที่3เราได้ในด้านอะไรคะ
2: ความอดทนของกล้ามเนื้อ
0: ความอดทนของกล้ามเนื้อเราจะใช้กิจกรรมอะไรในการวัดความอดทนคะ
2: ซิทอัพค่ะ
0: การเราจะใช้นะคะกิจกรรมซิทอัพนั่นเองนะคะจะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีความอดทนนะคะได้แค่ไหนเรากล้ามเนื้อที่เราจะวัดอยู่บริเวณไหนคะซิทอัพบริเวณไหนเอ่ยบริเวณไหนบริเวณหน้าท้องใช่ไหมบริเวณหน้าท้องเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วนะคะเยี่ยมมากเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยแล้วขอไมค์ให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะขอไมค์ให้กลุ่มที่4หน่อยใครเอ่ยใครตอบกลุ่มที่4ได้เป็นในเรื่องอะไรคะ
3: ความ
0: อะไรเอ่ย
3: อดทนของระบบไหลเวียนโลหิต
0: ได้ในเรื่องของความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งตอนนี้มีกลุ่มไหนที่เสียงดังนะหรือว่าเราหักคะแนนกลุ่มที่เสียงดังดีไหมเด็กๆเบาๆก่อนนะฟังเพื่อนกลุ่มที่4ก่อนเดี๋ยวมีไมค์อีกตัวนึงไหมคะเอามาให้เพื่อนเลยลูกเพื่อเป็นจะทำให้นักเรียนปลายทางนะคะได้ยินคำตอบของเราด้วยในกลุ่มนี้ได้ในเรื่องของความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมคะเราจะใช้กิจกรรมอะไรในการ
4: ว่ายน้ำครับ
0: เราจะใช้กิจกรรมว่ายน้ำในการดูว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีความอดทนนะคะของระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองแล้วนอกจากว่ายน้ำแล้วเรายังมีกิจกรรมอื่นอีกไหม
4: วิ่งครับ
0: วิ่งเนี่ยเราวิ่งแบบไหนวิ่งระยะไกลหรือระยะสั้น
4: ไกลครับ
0: วิ่งระยะไกลนั่นเองนะคะเพื่อดูว่าการทำงานนะคะของระบบไหลเวียนโลหิตของเราตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะทำแล้วเหนื่อยหรือเปล่านะคะขอบคุณมากเลยค่ะปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยเร็วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในกลุ่มที่5ใครตอบเอ่ยกลุ่มที่5เราใช่ไหมใครตอ
5: บ
0: เราใช่ไหมคะกลุ่มที่5เนี่ยนะคะกลุ่มไหนดีกลุ่มที่5เราได้ในเรื่องของอะไรลูก
6: ความอ่อนตัวครับ
0: ความอ่อนตัวเด็กๆกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะฟังเพื่อนด้วยนะคะเราได้ในเรื่องของความอ่อนตัวใช่ไหมคะความอ่อนตัวเราจะใช้กิจกรรมอะไรในการวัดดี

0: เล่นโยคะครับ
1: เออกลุ่มนี้เล่นโยคะนะคะในการวัดความอ่อนตัวว่าตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงตัวอ่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะอาเก่งมากๆเลยทุกกลุ่มเก่งมากเลยเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยแล้วเยี่ยมมากเลยค่ะทีนี้ค่ะเด็กๆกิจกรรมต่อไปของเรานะคะกิจกรรมต่อไปของเราค่ะจะให้เด็กๆนะคะทำใบงานที่3เรื่ององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเชื่อว่าตอนนี้เด็กๆทุกคนน่าจะมีข้อมูลแล้วน่าจะมีความรู้แล้วนะคะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนอธิบายนะคะถึงองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะว่ามีอะไรบ้างเขียนบรรยายให้ถูกต้องนะคะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนปลายทางเนี่ยฟังคำชี้แจงในการทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยในส่วนของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมใบงานชี้แจงการทำกิจกรรมและดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยค่ะตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนมีใบงานพร้อมอยู่แล้วนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยค่ะเด็กๆเตรียมใบงานขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยค่ะเอาไว้ก่อนเขียนชื่อได้เลยเขียนชื่อแล้วเขียนตอบได้เลยนะคะไหนกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างดูมันมีทั้งหมด5อย่างใช่ไหมที่เราเรียนกันไปอ่ะมันจะมี5อย่างมีความแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนของกล้ามเนื้อและมีอะไรอีกความอ่อนตัวและมีอะไรอีกพลังกล้ามเนื้อที่กลุ่มเราได้ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกอย่างนึงเกี่ยวกับตรงเนี้ยยาวๆหน่อยชื่อยาวๆหน่อยระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมคะระบบไหลเวียนโลหิตลองดูนะว่าดูจากในภาพเนี่ยอันไหนอ่อนตัวใช่เปล่านี่อันนี้เป็นอ่อนตัวถ้ารู้แล้วเขียนลงไปเลยอันนี้เป็นอะไรเยี่ยมไม่ฟังไม่พูดซ้ำแล้วเพราะว่าไม่ตั้งใจเองนะอะไรคะอันนี้มันเป็นรูปของเห็นไหมมันจะมีกล้ามเนื้อเยอะๆเลยองค์ประกอบมันจะมีทั้งหมด5อย่างใช่ไหมที่เราเรียนไปมันจะมีอะไรนะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนความอ่อนตัวอะไรอีกอย่างของกลุ่มเราได้อะไรไปเนี่ยของกลุ่มเราได้อะไรไปความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคิดว่ารูปไหนน่าจะเป็นเกี่ยวกับความแข็งแรงเกือบแล้วยังไม่ใช่อันนี้เป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะส่วนอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับหัวใจเห็นไหมวิ่งเยอะๆวิ่งนานๆต้องเกี่ยวกับอะไรความอดทนของอะไรระบบไหลเวียนโลหิตที่กลุ่มนี้ได้เนี่ยที่กลุ่มสีได้นะอันนี้การยกน้ำหนักก็คือเราจะวัดแค่ครั้งเดียวยกแค่ครั้งเดียววัดอะไรพลังอะไรพลังของกล้ามเนื้อย่างอันนี้เป็นการอะไรเหมือนที่กลุ่มนี้ตอบเยี่ยมความอดทนของกล้ามเนื้อและอันนี้ค่ะเป็นการวัดความอ่อนตัวทีนี้เขียนได้แล้วเขียนได้ครบแล้วไหนกลุ่มนี้ได้ไหม

โลลอลิงอันนี้เขียนเก่งมากเลยถ้าเขียนไม่พอก็เขียนลงมา

าลืมเขียนไปด้วยนะว่าเป็นความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตเขียนลงไปด้วยค่ะเขียนไปด้วยเขียนไปด้วยเขียนตามใบนี้ก็ได้

0: แต่ละองค์ประกอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ที่เราเรียนไปเห็นไหมว่ามันมีทั้งหมด5กลุ่ม5องค์ประกอบใช่ไหมกลุ่มเราได้อะไรความอ่อนตัวคิดว่ามันจะอยู่อันไหนความอ่อนตัวอันนี้จะเขียนว่าความอ่อนตัวก็ลบไงนอกจากความอ่อนตัวแล้วกลุ่มอื่นเขามีอะไรอีกมันมี5อย่างลืมหมดแล้วลืมหมดเลยปะเนี่ยอัน
1: นี้
0: มันมีความอดทนของกล้ามเนื้อใช่ไหมมีความแข็งแรงของกล้ามเนื
1: ้อ
0: แล้วก็มีใช่ค่ะอันนี้ความแข็งแรงอันนี้อันนี้นะความแข็งแรงแต่พลังของกล้ามเนื้อก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทำได้ดีที่สุดเพียงแค่ครั้งเดียวจากในภาพคิดว่าอันไหนที่น่าจะทำแค่ครั้งเดียวใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่อันนี้เห็นไหมว่าเวลาเขายกน้ำหนักเขายกแค่ครั้งเดียวเพื่อดูว่ากล้ามเนื้อเรามีพลังแค่ไหนถ้าได้ฟังตอนที่เพื่อนตอบนะเพื่อนแต่ละกลุ่มตอบนะเราจะเอามาเขียนได้เลยของอะไรของกล้ามเนื้ออ่ะของเราเป็นความอ่อนตัวเดี๋ยวดูเขียนก่อนว่าความอ่อนตัวอยู่อยู่อันนี้ถูกแล้วนะคะอันเนี้ยเห็นไหมว่ามันเกี่ยวกับการวิ่งใช่ไหมวิ่งเยอะเกี่ยวกับหัวใจมีคลื่นหัวใจด้วยความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตที่กลุ่มนี้ได้จำได้ยังจำได้ยังมีรอลิงด้วยกล้ามมีรอลิงด้วยไหนได้ยังกลุ่มนี้อุ้ยยังงงอยู่เลยอะไม่เขียนเองไหนอันนี้ใช่ไหมจะดูอันนี้ใช่ไหม
2: คร
0: ับ หยิบให้เพื่อนดูหน่อยของเราเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเขียนอันไหนในความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราจะเขียนอันไหนไม่ใช่นี่อยู่อันนี้อันแรกเลยไหนมีใครที่เขียนครบทุกอันแล้วบ้างกลุ่มนี้จะเสร็จแล้วนะกลุ่มนี้เขาเขียนครบทุกอันเลยนะไหนเราเขียนให้ครบทุกอันค่ะเขียนให้ครบทุกอันเลยมันมีทั้งหมด5อย่างใช่ไหมมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะอยู่อันไหนดีถูกต้องใช่ไหมแล้วก็มีความอดทนของกล้ามเนื้อด้วยความอดทนของกล้ามเนื้อจะอยู่อันไหน คิดว่าจะอยู่อัน

นะคะตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีบางคนที่เสร็จแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไป

เราจะมาทำการสรุปนะคะสรุปกิจกรรมสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันก่อนนะคะตอนนี้ให้เด็กๆนะคะวางดินสอกันก่อนเร็วเด็กๆจ๋าวางดินสอกันก่อนจ้ะเดี๋ยวถ้าใครที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยกลับเอากลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปกิจกรรมแล้วก็บทเรียนในวันนี้นะซึ่งเรื่องในวันนี้ที่เราเรียนไปนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนะคะซึ่งคำว่าสมรรถภาพทางกายนะคะก็คือความสามารถของร่างกายนั่นเองในการที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะคะได้ดีโดยวันนี้ก็มีหลายองค์ประกอบกันเลยนะคะซึ่งวันนี้ที่เด็กได้เรียนไปก็มีทั้งหมดกี่องค์ประกอบคะมี5องค์ประกอบด้วยกันนะคะทั้ง5องค์ประกอบนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยมีสมรรถภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไรทีนี้ค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ในการเรียนนะคะแล้วก็สมุดจดบันทึกซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยมาดูเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งในวันนี้คุณครูสกิเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะได้รับความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายกันอย่างเต็มที่เลยเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถนำความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้เนี่ยนะคะตอบคำถามลงในใบงานได้แล้วก็นำกลับไปฝึกฝนตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยมีสมรรถภาพทางกายที่ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิต้องขอตัวไปแล้วค่ะเด็กๆหัวหน้าเชิญได้เลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคาร

มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟร์โอ้ต้องบดปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะและในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะ
1: สบายดีค่ะ
0: สบายดีไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค
0: ่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสบายดีกันหรือเปล่าทุกคนสบายดีนะคะจากชั่วโมงที่แล้วที่เราได้ทำอะไรกันไปเอ่ยชั่วโมงที่แล้วทำบันทึกอะไรคะบันทึกการใช้จ่ายหรือเรียกว่าบัญชีบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะจากที่เราร่วมกันทำบัญชีรายรับรายจ่ายไปแล้วนักเรียนเห็นประโยชน์อะไรบ้างคะจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้หรือเปล่ารวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้านักเรียนตอบได้ให้นักเรียนร่วมตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะไหนใครตอบคุณครูได้บ้างคะว่านักเรียนเห็นประโยชน์อะไรจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของนักเรียนคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
2: เงินที่เราใช้ครับ
0: เงินที่เราใช้จ่ายไปเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายแล้วเราจะเหลืออะไรคะ
2: เงินคงเหลือครับ
0: เงินคงเหลือเรียกว่าอะไรคะ
2: รวมครับ
0: รวมเรียกว่าอะไรเงินอะไร
2: เงินออมครับ
0: เงินออมแล้วเราเอาเงินออมไปทำอะไรต่อคะเอาไปเก็บไว
2: ้ใช้ยามที่จำเป็น
0: เอาไว้ใช้ในยามที่จำเป็นเชิญนั่งนะคะขอบคุณค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะเรามีเงินคงเหลือหรือเงินออมของเราเนี่ยเรามีวิธีการออมเงินของเราอย่างไรนักเรียนก็มีวิธีแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วในวันนี้เราจะมาดูการวางแผนการนำเงินออมไปใช้จ่ายอย่างเหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าจากที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็จะเห็นเงินออมของเราเรามีเงินออมมากเรามีเงินออมน้อยทีนี้เราจะมาดูการวางแผนการนำเงินออมจากการที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายไปแล้วว่าเราจะนำเงินออมเนี่ยไปใช้อย่างไรให้เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะนักเรียนและในวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะคะจุดประสงค์ในข้อที่1วันนี้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายการใช้จ่ายเงินของตนเองในการดำรงชีวิตได้นักเรียนอธิบายได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถอธิบายการใช้จ่ายเงินของตนเองในชีวิตประจำวันได้สองนะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินออมได้อย่างเหมาะสมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะนำเงินออมของเราจากที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเรามีเงินคงเหลือใช่ไหมคะที่เรียกว่าเงินออมแล้วเราจะนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างไรให้เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่3นะคะนักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วในวันนี้คุณครูมีนิทานมาหนึ่งเรื่องมาให้นักเรียนฟังพร้อมๆกันนะคะนักเรียนพร้อมฟังนิทานของคุณครูหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้านักเรียน

0: ้อมแล้วฟังนะคะนิทานเรื่องแม่หมีค่ะแม่หมีมีลูก2ตัวเช้าวันจันทร์แม่หมีให้เงินลูกหมีตัวละ20บาทพี่หมีคิดไว้ว่าจะนำเงินไปข้าวและซื้อนม15บาทและเหลือเก็บกี่บาทคะ
1: 5บาท
0: และเหลือเก็บ5บาทส่วนน้องหมีคิดไว้ว่าจะนำเงินไปซื้อข้าวซื้อขนมและซื้อของเล่นทั้งหมด20บาทเลยจากที่นักเรียนฟังนิทานนักเรียนคิดว่าเราจะต้องดำเนินการในชีวิตวางแผนการใช้เงินแบบใครคะแบบใครเอ่ยแบบพี่หมีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันว่าเราจะใช้การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันแบบใครในนิทานเรื่องนี้นะคะส่วนคำถามข้อที่1การใช้จ่ายเงินของหมีตัวใดทำให้มีเงินเก็บคะนักเรียน
1: พี่หม
0: ีไหนตอบดังๆสิคะ
1: พี่หมี
0: การใช้จ่ายเงินของหมีตัวใดทำให้มีเงินเก็บนั่นก็คือพี่หมีเพราะว่าพี่หมีได้เงินมากี่บาทคะ
1: 20บาท
0: แล้วใช้จ่ายหมดเลยไห
1: ม
0: ไม่หมดยังมีเงินคงเหลือเอาไว้เก็บออมด้วยนะคะแล้วในข้อต่อไปนะคะถ้านักเรียนใช้จ่ายเหมือนน้องหมีจะเกิดผลอย่างไรคะนักเรียนถ้าเราใช้จ่ายเงินแบบน้องหมีจะส่งผลอย่างไรกับตัวเรานักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้หรือเปล่าถ้าตอบได้นักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะแล้วนักเรียนต้นทางตอบอะไรกันเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะว่าถ้านักเรียนใช้จ่ายเงินเหมือนกับน้องหมีจะเกิดผลอย่างไรคะนักเรียน
2: ไม่มีเงินออมครับ
0: ทำให้เราทำไมคะไม่มีเงินออมเพื่อนๆมีคำตอบอื่นจากเพื่อนไหมคะส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่มีเงินเก็บออมนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปในข้อที่3นักเรียนควรใช้จ่ายเงินเหมือนหมีตัวใดคะเพราะอย่างไรเราจะใช้จ่ายเงินเหมือนหมีตัวใดเพราะอย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่านักเรียนควรใช้จ่ายเงินเหมือนกับหมีตัวใดเพราะเหตุใดนะคะไหนใครยกมือตอบคะขอกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนควรใช้จ่ายเงินเหมือนหมีตัวใดเพราะอะไรคะเราควรใช้จ่ายเงินเหมือนหมีตัวใดคะ
2: พี่หมีค่ะ
0: เหมือนพี่หมีเพราะอะไรคะนักเรียน
2: จะได้มีเงินออมค่ะ
0: เพราะจะทำให้เรามีเงินออมใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเราควรใช้จ่ายเงินเหมือนกับ
1: พี่หมี
0: เพราะจะทำให้เรามีเงินเก็บมีเงินออมเอาไว้หยอดกระปุกได้ใช่ไหมคะทีนี้ลองดูสิคะว่าเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเรียกว่าอะไรเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากนักเรียนต้นทางสิคะว่าเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเรียกว่าอะไรขอตัวแทนกลุ่มที่3ตอบค่ะเรียกว่าอะไรเอ่ย
2: เงินออมค่ะ
0: เรียกว่าเงินออมนักเรียนคิดว่าถูกไหมคะนักเรียนคิดว่าถูกไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนนักเรียนต้นทางหรือเปล่าเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเรียกว่าเงินออมนั่นเองปรบมือกันด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนแล้วต่อไปเรามาดูวิธีที่เราจะนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนักเรียนรู้แล้วว่าหลังจากที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะมีเงินเหลือเก็บที่เรียกว่าอะไรคะดังๆค่ะเรียกว่าอะไรคะ
1: เ
0: รียกว่าเงินออมแล้วเราจะนำเงินออมที่เรามีไปใช้ประโยชน์อย่างไรให้เหมาะสมใช่ไหมคะไปใช้จ่ายอย่างไรให้เหมาะสมอย่างที่หนึ่งคือนำเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารใครมีเงินฝากธนาคารบ้างเอ่ยการฝากเงินกับธนาคารเป็นการนำเงินออมไปใช้

0: ใช้อย่างเหมาะสมเอามือลงได้นะคะคือนำเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารเป็นการเก็บออมสำหรับไว้ใช้จ่ายในยามที่จำเป็นใช่ไหมคะอาจจะเป็นธนาคารโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปในข้อที่2เรานำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนอย่างเช่นนำมาซื้ออาหารที่ชอบแต่อาหารที่ชอบต้องทำไมด้วยต้องมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ซื้ออะไรคะซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นหรือที่เราต้องการอย่างเช่นเอามาซื้ออะไรบ้างสีไม้ได้ไหมคะนำมาซื้อสีไม้อาจจะเป็นอุปกรณ์การเรียนที่เราต้องการและเราได้ใช้ในการเรียนด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยรวมถึงนำมาซื้อเสื้อผ้าใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดหรือมีการขาดใช่ไหมคะเราก็นำมาซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้คือนำเงินออมตรงนั้นมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ต้องใช้จ่ายที่มีประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดรวมถึงต้องคำนึงถึงความจำเป็นด้วยนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเราจะนำมาช่วยเหลือการกุศลนักเรียนเคยนำเงินมาช่วยเหลือการกุศลไหมคะอย่างเช่นอะไรเอ่ยเอาเงินไปบริจาคเคยบริจาคไหมคะการบริจาคอย่างเช่นของคุณครูนะคะก็เคยช่วยเหลือการบริจาคกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมใช่ไหมคะเราอาจจะนำเงินไปซื้อน้ำดื่มหรือซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือเป็นการนำเงินเนี่ยมาใช้จ่ายในการกุศลช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นบริจาคสร้างโรงพยาบาลซื้อของบริจาคให้กับผู้ประสบภัยใช่ไหมคะนักเรียนหรือนักเรียนอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองทำบุญบริจาคให้กับผู้ประสบภัยเคยเห็นไหมคะเคยเห็นอันนี้ก็คือเป็นการนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายนำมาช่วยเหลืออะไรคะช่วยเหลือการอะไรช่วยเหลือการกุศลนั่นเองแล้วนักเรียนล่ะคะสามารถนำเงินออมที่ตัวเองเก็บไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างที่เหมาะสมตามความคิดของนักเรียนมีอะไรบ้างเอ่ยไหนลองช่วยกันคิดสิคะว่าการนำเงินออมของนักเรียนไปใช้นักเรียนเอาไปใช้อะไรบ้างคะอย่างที่หนึ่งเราเอาไปใช้อะไรให้เกิดประโยชน์คะซื้อของที่จำเป็นอะไรอีกคะเราเอาเงินออมไปใช้อะไรอีกซื้ออาหารแต่อาหารที่เราซื้อต้องทำไมต้องมีประโยชน์ด้วยแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกคะซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วนำเงินออมไปฝากธนาคารได้ไหมคะนำเงินออมไปฝากธนาคารได้แล้วเราเก็บเงินออมไว้ใช้เป็นทุนการศึกษาได้ไหมคะนักเรียนใช้เป็นทุนการศึกษาได้ใช่ไหมคะคือการนำเงินออมที่เรามีอยู่เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และใช้จ่ายอย่างเหมาะสมใช่ไหมคะนักเรียนนี่ต่อไปจะเป็นการทำกิจกรรมนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดเรื่องการเล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมทำกิจกรรมกับคุณครูต้นทางหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูคำชี้แจงของกิจกรรมกันก่อนนะคะว่าคุณครูให้ทำอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งเลยครูจะแจกแผ่นป้ายจำนวน3แผ่นนะคะแผ่นป้ายจำนวน3แผ่นให้แต่ละกลุ่มโดยแผ่นป้ายที่1จะเขียนว่าเงินคงเหลือมากที่สุดนะคะและแผ่นป้ายที่2จะเขียนว่าเงินคงเหลือน้อยที่สุดและแผ่นป้ายที่3จะเขียนว่าไม่มีเงินคงเหลือสรุปว่าแต่ละกลุ่มจะได้แผ่นป้ายกี่ใบคะ
1: 3ใบ
0: ตอบดังๆค่ะ3ใบใบที่1เขียนว่าอะไร
1: เงินคงเหลือมากที่สุด
0: แผ่นที่2ล่ะคะ
1: เงินคงเหลือน้อยที่สุด
0: และแผ่นที่3ล่ะคะ
1: ไม
0: ่มีเงินคงเหลือสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากให้คุณครูช่วยแจกแผ่นป้ายจำนวน3แผ่นป้าย

0: ให้กับนักเรียนตามความเหมาะสมได้นะคะและต่อไปในข้อที่2ค่ะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่าเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของตนเองอาจจะเป็นของเมื่อวานหรือของวันไหนก็ได้ที่เราจำได้นะคะเล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองว่าเราได้รับเงินมาเท่าไหร่เราใช้จ่ายไปเท่าไหร่เหลือเงินเก็บอย่างไรหรือเราเหลือเงินเก็บหรือไม่นักเรียนสามารถดูจากแบบฝึกหัดในชั่วโมงก่อนหน้านี้ได้ไหมคะว่าเราใช้จ่ายเงินอะไรไปบ้างเราเหลือเงินเก็บหรือไม่อย่างไรนักเรียนสามารถเล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ไหนใครเล่าไม่ได้เอ่ยทุกคนสามารถเล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมคะนักเรียน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถเล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองได้ไหมว่าเราได้รับเงินมาเท่าไหร่เราเหลือเงินเท่าไหร่เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในห้องได้นะคะต่อไปในข้อที่3ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้นะคะหลังจากที่เราแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วว่าเราใช้จ่ายเงินอะไรไปเราเหลือเงินคงเหลือกี่บาทเราใช้จ่ายอย่างไรในแต่ละวันเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ไหมคะได้หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้ค่ะในข้อที่1คือนักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือมากที่สุดภายในกลุ่มเราจะรู้ได้ไหมคะว่าภายในกลุ่มใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดรู้ไหมคะรู้ไหมคะตอนนี้เรายังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ได้เล่าการใช้จ่ายเงินของตนเองใช่ไหมคะแล้วต่อไปนักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดให้นักเรียนเขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มลงไปด้านหลังแต่ละข้อเข้าใจไหมคะนักเรียน
1: เข้าใจค่ะ
0: ต่อไปในข้อที่3นักเรียนคนใดไม่มีเงินคงเหลือเลยใช่ไหมคะและในข้อที่4นักเรียนควรใช้จ่ายเงินเหมือนเพื่อนคนใดเพราะเหตุใดใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทำได้ไหมเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: ทำได้ไหมคะก่อนอื่นเลยครูต้องแจกแผ่นป้ายกี่ใบใส่แล้วให้นักเรียนทำอะไรกัน
1: เล่
0: าการใช้จ่ายเงินของตัวเราให้กับเพื่อนฟังพอแต่ละคนเล่าภายในกลุ่มเสร็จปุ๊บเราทำอะไรต่อไปคะนักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือมากที่สุดก็ร่วมกันสรุปและเขียนชื่อเพื่อนลงไปนักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดก็เขียนชื่อคนที่เงินคงเหลือน้อยที่สุดลงไปหรือนักเรียนไม่มีเงินคงเหลือก็เขียนชื่อนักเรียนคนนั้นไปรวมถึงนักเรียนควรใช้จ่ายเงินแบบเพื่อนคนใดด้วยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: นะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาดูข้อที่4อีกหนึ่งข้อนะคะโดยแต่ละกลุ่มจะมอบแผ่นป้ายด้วยเมื่อกี้ครูแจกแผ่นป้ายใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เราพูดคุยกันแล้วเราสรุปความรู้แล้วว่าใครเงินเหลือมากที่สุดใครเงินเหลือน้อยที่สุดให้แจกแผ่นป้ายให้กับคนที่เงินเหลือมากที่สุดคนเหลือน้อยที่สุดและไม่มีเงินคงเหลือหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนคนที่มีเงินคงเหลือมากที่สุดลองนำเสนอการใช้จ่ายเงินของตนเองว่าตนเองมีวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไรให้เงินคงเหลือมากที่สุดเข้าใจไหมคะนักเรียน
1: เข้าใจค่ะ
0: แล้วพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วครูขอตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะ1คนมารับแผ่นป้ายจากคุณครูค่ะกลุ่มละ1คนนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2รับนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยตอนนี้นักเรียนก็ได้แผ่นป้ายกันไปแล้วคนละ3แผ่นนะคะรวมถึงแผ่นสรุปความรู้ว่าแต่ละกลุ่มใครเหลือเงินมากที่สุดใครเหลือเงินน้อยที่สุดหลังจากเราได้รับแผ่นป้ายไปแล้วเราทำอะไรต่อคะนักเรียนหลังจากเราได้รับแผ่นป้ายแล้วเราเล่าการใช้จ่ายเงิน

0: เงินของตนเองในแต่ละกลุ่มแล้วลองสรุปสิคะว่าแต่ละกลุ่มใครเหลือเงินมากที่สุดใครเหลือเงินน้อยที่สุดลองแลกเปลี่ยนความรู้กันเลยค่ะว่าใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดใครมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดลองช่วยกันเล่าการใช้จ่ายเงินแล้วก็เขียนชื่อไปว่าใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดใครมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดใครไม่มีเงินคงเหลือเลยไหนลองแลกเปลี่ยนความรู้กันสิคะแล้วก็ลองสรุปภายในกลุ่มว่าใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดกลุ่มนี้ได้หรือยังได้หรือยังได้หรือยังใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดคะกลุ่มนี้ก็เขียนชื่อลงไปเลยเขียนชื่อจริงเขียนชื่อจริงได้ยังใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดได้หรือยังก็เขียนชื่อลงไปเลยเขียนชื่อลงไปเลยค่ะกลุ่มนี้ได้หรือยังใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดก็เขียนชื่อเพื่อนลงไปในแผ่นนี้เขียนชื่อเพื่อนลงไปเลย
1: ช
0: ื่
1: อจริ ง
0: เลยเหรอใช่ค่ะเขียนชื่อลงไปแล้วก็เอาแผ่นป้ายให้เพื่อนคนที่มีเงินคงเหลือมากที่สุดต่อไปใครมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดในกลุ่มนี้แล้วก็เขียนชื่อลงไปแล้วใครไม่มีเงินคงเหลือเลยใครไม่มีใช่ไหมไม่ก็ไม่ต้องวางไว้เฉยๆเขียนชื่อจริงนะคะได้หรือยังต่อไปใครไม่มีเงินคงเหลือเลยเขียนชื่อตัวเองลงไปแล้วแผ่นนี้จะต้องให้ใครคงเหลือมากที่สุดเนี่ยให้ใครถือไว้แล้วเดี๋ยวเราต้องบอกวิธีการใช้จ่ายเงินของตนเองให้ได้นะว่าเราทำอย่างไรฟังค่ะว่าเราทำอย่างไรให้เรามีเงินคงเหลือมากที่สุดใช่ไหมคะเรามีการวางแผนอย่างไรคะฟังค่ะเรามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของเราอย่างไรไหนบอกครูสิคะเราต้องใช้จ่ายอย่างอะไร
2: ใครไม่มีเงินเหล
0: ือเราต้องใช้จ่ายอย่างอะไรใช้จ่ายอย่างประหยัดใช่แล้วก็ซื้อสิ่งของที่เดี๋ยวเราต้องออกไปพูดให้เพื่อนฟังให้ได้นะแล้วกลุ่มนี้ใครไม่มีเงินคงเหลือเลยคะไม่มีแล้วนักเรียนควรใช้จ่ายเงินเหมือนเพื่อนคนใดเหมือนเพื่อนคนใดคะเหมือนก็เขียนชื่อเพื่อนลงไปใช่ค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่5เรียบร้อยไหมให้นักเรียนหาคนที่มีเงินคงเหลือมากที่สุดเอาถือบัตรไว้เฉยๆ
3: ใครน้อยที่สุดใครน้อยที่สุดคะ
0: กลุ่มไหนที่มีเงินคงเหลือมากที่สุดให้ถือบัตรไว้นะคะได้หรือยังแล้วอันนี้นักเรียนคนใดไม่มีเงินคงเหลือเลยไม่มีใช่ไหมก็เขียนว่าไม่มีกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่ม4เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่1เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วไม่มีไม่เป็นไรแล้วนักเรียนจะใช้จ่ายเหมือนเพื่อนคนใดคะต้องเหมือนใครเหมือนคนที่มีเงินเหลือมากที่สุดใช่ไหมคะแล้วชื่ออะไรล่ะคะเขียนชื่อลงไปด้วยเหมือนเพื่อนคนใดก็เขียนชื่อมิรินมิรินต้องถือป้ายอะไรไว้มิรินต้องถือป้ายอะไรมากที่สุดแล้วนโมต้องถือป้ายอะไรป้ายอะไรก็เขียนอันนี้ต้องเขียนชื่อใครมิรินแล้วมิรินมีวิธีการใช้จ่าย

0: จ่ายเงินอย่างไรสามารถบอกครูได้ไหมได้แล้วต้องใช้จ่ายอะไรซื้อของที่มีประโยชน์เดี๋ยวออกไปนำเสนอนะเอาถือแผ่นป้ายของตัวเองไว้เอานักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้ว2เรียบร้อยแล้ว3เรียบร้อยแล้ว4เรียบร้อยแล้วและ5เรียบร้อยแล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนักเรียนเงียบเสียงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแต่ละกลุ่มเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วแต่ละกลุ่มเราหาคนที่มีเงินคงเหลือมากที่สุดได้แล้วใช่ไหมคะแล้วแต่ละกลุ่มหาคนที่มีเงินคงเหลือน้อยที่สุดได้แล้วใช่ไหมแล้วแต่ละกลุ่มก็คงรู้แล้วว่าเราจะใช้จ่ายเงินแบบเพื่อนคนใดนะคะกลุ่มที่1นะคะไหนถือป้ายให้ครูดูหน่อยหรือยกมือขึ้นแล้วก็ถือป้ายด้วยว่าใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ละคะกลุ่มที่3ละคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดเอ่ยถือป้ายด้วยกลุ่มที่5ละคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถถือป้ายยกให้คุณครูดูหรือให้คุณครูปลายทางดูด้วยนะคะว่านักเรียนกลุ่มใดมีเงินคงเหลือมากที่สุดแล้วในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนจำนวน2กลุ่มนะคะออกมานำเสนอกลุ่มของตัวเองว่าตัวเองในแต่ละกลุ่มพูดคุยกันปรึกษากันว่าแต่ละกลุ่มของในกลุ่มตัวเองใครมีเงินคงเหลือมากที่สุดขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังเลยค่ะถือใบสรุปความรู้มาด้วยค่ะขอไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะขอไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนเงียบเสียงนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยสามารถดูการสรุปผลงานของแต่ละกลุ่มได้นะคะกลุ่มที่2ใช่ไหมคะภายในกลุ่มนักเรียนได้มีการพูดคุยกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วนักเรียนคนใดนักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือมากที่สุดชื่ออะไรคะ
1: มิลินค่ะ
0: ชื่อมิลินแล้วนักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดคะ
1: ออโต้ค่ะ
0: ออโต้แล้วนักเรียนคนใดไม่มีเงินคงเหลือเลยนะโมใช่ไหมคะแล้วนักเรียนแล้วนักเรียนล่ะคะควรใช้จ่ายเงินแบบเพื่อนคนใดคะนักเรียนนักเรียนควรใช้จ่ายเงินแบบเพื่อนคนใดคะแบบใครเอ่ยแบบมิลินมิลินมีเงินคงเหลือมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันสิคะว่ามิลินมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไรคะลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะ
1: ซื้อของที่มีประโยชน์ค่ะ
0: ซื้อของที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกซื้อของที่ทำไมมีความ
1: มีความจำเป็น
0: มีความจำเป็นนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะต่อไปครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะออกมานำเสนอของกลุ่มตัวเองนะคะกลุ่มที่3นะคะนักเรียนฟังเพื่อนค่ะกลุ่มนักเรียนฟังเพื่อนนะคะกลุ่มที่3นักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือมากที่สุดคะต่อไปกลุ่มที่2นักเรียนคนใดมีเงินคงเหลือน้อยที่สุดคะ
1: ทักษณัยจีนศิลป์นะคะ
0: แล้วนักเรียนคนใดไม่มีเงินคงเหลือเลยมีไหมคะกลุ่มที่3
2: ไม่มีค
0: ่ะไม่มีแล้วเราจะใช้จ่ายเงินแบบเพื่อนคนใดคะในกลุ่มที่3
2: ชนันทิดาเครือตา
0: ชนันทิดานะคะแล้วชนันทิดามีวิธีการใช้จ่ายเงินของตนเองอย่างไรให้เงินคงเหลือมากที่สุดไหนลองบอกเพื่อนๆสิคะ
2: ซื้อของที่ราคาไม่แพงค่ะ
0: ซื้อของที่ราคาไม่แพงใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อของที
2: ่มีประโยชน
0: ์มีประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งได้นะคะอ่ะแล้วนักเรียนก็ได้รู้วิธีการใช้จ่ายเงินของตนเองแล้วนะคะว่าเราใช้จ่ายเงินอย่างไรให้มีเงินคงเหลือมากที่สุดนะคะอ่ะทีนี้มาดูคำถามนักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งการใช้จ่ายตามความเข้าใจของนักเรียนหมายความว่าอย่างไรคะเราต้องใช้จ่ายเอาเงินไปซื้ออะไรซื้อของที่สำคัญหรือนำเงินไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆตามความต้องการของใครของตนเองแล้วข้อ2การใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมหมายความว่าอย่างไรนำเงินไปใช้อะไรคะใช้อย่างประหยัดนะคะและคุ้มค่ามากที่สุดก็คือเอาเงินไปใช้จ่ายให้พอดีกับรายรับของเรานะคะต่อมานักเรียนจะใช้จ่ายเงินออมอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและผู้อื่นอย่างไรคะถ้ากับตนเองเราก็คือใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการจริงๆและก่อนที่จะใช้จ่ายต้องมีการวางแผนว่าคุ้มค่าหรือไม่มีประโยชน์หรือไม่ใช่ไหมคะแล้วกับผู้อื่นล่ะคะกับผู้อื่นก็คือการบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมตามความเหมาะสมของตนเองนะคะตามกำลังของตนเองต่อไปวิธีการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมวิธีที่1ก็คือการนำเงินไปฝากธนาคารหรือฝากกับธนาคารโรงเรียนตามความเหมาะสมของนักเรียนก็ได้หรือซื้ออาหารที่มีประโยชน์ซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะช่วยเหลือสังคมเช่นการบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลและเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามที่เราเจ็บป่วยนั่นเองทีนี้ครูมีคำถามค่ะข้อใดเป็นการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมคะนักเรียนข้อ1เป็นค่ารักษาพยาบาลข้อ2จ่ายค่าเครื่องออกกำลังกายข้อ3จ่ายค่าอุปกรณ์เล่นเกมข้อ4จ่ายค่าเครื่องสำอางนักเรียนคิดว่าข้อใดนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมคะ
3: ข้อที่1
0: แล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันเอ่ยสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะข้อนี้นักเรียนตอบอะไรเอ่ย
3: ข้อที
0: ่1ข้อ1คือเป็นค่ารักษาพยาบาลปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปในข้อที่2นะคะใครนำเงินออมมาใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมที่สุด 1. มาวินนำเงินออมไปซื้ออุปกรณ์ตกปลา 2. เปรมนำเงินออมไปซื้อเสื้อนักเรียนที่ขาด 3. ส้มโอนำเงินออมไปซื้อแว่นตาแฟชั่นและ 4. อาโนนำเงินออมไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่นักเรียนคิดว่าใครคะที่นำเงินออมไปใช้ประโยชน์มากที่สุดเปรมนำเงินออมไปซื้อเสื้อนักเรียนที่ขาดนะคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถูกต้องนะคะต่อไปการปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดหน้า19ค่ะวันนี้นักเรียนจะได้ทำใบงานที่3นะคะเรื่องการวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะคะและฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนหรือช่วยดูแลชุดกิจกรรมของนักเรียนด้วยรวมถึงให้คุณครูช่วยดูสังเกตการทำกิจกรรมและให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า19หรือยังคะถ้าเปิดแล้วเงียบเสียงค่ะมาดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนแผนการนำเงินออมของนักเรียนมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมมีทั้งหมดกี่ข้อคะนักเรียนในหน้า19กี่ข้อคะ 5ข้อนะคะนักเรียนลงมือทำได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลงมือทำใบงานที่3นะคะเรื่องวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะคะลงมือทำได้ค่ะนักเรียนเราจะนำเงินออมมาใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมอย่างไรบ้างคะข้อที่1เราต้องมาทำอะไร

มาะสมและเกิดประโยชน์มากที่สุดคะนำเงินไปซื้ออะไรเอ่ยซื้ออะไรที่เราต้องมาใช้โรงเรียนทุกวันซื้ออะไรได้อุปกรณ์การเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนได้นำไปฝากธนาคารได้ไหมได้นำไปฝากธนาคารก็ได้ซื้อของที่จำเป็นซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ไหมได้เอาเขียนลงไปแล้วนำเงินไปฝากธนาคารโรงเรียนได้ไหมได้อ่านลงมือทำเลยลงมือทำค่ะลงมือทำค่ะซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์อะไรซื้ออุปกรณ์การเรียนสระอาก่อนเอาเขียนค่ะลงมือทำเลยข้อ1เราทำอะไรซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็ซื้ออะไรนำไปฝากธนาคารได้ไหมนำไปฝากธนาคารโรงเรียนได้ซื้ออาหารที่มีประโยชน์ได้จำเป็นไหม

ปอปลาสระอะลองสะกดดูปละปอรออะปะเอาเขียนสิใช่ดูของเพื่อนถามเพื่อนถามเพื่อนบอกเพื่อนด้วยกลุ่มนี้ได้หรือยังเอ่ย

ไม่เป็นไรเห็นนั่นแหละจริงแล้วเร่งมือหน่อยนักเรียนเร่งมือหน่อยนะคะ

0: นักเรียนครูคิดว่าตอนนี้ทุกคนเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางแล้วคะเรียบร้อยหรือยังถ้านักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยของเพื่อนกันว่าเพื่อนเขียนอะไรไปบ้างนะคะว่าเราวางแผนการนำเงินออมของเราเนี่ยไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมอย่างไรบ้างนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3นะคะออกมานำเสนอว่าการวางแผนการใช้จ่ายเงินออมของนักเรียนนักเรียนมีวิธีการวางแผนอย่างไรบ้างนะคะในข้อที่1นักเรียนมีวิธีการวางแผนอย่างไร
1: ซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและมีประโยชน์
0: แล้วข้อที่2ล่ะคะ
1: ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเช่นซื้ออาหาร
0: แล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ซื้อสิ่งของมาบริจาคเช่นอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรค
0: แล้วข้อที่4ล่ะคะ
1: เก็บเงินออมฝากธนาคาร
0: แล้วข้อที่5ล่ะคะ
1: ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลยามจำเป็นค
0: ่
1: ะ
0: ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลในยามที่จำเป็นขอบคุณค่ะเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะตอบเหมือนเพื่อนหรือเปล่าปรบมือให้เพื่อนหนึ่งครั้งค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกับเพื่อนๆได้หรือคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนก็ได้ทราบการวางแผนการนำเงินออมของตนเองมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมแล้วนะคะว่าเราจะนำเงินออมของเราเนี่ยไปใช้จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์และเกิดความเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดใช่ไหมคะทุกคนเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสรุปบทเรียนกันนะคะในวันนี้เราสามารถสรุปบทเรียนได้ว่าเรามีการวางแผนการนำอะไรคะนำเงินอะไรเอ่ยนำเงินอะไรคะนำเงินออมไปใช้จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์และเกิดความเหมาะสมต่อตนเองนักเรียนอาจจะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนตามความจำเป็นหรือความต้องการอาจจะซื้อสีไม้ดินสอยางรบไม้บรรทัดนะคะหรือนักเรียนอาจจะนำไปซื้อเสื้อผ้าที่ขาดที่ชำรุดอันนี้ก็เป็นการนำเงินออมไปใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์ส่วนบางคนอาจจะนำเงินออมไปฝากธนาคารโรงเรียนมีไหมคะไหนใครนำเงินออมไปฝากธนาคารโรงเรียนบ้างเอ่ยยกมือขึ้นมีเพื่อนบางคนนะคะนำเงินออมไปฝากธนาคารโรงเรียนแล้วนอกจากฝากธนาคารโรงเรียนมีอะไรอีกเรานำเงินออมไปบริจาคไหมคะนักเรียน
2: บริจาค
0: ให้กับใครคะให้กับคนที่ยากไร้นะคะหรือต้องการความช่วยเหลืออาจจะซื้อเป็นอาหารยารักษาโรคหรือเสื้อผ้านะคะให้กับผู้ประสบภัยก็ได้นะคะแล้วนักเรียนปลายทางมีแนวคิดการวางแผนการนำเงินออมไปใช้จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์กันบ้างสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็คือการนำเงินออมเนี่ยมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเราสามารถทำได้หลายวิธีอาจจะฝากธนาคารเก็บออมเอาไว้สำหรับใช้จ่ายอะไรคะสำหรับใช้จ่ายอะไรเอ่ยสำหรับใช้จ่ายในยามที่จำเป็นหรือซื้ออาหารที่ทำไมคะซื้ออาหารที่อะไรคะนักเรียนซื้ออาหารที่มีประโยชน์หรือซื้ออุปกรณ์การเรียนนั่นเองต่อไปช่วยเหลือสังคมเช่นการบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆนะคะต่อไปในข้อที่4นะคะเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามที่เราเจ็บป่วยฉุกเฉินเราสามารถนำเงินออมของเรามาเป็นค่ารักษาพยาบาลได้นะคะก็คือการวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเป็นการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองมากที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายไหมคะมีไหมคะ
2: ม
0: ีการวางแผนการใช้จ่ายแล้วเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์บ้างใช่ไหมคะ แล้วในวันนี้ใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการวางแผนการนำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมบ้างเอ่ยมีใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนถ้าไม่มีนะคะในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันเรื่องการวางแผนหารายได้ที่เหมาะสมดีไหมคะนักเรียนหลังจากเรามีเงินออมแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรให้เรามีเงินเยอะๆมีรายรับเยอะๆเราก็จะมาดูว่าการวางแผนหารายได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียนมีอะไรบ้างนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่4นะคะในเรื่องการแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมกับนักเรียนนะคะไหนใครมีอะไรสงสัยบ้างเอ่ยถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปในเรื่องอะไรคะนักเรียน
2: การวาง
0: แผนหารายได้ที่เหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะนักเรียน
3: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียน

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะกับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปร

0: รูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาพบกับฟุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีโต
7: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
9: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
8: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: แล้วพวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาคุยกับน้องๆทางบ้านเรื่องอะไร
1: ร
0: ู้กันหมดอีกแล้วเรื่องอะไรครับเสียงดังฟังชัดมากใช่แล้วครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของไฟฟ้าสถิตต่อไปซึ่งเราค้างเอาไว้ในคราวที่แล้ว
2: เดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดถึงเรื่องค้างหลังการถ่ายทำอาจารย์สัญญาเลยใช่ไหมว่าจะพาคนเก่งๆมา
0: จำได้ดีมากเดี๋ยววันนี้อย่างที่อาจารย์ฝากเอาไว้ครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาพวกเราพอจะรู้ไหมว่าเขาคนนั้นเป็นใคร
2: นักเรียนรู
0: ้มีใครมา
3: ผมว่าพี่เคนเคยร่วมงานตอนเทปแรก
0: ไม่ใช่
2: หนูรู้แล้วค่ะผู้ช่วยอาจารย์หรือเปล่าคะ
0: คือใคร
2: เลขาอาจารย์
0: เลขาด้วยไม่มีอาจารย์บอกใบให้เป็นคนที่เราเคยร่วมงานแล้วด้วยในรายการฟิสิกส์สนุก
2: พี่ออกัส
0: ถ
2: ู
0: กต้องแล้วขอเชิญพี่ออกัสมาเลยครับเย้พี่ออกัสรายงานตัวกับน้องๆทั้งบ้านหน่อยวันนี้ครบทีมเอางี้บังเอิญว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของไฟฟ้าสถิตเอาไว้แต่ยังไม่จบวันนี้เราเลยจะมาคุยกันต่อแต่เพื่อเป็นการรับน้องรับพี่ลองตั้งคำถามพี่ออกัสสักคำถามสิ
2: ว่าก่อนนะคะ
0: พร้อมๆกันเลย
2: ไฟฟ้าสถิตคืออะไร
4: โอ้โหน้องออกัสมาร่วมรายการก็โดนลองเชิงซะแล้วเรามาฟังคำตอบกันดีกว่าครับ
5: ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที
0: ่เยี่ยมนี
4: ่เก่งจริงๆเลยครับน้องออกัสคราวนี้ลองฟังคำถามจากทางอาจารย์ดูบ้าง
0: ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิดครับ
5: 2ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
5: ขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบ
0: เยี่ยมไปเลยแต่วันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะมาทำการทดลองเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วกันอีกโดยอาศัยเครื่องเดิมนี่แหละคราวนี้บังเอิญครั้งที่แล้วพี่ออกัสอาจจะไม่ได้เห็นเครื่องนี้มีชื่อว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโดยรูปร่างลักษณะของมันเนี่ยเมื่อเราเดินเครื่องมันจะมีการหมุนของสายพานซึ่งการหมุนเนี่ยจะทำให้เกิดคล้ายๆกับการเสียดสีกันเหมือนกับการทดลองที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามีลูกโป่งมาถูกับผมหรือท่อ PVC มาถูกับผ้านั่นเองเพื่อทำให้เกิดการถ่ายเทประจุแต่อย่างไรก็ดีครั้งที่แล้วครับเราทำการทดลองแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นว่ามันมีการถ่ายเทประจุแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าเม็ดโฟมอะไรให้เห็น
2: แต่คราวนี้ครับมันตื้ออาจารย์ไม
0: ้
2: แล้วมันตื้อมาพร้อมกับไม้กระทาพิเศษ
4: นั่นมันอุปกรณ์การทดลองนะครับน้องบอสไม่ใช่กระทาพิเศษเราไปเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าโดยเริ่มจากน้องออกัสเป็นคนแรกน้องๆทางบ้านลองดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลย
0: แล้วคราวนี้สังเกตทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมมันติดติดติดเปรี้ยนั่นก็คือการที่เกิดประจุสะสมขึ้นบนผิวของวัสดุต่างๆแล้วแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะให้พี่ออกัสช่วยตอนนี้ก็คืออาจารย์จะเอาไอ้เจ้าคาถาที่เราเห็นนี่แหละเอาไปใกล้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าประจุที่สะสมอยู่บนผิวของไอ้เจ้าโลหะตัวนี้มันจะถ่ายเทวิ่งเข้ามาที่นี่แต่คราวนี้ด้วยความที่การที่เราเอามันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีตำแหน่งที่มันให้ถ่ายเทเนี่ยเป็นบริเวณแคบมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงอะไรไหม
2: แปะ
0: ยังเป็นแปะเริ่มต้นเดี๋ยวอาจารย์รออีกครั้งนะอ่ะเอาขยับออกมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ชาร์จเหมือนเดิมเอาแล้วนะพร้อมยังรออีกทีได้ยินเสียงเป๊ะแปะนิดหน่อยนะเป๊ะนิดหน่อยนะเป๊ะนิดหน่อยนะ
3: โอ้
0: เห็นยัง
3: เห็นไฟ
0: เห็นยังเห็นยัง
3: ไฟฟ้า
0: จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการให้ประจุมีการถ่ายเทแต่พอเราเอาจุดที่เป็นจุดถ่ายเทเนี่ยมันเล็กลงมันก็เลยมีการรวบรวมมาอยู่บริเวณที่เข้มข้นมากๆมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนฟ้าผ่านั่นเองเราเห็นเป็นเส้นเหมือนสายฟ้าวิ่งจากตำแหน่งหนึ่งมายังอีกตำแหน่งหนึ่งโอเคลองอีกทีไหม
2: ค่ะ

0: แต่เราให้มันปล่อยไปที่บริเวณหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ครับผมตัวที่มันเป็นเส้นสายฟ้าค่ะเหมือนเวลาฟ้าผ่าลงมามันเกิดได้ยังไงคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากและนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้น้องๆพวกเราได้เข้าใจเพิ่มเติมก็คือทำไมเราถึงเห็นไอ้ลักษณะสายฟ้าเนี่ยนะเป็นเส้น

0: แต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยสร้างประจุปริมาณมากมาอยู่ที่ทรงกลมโลหะขนาดนี้เนา
1: ะ
0: แล้วพออาจารย์เอาอีก1จุดซึ่งอาจจะเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆคราวนี้ประจุต้องการจะกระโดดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้สิ่งที่เราใช้อธิบายในภาษาฟิสิกส์ก็คือมันมีสนามไฟฟ้าขนาดสูงสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คืออิทธิพลของรอบๆตัวประจุทุกประจุที่มีอยู่เนี่ยสามารถจินตนาการในหัวได้ว่าเป็นสนามไฟฟ้าอยู่รอบๆแต่คราวนี้ด้วยความที่ประจุของอาจารย์ตรงนี้เยอะเสียเหลือเกินมันก็เลยทำให้สนามตรงนี้มีขนาดใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ทำให้อากาศเนี่ยแตกตัวเป็นไอออนได้ยินคำนี้มาก่อนไหม
1: ไอออนคล้ายๆกับไอรอนแมนป่ะคะ
0: ไม่ใช่ครับคำว่าไอออนของอาจารย์ก็คืออย่างที่เราคุยกันคือโดยธรรมดาแล้วประจุเนี่ยมีความเป็นกลางอยู่แต่คำว่ากลางในที่นี้มันประกอบไปด้วยลบกับบวกที่เท่าๆกันแต่คราวนี้พอสนามไฟฟ้ามันเยอะมากกลายเป็นว่าส่วนที่มีประจุเป็นลบกับส่วนที่มีประจุเป็นบวกเนี่ยถูกแยกออกจากกันเลยมันก็เลยเกิดการแตกตัวของอากาศแล้วก็เห็นเป็นลำฟ้าผ่าก็คือเป็นลักษณะคือการแตกตัวต่อเนื่องกันนี้เป็นนั้นเองดังนั้นก็เหมือนกับฟ้าผ่าที่เราเห็นในสภาพอากาศของเราด้วยเหมือนกันแต่เราก็ต้องจินตนาการว่านั่นคือการทะคายประจุเนาะจากชั้นบรรยากาศข้างบนที่เป็นเมฆลงมาหาที่พื้นเรานั่นเองเข้าใจหรือยังและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมหลายๆคนบอกให้ระวังเวลาที่ฝนตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ในบริเวณที่เป็นอะไรสูงๆหรือแหลมๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่การคายประจุจะเกิดขึ้นบริเวณนั้นมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นเองครับก็คล้ายๆกันนี่แหละที่เราพยายามจะเอาอะไรไปอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะวิ่งหาบริเวณที่เป็นลักษณะที่แคบเล็กอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ตอนนั้นหนูช็อตแล้วก็มันก็มีไฟฟ้ามา
0: วิ่งมาปุ๊บ
1: แต่ว่าพอหนูไปแต่ตัวอาจารย์นะคะ
0: แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการถ่ายเทครบแล้วเรียบร้อยพอมันถ่ายเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็กลับไปเป็นกลางเหมือนเดิมเนี่ยอาจารย์ก็จับได้ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็เป็นกลางเหมือนกันก็จับได้ไม่เป็นอะไรโอเคไหมนั่นก็คือการถ่ายเทมันกลับทำให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นอีกข้อสังเกตนะครับว่าตอนนี้คิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมสายล่อฟ้ามันถึงต้องแหลมๆอ่
1: ะ
0: เพราะมันเอาไว้ล่อนั่นเองมันต้องแหลมๆเล็กๆเพื่อหวังว่าการคายประจุมันจะวิ่งไปหาบริเวณนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปอุปกรณ์นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นพลาสมาโกลบหรืออาจจะเป็นพลาสมาบอลก็คือเป็นลูกบอลที่มีคำว่าพลาสมาอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราอาจจะเคยได้ยินทีวีพลาสมาไห
1: ม
0: พลาสมาสกรีนทีวีคำว่าพลาสมาในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเรียกว่าเป็นสถานะที่4ของสสารมันมี3สถานะที่พวกเรารู้จักกันแล้วมีอะไรบ้าง
2: แล้วของแข็งคร
0: ับดีมากอาจจะแช่งว่าของเหลวเนาะมีแก๊สมี
2: ของเหลว
0: และก็มี
2: ของแข็ง
0: พลาสมาเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นสถานะที่4แต่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ก็คือเราเห็นอากาศแตกตัวนี่ก็เหมือนกันคำว่าพลาสมาก็เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการที่ไอ้เจ้าตัวสสารเนี่ยแยกตัวมาเป็นประจุแล้วนั่นเองแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่ามันจะแยกเมื่อไหร่นะเมื่อมันมีการคายประจุแบบหนักๆใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆก็คือสนามไฟฟ้าที่อาจารย์แนะนำให้ทุกคนรู้จักกันไปเนี่ยมันต้องเป็นสนามที่แรงๆนี่แหละก็เหมือนกันนั้นถ้าเกิดทุกคนมองไปที่ใจกลางของไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลไม่คล้ายจริงๆนะเหมือนมันมีฟ้าผ่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราพอจะเดาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีสนามไฟฟ้าปริมาณสูงเนี่ยอยู่ภายในไอ้เจ้าลูกบอลลูกนี้นี่แหละแล้วมันก็เลยเสมือนหนึ่งว่าเกิดฟ้าผ่าอยู่ตลอดเวลานั่นเองพวกเราทุกคนถ้าใครเคยเห็นพลาสมาบอลแล้วคงเคยเล่นกับมันวิธีเล่นง่ายมากเลยทำไงนะ
1: แตะ
0: เอาแตะเข้าไปอันไหนลองแตะให้น้องๆทั้งบ้านดูหน่อยสิว่ามันผลมันเป็นยังไง
1: มันเลยพุ่งเข้ามาม
0: ันเลยพุ่งเข้ามา
3: ผมว่านะครับอาจจะเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าในตัวเราม
0: ันมีผล
3: ดูดไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นเข้ามา
1: หรือว่ามัน
0: อาจจะเรียกว่าดูดเลย
1: แบบภายนอกได้มันก็เลยพอเรามาดูดแล้วมันก็เลยวิ่งเข้ามา
0: ใกล้เคียงแล้วคือเราอาจจะใช้คำว่าดูดแต่ว่าหลักการที่อาจารย์ให้ทุกคนเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่เหมือนกับที่เราถือคาถาเมื่อสักครู่จำได้ไหม
1: ค่ะ
0: คือพอเราถือคาถาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าประจุที่มีอยู่มันก็อยากจะวิ่งเข้ามาหาเจ้าคาถานี่เนาะไอ้นี่ก็คล้ายๆกันสังเกตนะตอนที่ยังไม่จับก่อนสมมติปล่อยก่อนสังเกตว่าตอนนี้ไอ้เจ้าสายฟ้าที่มันวิ่งออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับมั่วซั่วหน่อยเนาะก็คือหมายว่ามันเจอที่ไหนที่มันอยากจะคายประจุมันก็วิ่งไปมันก็เลยวิ่งเต็มไปหมด

0: ราวนี้พออาจารย์เอานิ้วอาจารย์ไปปรากฏว่ามันเจอทางที่มันสะดวกที่จะไปก็คือมันจะวิ่งมาหานิ้วเราแต่ตอนที่ยังไม่มีนิ้วเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีหลายตำแหน่งให้มันสามารถวิ่งไปได้มันก็เลยเหมือนกับเอ๊ะลังเลอยู่ว่ามันจะไปไหนดีมันก็เลยไปทั่วๆแต่พอเราเอานิ้วเราไปวางปุ๊บมันมีที่ที่สามารถวิ่งได้ง่ายกว่าไฟฟ้าก็เลยพยายามจะวิ่งไปทางนั้นมากกว่า มันก็เลยมารวมกันที่บริเวณที่เรามือไปแตะสังเกตเนาะการที่มีมือเราอยู่ใกล้ๆมันทำให้คุณสมบัติการดิสชาร์จการคายประจุเปลี่ยนไปแต่อาจารย์สามารถพูดในมุมของฟิสิกส์ได้ว่าทำให้สนามที่อยู่รอบๆเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนไปนั่นเองสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบๆคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าสนามรอบๆมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงอะไรให้ดูบางอย่าง
1: อะไรคะ
0: นี่
2: เอ๊อาจารย์เอาหลอดไฟมาทำอะไรกันนะ
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ผู้ช่วยของอาจารย์วันนี้นี่
1: เลขา
0: ก๊าซแค่เอาไปไว้ใกล้ๆพอแต่ไม่ต้องโดนโอเคไหมอ่ะแล้วดูซิว่าสังเกตซิว่าเกิดอะไรขึ้น
1: มันเหมือนสว่างข
0: ึ้นเหมือนไหมเหมือนสว่างขึ้น
1: ไหมไม่สว่างเลย
0: ไม่ปะ
3: มันว่ามันสว่างเกินไปอะค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นเอางี้ปิดไฟเลยดีกว่า
1: ปิดไฟ
0: มาจะได้เห็นชัด

0: นี่แหละคืออิทธิพลของสนามไฟฟ้าซึ่งมันแรงแรงพอที่จะทำให้ไอ้เจ้าการเกิดฟลูออเรสเซนต์ในหลอดไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดไฟกลับมาดีกว่า
1: เปิดไฟ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกการทดลองนึงว่าอาจารย์จะโชว์ให้น้องๆได้เห็นกันว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆอ่ะนำไฟฟ้าด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้ยินการชาร์จประจุผ่านตัวอาจารย
2: ์ฮะเสียงชาร์จประจุเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้ยินยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เอาละครับอย่างที่อาจารย์บอกเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์มีลำโพงนะแล้วก็แน่นอนทุกลำโพงถ้าเป็นหัวมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรก็จะมีไอ้เจ้าหัวแจ็คตัวนี้เน
1: า
0: ะไปเสียบ
1: ละเอียด
0: ละเอียดแล้วก็ไปเสียบแล้วก็ฟังเพลงได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือลำโพงมันให้เสียงได้ก็คือมันต้องมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านซึ่งไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณและลำโพงก็จะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงงั้นเดี๋ยวมาลองดูเลยว่าถ้าอาจารย์เอามือด้านนึงหนีบไว้ที่นี่แล้วอาจารย์จะเอาอีกมือด้านนึงไปแตะตรงนู้นและดูซิว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรไหมถ้าได้ยินแสดงว่ามันคงต้องมีประจุอะไรสักอย่างวิ่งผ่านอาจารย์แล้วเข้ามาในนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหม
1: ม
0: ัน
1: จะเจ็บ
0: งั้นให้การ์ดลองคนแรกเลยแล้วกัน เดี๋ยวอาจารย์เปิดลำโพงเอาการ์ดปลายด้านนึงจับไว้ที่ขั้วของไอ้เจ้าตัวแจ็คนี่เนาะแล้วลองเอามือจับแล้วลองขยับดูซิว่าได้ยินอะไรไหม
2: น้องๆทางบ้านครับการทดลองนี้ถึงแม้ว่ากระแสไฟที่ไหลผ่านร่างกายนั้นจะมีเพียงนิดเดียวก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ
1: โ
0: หและนี่แหละเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเราแล้วก็วิ่งไปที่อีกมืออีกข้างนึงของพี่ออกัสนะแล้วก็สุดท้ายก็สามารถได้ยินผ่านลำโพงนั่นเองทุกคนลองไหมมาลุยเนี่ยนี่แล้วลองขยับไปบนล่างๆหน่อยระวังลูกของอาจารย์จะแตก น้องๆทั้งบ้านได้เห็นแล้วครับว่านี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือการคายประจุแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเห็นคลิปอันนี้ทางบ้านอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอันนี้แตกต่างไปจากไอ้เจ้าเครื่องแวนเดอร์กราฟนิดหน่อยตรงที่ว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟเนี่ยเป็นการใช้ประจุที่เป็นลักษณะของไฟฟ้าสถิตก็คือมันคายประจุออกมาเฉยๆแต่ไอ้เจ้าข้างในของไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวพลาสมาโกลบตัวเนี้ยเราเรียกว่าเทสลาคอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าความถี่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีที่มาไม่เหมือนกันทุกคนสงสัยไหมอาจารย์เอามาโชว์ให้พวกเราดูเนี่ยเพื่ออะไร
3: เพื่อให้เราดูว่าในตัวพวกเรามีประจุไฟฟ
0: ้
3: า
0: ในมีส่วนแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นต่อไปอีกคือมีการประยุกต์ใช้ของอุปกรณ์ที่เราใช้กันบ่อยมากแต่สามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เราพอจะเปรียบเทียบได้กับการที่เราศึกษาไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลนี้พวกเราพอเดาให้อาจารย์ได้ไหมว่าอาจารย์พูดถึงอุปกรณ์อะไร

0: ออกัส
1: เล่นเป็นกระโหล
0: กทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นทำไมถึงคิดว่าอย่างน
2: ั้นทำอย่าง
0: น
2: ี
0: ้โอ้มาถูกทางมาถูกทาง
1: โทรศัพท์
0: มาถูกทางมาถูกทาง
1: iPad
0: มาถูกทางมาถูกทางเราอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นก็คือนี่แหละคือสิ่งที่สามารถเอาไปอธิบายการทำงานของจอทัชสกรีนเพราะว่าอะไรคือถึงแม้ว่าอุปกรณ์มันไม่ได้มีพลาสมาข้างในนะแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์พยายามจะให้น้องๆทางบ้านได้เห็นเป็นในลักษณะในเชิงเป็นภาพให้เห็นได้ว่าการที่มันมีมืออาจารย์กับไม่มีมืออาจารย์อยู่เนี่ยคุณสมบัติเชิงไฟฟ้ามันไม่เหมือนเดิมและจอทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็นของคอมพิวเตอร์หรือเป็นของไอ้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้จับได้ว่าเอ๊ะมือเรามีหรือเปล่าหรือไม่มีหรือเราสามารถนี่ใช่ไหมจำได้เนาะเราสามารถทำเป็นมัลติทัชได้ก็เพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็นไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้ในอุปกรณ์ข้างในก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเท่านั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมีหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวทัชสกรีนมาผสมด้วยนั่นเองและนี่คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นอยู่รอบๆตัวเราจริงๆหลังจากที่อาจารย์ทำอันนี้แล้วอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้หลักการของฟิสิกส์ที่เราศึกษามาวันนี้อีกอันนึงซึ่งอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราดูถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปเลยครับเอาล่ะพวกเราทุกคนเห็นอะไรอยู่ข้างๆอาจารย
3: ์
0: สแกนเนอร์ปรินเตอร์แฟกซ์ก๊อปปี้โอ้เต็มไปหมดโอเคแต่ประเด็นที่อาจารย์จะมาเล่าให้น้องๆทางบ้านได้เข้าใจกันก็คือหลักการทำงานของจริงๆอันนี้บังเอิญเป็นเครื่องเขาเรียก all in one นะก็คือมันทั้งปรินทั้งสแกนทั้งแฟกซ์แต่คุณสมบัติหนึ่งที่อาจารย์อยากจะมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังและใช้ฟิสิกส์ที่เราศึกษากันในวันนี้ก็คือคุณสมบัติในการถ่ายก๊อปปี้หรือเราอาจจะมีเครื่องใหญ่ๆที่เราจะเรียกว่าเครื่อง Xerox Machine เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือไอ้เจ้าตัวปรินเตอร์ตัวเนี้ยที่เป็นลักษณะเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์เนี่ยมันทำงานกันยังไงไหนลองเขียนอะไรให้อาจารย์สักคำหนึ่งได้ไหมคนละตัวอักษรงั้นพี่กัสช่วยอาจารย์หน่อยลองก๊อปปี้หน่อยผ่านเครื่องนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำฟังก์ชัน copy แล้วอาจารย์ก็สตาร์ทปั๊บแค่นี้เองน้องๆทั้งบ้านจะสังเกตได้อย่างนึงว่าถ้าเป็นเครื่องที่เป็นลักษณะ all in one แบบนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่มีแสงอะไรโผล่มาแล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นเครื่อง Xerox หลายคนอาจจะเห็นเวลาเราไปยืนถ่ายเอกสารเรามันจะมีไฟวิ่งโฟฟ้าโฟฟ้านะได้แล้วดูซิเป็นยังไงแน่หวัดเดย์จุ๊บๆโอ้เปรี้ยงๆด้วยอาจารย์อยากจะรู้ว่ามันสามารถก๊อปปี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันได้อย่างไร
4: นั่นสินะครับอาจารย์เชื่อแล้วว่าน้องๆหลายคนคงสงสัยกันมานานว่าเจ้าเครื่องถ่ายเอกสารมันทำงานอย่างไร
1: รู้แล้วคะ
0: ครับผมให้พี่เอลีนก่อน
5: อาจารย์คะหรือว่ามันใช้เซ็นเซอร์ในการ
0: มีส่วนเซ็นเซอร์อะไร
5: ในการก๊อปปี้
0: มีส่วนไหนน้องบอสว่า
5: ก็คืออย่างเช่นนะคะเวลาเราวาดรูปอะ
0: ค่
5: ะเรามีตัวอย่างแล้วก็วาดได้ใช่ไหมคะเครื่องมันอะถ้าไม่มีน้ำหมึกก็เหมือนกับตัวเราถ้าไม่มีน้ำหมึกเราก็ไม่สามารถเขียนได้ตัวเนี้ยมันมีแบบมันก็วาดออกมาตามที่น้ำหมึก
0: มีมนุษย์ตัวจิ๋วแอบวาดให้เราอยู่ในนี้
5: อันนี้เป็นระบบในเซ็นเซอร์ของ
0: ตัวมันนี่แหละใช้ของพี่ไอรีนนะมีเซ็นเซอร์ทิ้งยางมีไอเดียไหม
6: มันเป็นการโคลนนิ่งครับมันเป็นการโคลนนิ่งครับอาจารย์เขาใช้เซลล์ของกระดาษแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็เอามาผสมกันแล้วมันก็กลายเป็น
0: โอ้คือในนี้นี่มีเซลล์โคลนนิ่งแลบอยู่ในนี้เลยนะ
4: โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับน้องพิงยางจินตนาการช่างลึกล้ำจริงๆ
0: โอ้โหเอาออกัสดีกว่าดูจะพึ่งได้มากที่สุดไหนออกัสคิดว่ามันก๊อปปี้ได้ยังไง
5: ก็คือเหมือนเราวางไปแล้วมันน่าจะสแกน
0: โอ้นี่ใกล้เคียงมีการสแกนเกิดขึ้น
5: แล้วมันก็มาทำเป็นแผ่นนี
0: ้ใกล้เคียงเอาว่าทุกคนมีส่วนนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันก๊อปปี้เนี่ยจริงๆแล้วอาศัยหลักการของไฟฟ้าสถิต
4: ว้าวไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีหลักการของไฟฟ้าสถิตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงล่ะครับอาจารย์เราไปทำการทดลองสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ
0: อาจารย์จะมีอุปกรณ์ด้านหน้าเพื่อมาช่วยในการอธิบายหลักการทำงานของไอ้เจ้าเครื่อง Xerox ทุกคนต้องจินตนาการตามอาจารย์นิดนึงก็คืออย่างนี้ครับเสมือนว่าแผ่นตรงนี้ที่อาจารย์มีอยู่ข้างหน้าตัวนี้บริเวณด้านนึงที่อาจารย์แรงเงาเอาไว้ตรงนี้คือบริเวณที่เดี๋ยวอาจารย์จะเทียบเสมือนกับว่าต้นฉบับมีตัวอักษรอยู่นั่นหมายความว่าถ้านึกภาพนี้ตรงนี้มีตัวหนังสืออยู่ถ้าอาจารย์ฉายแสงจากข้างบนปั๊บไอ้ตัวหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดเงาด้านล่างเพราะฉะนั้นไอ้เงาที่อยู่ใต้ตัวอักษรพวกนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ไม่โดน

แสงซึ่งอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เหมือนกับเป็นบริเวณที่อาจารย์แรงเงาตรงนี้เอาไว้นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นบนหน้ากระดาษของเราก็จะมีบริเวณที่ไม่โดนแสงกับบริเวณที่โดนแสงคราวนี้อาจารย์จะให้พวกเราจินตนาการว่าเม็ดโฟมเล็กๆของอาจารย์เนี่ยคือผงหมึกคราวนี้ผงหมึกมันสามารถมาอยู่บนหน้ากระดาษได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ไฟฟ้าสถิตนั่นเองเพราะนั้นลองจินตนาการตามนะครับถ้าบริเวณนี้คือบริเวณที่ไม่โดนแสงและบริเวณนี้คือโดนแสงไปแล้วถ้าอาจารย์มีการเคลือบไอ้เจ้าตัวกระดาษเนี้ยด้วยสารที่เมื่อโดนแสงแล้วมันจะไม่มีประจุเหลือส่วนบริเวณที่ไม่โดนแสงตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเงาเนี้ยเป็นบริเวณที่โดนประจุแล้วประจุไม่ได้โดนอะไรมารบกวนมันก็คือไม่มีแสงมารบกวนมันก็ยังคงความเป็นประจุเอาไว้บริเวณนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะพยายามสร้างสถานการณ์ที่มีลักษณะด้านนึงไม่มีความเป็นประจุกับอีกด้านนึงมีความเป็นประจุโดยอาศัยเทคนิคที่เราทำมาเมื่อครั้งที่แล้วถูเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะถูด้านนึงแหมคนทำนะคราวนี้นึกภาพอย่างนี้ว่าถ้าอาจารย์มีกระดาษที่ด้านนึงมีความเป็นประจุแล้วไม่มีความเป็นประจุอีกครึ่งนึงแล้วปรากฏว่ามีผงหมึกมาฉาบด้านหน้าพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกาะแค่เฉพาะด้านที่ยังมีความเป็นประจุอยู่

0: แล้วส่วนด้านที่ไม่มีความเป็นบรรจุก็ไม่เกาะแล้วหลังจากกระบวนการนี้ก็จะมีผงหมึกเกาะตามบริเวณที่เป็นเงาตัวอักษรทั้งหมดเลยแล้วอาจารย์ก็เอาไอ้เจ้าผงหมึกตัวนี้ไปรีดให้ร้อนมันก็จะฉาบฟ้าบออกมาก็เป็นหมึกที่เกาะติดอยู่บนกระดาษเราก็เลยจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เราทำการซีร็อกซ์กระดาษออกมาจะอุ่นๆร้อนๆหรือเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์ได้เพราะว่ามันต้องมีการรีดร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หมึกมันฝังตัวเข้าไปอยู่ในกระดาษนั่นเองและนี่ก็คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือเครื่อง Copy ที่เราอาจจะเห็นตามเครื่องปรินเตอร์ทั่วไปนั่นเองนะนั้นทุกคนเห็นความเชื่อมโยงหรือยังว่าจริงๆแล้วการทำ Copy ทำสำเนาเนี่ยอาศัยหลักของไฟฟ้าสถิตนั่นเองแต่แน่นอนขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆต้องมีการออกแบบมีเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลักการพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องของฟิสิกส์นั่นเองได้ความรู้ไหมเยี่ยมยอดเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้และความเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟิสิกส์และก็เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราไปเยอะเลยเนาะวันนี้เนาะและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ัสดีค่ะอาจารย์ปอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอปอกับสกุลค่ะวันนี้อาจารย์โอปอจะพาทุกคนนะคะไปทำเว็บไซต์นะคะหรือว่าฟิลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมงานนะคะหรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะของทุกคนซึ่งเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Google Site นะคะหนึ่งในบริการของ Google Application นะคะซึ่งนอกจากเราสามารถใส่รูปภาพได้แล้วนะคะใส่วิดีโอ

ได้แล้วเราก็สามารถใส่ปฏิทินนะคะหรือแบบฟอร์มต่างๆที่ตัวเอกสารของ Google Application มีนะคะเช่น Google Sheet นะคะ Google Form นะคะ Google Application ต่างๆอันเนี้ยนะคะสามารถที่จะใส่เข้าไปในตัว Google Slide ได้เลยนะคะเดี๋ยววิธีการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวลองก็ไปดูวิธีการทำนะคะตัวไซต์นะคะเว็บไซต์หรือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอออนไลน์เนาะนะคะด้วยบริการของ Google Site นะคะอย่างที่บอกก็คือ Google Site ก็คือเป็นโปรแกรมที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ปรับแต่งรูปลักษณ์ให้มีความสวยงามอย่างอิสระนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมความหลากหลายของฟังก์ชันไว้ด้วยกันเช่นพวกรูปภาพวิดีโอนะคะปฏิทินเอกสารนะคะหรืออื่นๆที่เราสามารถนำมาแทรกในหน้าเว็บเพจได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้การใช้งานเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้ด้วยค่ะอันดับแรกนะคะในการเข้าใช้งาน Google Site นะคะเราสามารถเข้าได้3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเราสามารถเข้าไปใน google.com นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Google Site นะคะ Google Site อันนี้คือวิธีที่1 นะคะ Google Site นะคะแล้วเราก็เข้าไปได้เลย Google Site Sign In นะคะถ้าเราทำการล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปสู่ Google Site เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะวิธีการเข้าใช้งาน Google Site ก็คือนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าไปใน Google Drive ของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะแล้วก็ไปยังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หาคำว่า Google Site ได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีที่2นะคะส่วนนะคะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันนะคะเราสังเกตนะคะตรงซ้ายมือมันจะมีคำว่าใหม่นะคะใหม่แล้วก็เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เข้าไปอย่าง Google Site ได้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์ประกอบของ Google Site นะคะมีอะไรบ้างนะคะGoogle Site อันแรกนะคะเราก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถจะสร้างแบนเนอร์มาก่อนได้นะคะโดยโปรแกรม Canva หรือโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็สามารถจะเลือกนะคะเปลี่ยนรูปภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันในกรณีที่เราไม่มีภาพนะคะนะคะไปที่คำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกนะคะในกรณีที่เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะมันก็จะมีนะคะตัวภาพให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะคะลองเลือกนะคะแล้วก็กดเลือกไปเลยนะคะเราจะสังเกตนะคะจะมีฟังก์ชันของเรานะคะเป็นไม้กายสิทธิ์ตรงนี้นะนะคะเราสามารถคลิกเพื่อให้ข้อให้รูปภาพเราชัดขึ้นได้นะคะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีรูปภาพนะคะส่วนถ้าเรามีรูปภาพแล้วนะคะให้เราไปที่เปลี่ยนภาพนะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดนะคะสมมุติเราได้สร้างแบนเนอร์ไว้แล้วนะคะนี่คือเราสามารถจะแอดแบนเนอร์มาได้เลยนะคะขนาดแบนเนอร์ที่เหมาะสมนะคะในการทำ Google Site ก็คือ 1,600 พิกเซลคูณ400พิกเซลนะคะเราจะได้ขนาดของแบนเนอร์ที่เป๊ะนะนะคะเรามองว่าเป๊ะได้เลยนะคะถ้าเกิดเราอยากให้ภาพแบนเนอร์ชัดขึ้นก็กดที่นะคะเป็นรูปปรับแต่งเพื่อให้อ่านง่ายนะคะตรงนี้นะคะตรงไหนที่เราไม่เอานะคะเราสามารถจะคลิกนะคะแล้วก็ลบออกได้เลยสมมุติว่าเราได้ออกแบบมาแล้วนะคะเราไม่อยากได้คำว่าชื่อหน้าตรงนี้เราก็กดถังขยะได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้าตัวเว็บไซต์ของเราที่มีแบนเนอร์แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่นะคะตัวเหมือนโลโก้นะคะเล็กน้อยนะคะเหมือนเป็นชื่อของเว็บไซต์เราสามารถพิมพ์ป้อนชื่อเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจารย์อุปอก็จะพิมพ์ว่าอาจารย์อุปอนะคะนี่นะคะตรงส่วนตรงนี้เวลาเรานำตัวเมาส์ไปชี้เห็นไหมมันจะมีให้เราพิมพ์คำว่าเพิ่มโลโก้ได้ด้วยแสดงว่าในหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีโลโก้ด้วยนะคะแต่ถ้าโลโก้เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะเราก็สามารถที่จะหานะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์นุปอลลองเพิ่มโลโก้เข้าไปนะคะปุ๊บนะคะเราก็สามารถถ้าเรามีโลโก้อยู่แล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็สามารถที่จะใส่โลโก้นะคะเข้าไปได้ด้วยนะคะในตัว Google ได้นะคะกดที่เลือกนะคะแล้วไปยังตรงGoogle รูปภาพนะคะพิมพ์ไปก็ได้นะคะหัวไอคอนนะคะจันจะใส่โลโก้ไอคอนไปกดเลือกเลยค่ะจากนั้นกดแทรก

โอเคเราจะสังเกตเห็นโลโก้เล็กๆนะคะตรงนี้ค่ะตรง Google ค่ะเราสามารถเซตได้นะคะว่าเมนูของเรานะคะเราจะเป็นเมนูที่อยู่ทางด้านข้างบนนะคะหรือว่าทางด้านซ้ายให้มาที่การนำทางนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดอยากได้โลโก้ตัวเมนูนะคะอยู่ด้านบนก็คลิกด้านบนอยากให้อยู่ด้านข้างก็คลิกด้านข้างนะคะส่วนสีก็คือแถบโลโก้ตรงนี้นะคะเราอยากให้โปร่งใสโปร่งใสคือมาเราจะไม่เห็นสีอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้เป็นสีขาวนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะสีดำก็เลือกได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะอาจารย์ปอจะเลือกเป็นโปร่งใสจะได้ดูเข้ากันนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะวันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะทำเป็นแบบแฟ้มนะคะเป็นแบบเหมือนเว็บไซต์เป็นโฟลิโอของเราเนาะนะคะฉะนั้นวิธีเราก็จะใส่ข้อมูลกับข้อมูลส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างเนาะนะคะตัวอย่างที่อาจารย์โอปอบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเว็บไซต์ของอาจารย์โอปอเองนะคะอาจารย์โอปอทำเว็บไซต์ด้วย Google Site นะคะเพื่อเป็นการบอกรายละเอียดของตัวอาจารย์เองนะคะว่าอาจารย์โอปอเป็นใครนะคะจบการศึกษาจากไหนสนใจอะไรนะคะแล้วก็ในเทอมแต่ละเทอมค่ะอาจารย์โอปอสอนวิชาอะไรนะคะซึ่งภาษาเราเปลี่ยนได้หมดนะคะอันนี้อาจารย์โอปออาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนได้หมดตรงนี้นะคะเมนูจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะมันก็จะมีเมนูอย่างที่อาจารย์โอปอบอกเมื่อกี้เราจะเอาเมนูไว้ข้างบนก็ได้นะคะหรืออยู่ด้านซ้ายก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะคะนี่นะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพวิดีโอนะคะข้อความสีใส่ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ลักษณะของวิดีโอเนาะอาจารย์โอปอก็ใส่ตัววิดีโอเข้าไปด้วยนะคะใส่ลิงก์ได้นะคะเหมือนเราทำเว็บไซต์ปกติได้เลยนะคะใส่ตารางสอนนะคะที่เป็นภาพแอดไปได้นะคะใส่การติดต่อของเรานะคะอันนี้คือเมนูนะคะส่วนวิธีการทำนะคะทำอย่างไรนะคะโอเคเราได้ในส่วนของแบนเนอร์แล้วก็เนื้อหาในส่วนของบอดี้แล้วเนาะนะคะอย่างที่เราบอกเว็บไซต์นะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างแบนเนอร์นะคะเมนูบอดี้แล้วก็ฟุตเตอร์นะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าบอดี้นะคะซึ่งบอดี้ถ้าเราไปดูตรงเมนูขวามือนะคะมันจะมีคำว่าแทรกนะคะหน้าเว็บนะคะแล้วก็ธีมนะคะนี่นะคะถ้าเราอยากได้รูปแบบไหนธีมแบบไหนนะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบธีมได้เลยนะคะนี่เลือกได้แต่เราจะเลือกได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าใน Google ค่ะมันจะมีธีมสำเร็จรูปเนาะให้เราสามารถที่จะเลือกใช้นะคะไม่เยอะมากเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้บางอย่างเท่านั้นนะคะเราลองมาดูว่าถ้าเราจะแทรกนะคะความรูปภาพวิดีโอนะคะลิงก์เข้าไปข้างในเราควรแทรกอย่างไรนะคะจริงๆแล้วมันจะมีในส่วนของกล่องข้อความอยู่ขวามืออยู่แล้วนะคะกล่องข้อความก็ใช้แอดข้อความเข้าไปนะคะรูปภาพตรงนี้ก็คืออะไรที่เป็นรูปก็ใส่เข้าไปฝังก็คือเราอาจจะฝังที่เป็นลิงก์ก็ได้นะคะหรือฝังวิดีโอใน YouTube ก็ได้นะคะเราแอดมาได้หมดที่มันเป็นลิงก์นะคะในไดรฟ์ก็คืออะไรที่อยู่ในไดรฟ์ของเรานะคะใน Google Drive ของเราเราก็สามารถแอดมาได้หมดเลยนะคะแต่อาจารย์โอปอมีวิธีง่ายๆค่ะจริงๆแล้วเราใช้เวลานิดเดียวในการทำนะคะก็คือเราลองมาดูตรงคำว่าบล็อกเนื้อหาข้างล่างตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าบล็อกเนื้อหาเราต้องคิดก่อนว่าในหน้าเว็บไซต์ของเราเราจะนำเสนอแบบไหนนะคะอาจารย์โอปอบอกว่าอาจารย์โอปออยากใส่รูปตรงนี้นะคะรูปที่เป็นแบบนี้เนาะนะคะนี่อาจารย์โอปอก็ใส่มาเลยนะคะแสดงว่าข้อความตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะคลิกข้อความไปนะคะอาจารย์โอปอขออนุญาตนะคะ copy มาจากเราสามารถที่จะ copy มาก็ได้นะคะหรือว่าเราพิมพ์ก็ได้เนาะนะคะโอเคจะบอกขออนุญาต copy ข้อมูลนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ pass ได้เลยนะคะนี่นะคะใส่ได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าเกิดอยากให้ฟอนต์ใหญ่นะคะเรามาส่วนหัวตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้ใหญ่แค่ไหนจะให้เล็กแค่ไหนนะคะสีสันก็เปลี่ยนได้นะคะสีสันเปลี่ยนได้นะคะเราก็จะใส่รูปเปลี่ยนสีได้เลยส่วนรูปภาพก็เหมือนกันนะคะเราจะใส่รูปภาพเราเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่รูปภาพที่เขาเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะเลือกรูปภาพคือในกรณีที่เรายังไม่ได้เตรียมรูปไว้นะคะเราก็ไปเลือกใน Google ได้นะคะเราก็ลองพิมพ์ภาพที่เราจะใช้นะคะต
ตรงนี้ได้เลยเลือกได้เลยพิมพ์ส่วนที่เราต้อง

0: าลนะคะสมมติเราจะพิมพ์คำว่าบุ๊กนะคะเราจะใส่บุ๊กนะคะใน Google ก็จะนำเสนอตัวรูปภาพที่เป็นหนังสือให้เรานะคะตามที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถที่จะแทรกนะคะตัวรูปภาพเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อเป็นการตกแต่งนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะใส่รูปภาพอย่างที่อาจารย์อุปอบอกเนาะเราก็ต้องมีตัวรูปภาพของเราเนาะเก็บไว้ก่อนนะคะเราก็ต้องมีรูปภาพของเราเก็บไว้ก่อนนะคะเช่นอาจารย์อุปอบอกว่าอาจารย์อุปอบอยากใส่รูปอาจารย์อุปอบเองแสดงว่าอาจารย์อุปอบต้องมีรูปนะคะในการที่จะเตรียมไว้นะคะนะคะถ้าเราจะใส่หรือถ้าเราบอกว่าเราเปลี่ยนใจไม่อยากใช้รูปละเราก็ไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็แทนที่แล้วก็อัปโหลดภาพลงไปเลยนะคะเราก็ใส่รูปของเราที่เราเตรียมไว้เป็นภาพจานุปอยนะคะส่วนตรงอื่นนะคะเราก็จะมีนะคะอย่างที่บอกตรงนี้เป็นบล็อกเนื้อหานะคะมีเมนูยุบได้มีสารบัญมีภาพหมุนมีปุ่มนะคะมีตัวแบ่งนะคะมีตัวลิงก์โซเชียลมีเดียนะคะมี YouTube อะไรต่างๆมากมายแล้วแต่เราว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะนะคะส่วนจานุปอยจานุปอยส่วนมากก็จะใส่ในตัวรายละเอียดนะคะจังก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของข้อมูลเข้าไปนะคะก็คือกล่องข้อความคลิกกล่องข้อความนะคะเราก็ใส่ข้อความเราพิมพ์ไปได้เลยนะคะแต่ว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ปอจะใส่นะคะตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปพิมพ์ไปได้นะคะเรา copy มาก็ได้นะคะถ้าเรามีข้อความใน Word เนาะนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะนี่คือข้อความนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเราลองดูตรงแถบสีของส่วนตรงนี้มันจะปรับไปตามธีมเนาะนะคะเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของรูปภาพนะคะใส่วิดีโอได้ไหมใน YouTube ได้ค่ะเราก็มาในส่วนของตัววิดีโอนะคะ YouTube นะคะค้นหา YouTube นะคะสมมุติอาจารย์อุปอชอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์อาจารย์อุปอก็หาคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของตัว YouTube นะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นให้เราเลยในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็สามารถใส่ตัว YouTube เพิ่มเติมไปได้นี่นะคะเราสามารถใส่ปฏิทินนะคะในกรณีที่เราอยากจะแอดปฏิทินเข้าไปนะคะมาดูนิดนึงนะคะในส่วนของเราในแต่ละส่วนค่ะเราสามารถใส่ตัวแบ่งได้นี่ค่ะใส่ตัวแบ่งนะคะใส่ตัวแบ่งนะคะอย่างที่อาจารย์อุปอบอกก็คือส่วนประกอบของเว็บไซต์มันจะต้องมีแบนเนอร์เมนูในส่วนของบอดี้เนื้อหาแล้วมันก็จะมีส่วนของฟุตเตอร์นะคะเราสามารถเพิ่มส่วนท้ายได้เลยนะคะเราคลิกส่วนท้ายส่วนมากเราจะใช้คำว่าอะไรกันคะน่าจะเป็นตัว copyright เนาะนะคะแต่จริงๆเราก็ใส่เป็นชื่อนามสกุลของเราก็ได้เบอร์โทรนะคะหรือตัวช่องทางที่เราอยากจะให้คนที่เขาสนใจค่ะสามารถที่จะติดต่อได้อาจารย์อุปอก็จะใส่นะคะเป็นชื่ออาจารย์อุปอนะคะนะคะแล้วก็ใส่โซเชียลมีเดียละกันนะคะหรือว่าการติดต่อของเราหรือใส่ที่อยู่ก็ได้ค่ะใส่อีเมลก็ได้นะคะแต่เนี้ยอาจารย์อุปอขอใส่คร่าวๆละกันนะคะเป็นอาจารย์อุปอตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวแถบก็ได้ค่ะมันจะได้ดูว่ามันมีความเป็นส่วนๆเนาะนะคะอันนี้เสร็จแล้วในหน้าแรกนะคะปกติเว็บไซต์เราจะมีหลายหน้าใช่ไหมหลายหน้าก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ของอาจารย์อุปอมีหน้าโฮมนะคะมีหน้า about นะคะเกี่ยวกับตัวอาจารย์อุปอเองนะคะการเพิ่มหน้าของเราเราควรจะเพิ่มยังไงนะคะเราสามารถจะเพิ่มหน้าของเราได้เลยนะคะโดยไปที่เมนูนะคะที่2ที่ชื่อว่าหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บตอนนี้เรามีหน้าแรกหน้าเดียวนะคะเราจะเพิ่มอีกหน้านะคะเป็น about นะคะเราก็คลิกหน้าเว็บใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะหน้าที่2เกี่ยวกับเรานะคะ about ค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะมันจะขึ้นหน้าใหม่มาให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่เอาตรงไหนเราก็สามารถลบออกได้นะคะนี่นะคะในหน้า about ของอาจารย์อุปอก็จะเป็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการใช่ไหมคะว่าอาจารย์อุปอไปไหนมาบ้างไปทำอะไรไปอบรมอะไรมาบ้างนะคะเราก็จะใส่รูปได้เหมือนเดิมอย่างที่บอกเนาะเราต้องเซฟรูปไว้ก่อนนะคะ อยากใส่เนี่ยนะคะอยากใส่รูปไว้ข้างบนแล้วก็มีเนื้อหาข้างล่างนะคะเราก็ลองมาดูสิเราแทรกยังไง1เราจะแทรกรูปอยากแทรกรูปก่อนก็มาที่รูปภาพได้นะคะแล้วก็กดอัปโหลดนะคะแล้วก็ใส่รูปเข้าไปรูปตรงนี้เราก็สามารถที่จะขยายได้เลยนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้โชว์แค่ตรงไหนนะคะปรับได้เลยเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับหรือว่าครอปนะคะครอปก็ใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการบางส่วนนะคะไม่ต้องการบางส่วนเราก็สามารถที่จะครอปได้เลยนะคะใส่รูปต่อไปอยากใส่กล่องข้อความนะคะเราก็คลิกที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็เอาข้อมูลนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะได้เลยนะคะนี่นะคะอยากจะเน้นส่วนก็เลือกสีได้เลยนะคะนี่นะคะอ่ะเราลองไปดูนะคะตอนนี้เราทำสองหน้าละนะคะเราทำสองหน้าแล้ววิธีการดูนะคะเราก็คลิกมาที่หน้าแรกนะคะแล้วดูนะคะคลิกตรงแสดงตัวอย่างนะคะคลิกแสดงตัวอย่างปุ๊บนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราทำเมื่อกี้อันนี้คือหน้าแรกนะคะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะดูผ่านอะไรผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตนะคะหรือว่าผ่านโมบายหรือโทรศัพท์ของเราหน้าจอมันก็จะปรับไปตามอุปกรณ์นะคะที่เราจะดูนะคะนี่เรามีสองหน้าคือหน้าสองนะคะ about เนาะนะคะเมื่อกี้หน้าแรกอาจารย์อุปกรณ์ใส่อะไรคะใส่ตัววิดีโอนะคะขึ้นไหมวิดีโอขึ้นนะคะสามารถกดเพลย์ได้ไหมกดเพลย์ได้เลยนะคะถ้าเราไม่แก้ไขอะไรแล้วเราก็กดปิดนะคะข้างหลังมันก็จะมีปุ่มเนาะตัวแบ่งนะคะโซเชียลมีเดียเนาะโซเชียลมีเดียก็คือเราใส่รูปภาพใส่ลิงก์ใส่รูปภาพใส่ลิงก์เราแทรกเข้าไปนะคะเราก็สามารถจะใส่ได้เลยนะคะอีกอันนึงที่เขานิยมใส่กันมากเลยนะคะคือเขาชอบใส่ในส่วนของตัวเป็นแผนที่นะแผนที่นะคะเราก็สามารถคลิกแผนที่ได้เลยนะคะเลือกตำแหน่งของเราอาจารย์อุปอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะตรงนี้เราเลือกได้เลยเราเลือกตำแหน่งนี่ค่ะเลือกตำแหน่งที่เราอยู่ก่อนนะคะเราก็กดเลือกได้เลยค่ะนะคะแผนที่ก็จะปักหมุดไปที่เราอยู่เนาะนะคะเราจะใส่หัวข้อหน่อยนึงเราก็ไปทำการเป็นไงคะเราต้องกดส่วนก่อนแล้วทำการแทรกเนาะสมมติเราใส่กล่องแล้วเราเพิ่มว่าแผนที่นะคะแผนที่นี่ไฮไลท์แล้วก็สามารถเลือกที่ขนาดได้เลยนี่ค่ะแผนที่ใส่สีได้ด้วยนะคะใส่สีได้ด้วยนี่ค่ะแผนที่นะคะก็ใส่ได้หลายอย่างหลายๆอย่างนะคะทุกอย่างแผนที่แม้แต่เอกสารนะคะที่อยู่ใน Google Drive ของเราสไลด์นะคะสไลด์ก็คือตัวสไลด์ Google Slide ที่เราทำเพื่อนำเสนอค่ะแทรกได้แล้วก็ในชีทนะคะก็คือในส่วนของ Google Form ต่างๆก็ใส่ได้หมดเลยนะคะเราสามารถใส่ได้หมดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันสุดท้ายเนาะอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของบทเนี้ยวิธีการนะคะทำ Google Slide อย่างง่ายเนาะนะคะเราสามารถจะใส่ข้อมูลเข้าไปในเบื้องต้นได้นะคะวิธีการก็คือเป็นการเซฟนะคะเพื่อเราจะเผยแพร่นะคะเราก็มายังนะคะปุ่มข้างบนเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าเผยแพร่นะคะเรากดเผยแพร่นะคะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะตรงนี้มันจะเช็คว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยซ้ำกันหรือเปล่านะคะถ้าอาจารย์โอปอจะตั้งชื่ออาจารย์โอปออ่ะลองดูสิอาจารย์โอปอแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะห้ามตั้งเป็นภาษาไทยอ่ะถ้าเกิดมันซ้ำกันมันก็จะบอกว่าชื่อดีนะแต่ว่ามีคนใช้แล้วนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้เป็นอาจารย์โอปออาจจะไม่ว่างใส่คอมเข้าไปดูสิว่างถ้าว่างก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะคะใครดูได้บ้างอันเนี้ยนะคะอาจารย์หนูปอใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยแน่นอนเวลาเราทำเว็บไซต์อะค่ะเราไม่ได้ให้คนในองค์กรดูอย่างเดียวเราก็อยากจะให้คนข้างนอกดูด้วยฉะนั้นเราอยากให้คนข้างนอกดูด้วยลองกดจัดการนะคะแล้วก็เลือกบอกว่าให้คนที่ดูได้เป็นสาธารณะนะคะ
1: แล้วก็

กดเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยนะคะนี่พอเรากดเผยแพร่แล้ว สังเกตเราจะมีมุมนะคะสามเหลี่ยมนะคะชี้ลงมามีอะไรบ้างถ้าเราตั้งค่าผิดเมื่อกี้หรือเราอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็มาเปลี่ยนตรงการตั้งค่าเผยแพร่ได้นะคะการตรวจสอบการเผยแพร่มันจะเป็นการเปรียบเทียบให้เรานะคะเวลาเดี๋ยวเรามาแก้ไขใหม่อ่ะเราจะต้องทำการกดเผยแพร่ตลอดการกดเผยแพร่แสดงถึงการเซฟนะคะแล้วก็ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่อันนี้เราทำเสร็จออกมาแล้วนะคะเราสามารถดูว่าเว็บไซต์ที่มาเผยแพร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราสามารถยกเลิกได้ด้วยสมมติเรากดเผยแพร่ไปแล้วเราไม่อยากให้คนเห็นละเราก็สามารถมากดยกเลิกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะคะนะคะนี่คือหน้าเว็บไซต์นะคะที่เราได้ทำนะคะจารุปอทำแค่2หน้านะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะทำเพิ่มนะคะอันนี้2หน้าเนาะนะคะ2หน้านะคะแล้วเราก็สามารถเวลาส่งลิงก์ไปให้เพื่อนนะคะเราก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะกดลิงก์ตรงนี้ข้างบนแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะนะคะแต่ถ้าเรามีเวลานะคะเราก็จะทำเพิ่มเติมนะคะให้เพิ่มขึ้นมาหลายๆหน้านะคะอันนี้อาจารย์รุปอได้ทำไปทุกหน้าแล้วนะคะทำไปทุกหน้าแล้วก็จะมีทั้งเมนู Home About Course นะคะ Schedule แล้วก็ Contact ตรงนี้นะเรามาเช็คดูตรงหน้าเว็บไซต์นะคะเราอยากทำเมนูเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นเมนูย่อยเราก็กดที่ถ้าเกิดเป็นเมนูย่อยนะคะเราก็ต้องกดที่จุด3จุดนะคะแล้วเพิ่มหน้าย่อยเข้าไปเราก็จะได้เมนูย่อยขึ้นมาแต่ถ้าไหนเราไม่อยากเผยแพร่นะคะเราทำไปแล้วไม่อยากเผยแพร่เราก็กดนะคะจุด3จุดนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะไม่ให้แสดงได้ด้วยเช่นนะคะตรงเนี้ยเราถ้าเราไม่อยากให้ไม่ให้แสดงเราก็ซ่อนจากการนำทางนะคะมันก็จะมีเครื่องหมายกากบาทนะคะปิดนะคะอย่าลืมนะคะมีเวลาก็ทำให้ครบทุกหน้านะคะทำให้ครบทุกหน้าเลยขอจารุปอได้ทำครบทุกหน้าแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราทำไปทั้งหมดแล้วนะคะเราสามารถที่จะเห็นนะคะรูปแบบได้อย่างนี้นะคะนี่นะคะมีหน้าแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดรูปภาพของอาจารย์โอปอนะคะมีเกี่ยวกับเรานะคะเกี่ยวกับนะคะเราก็ใส่รูปไปได้เลยนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะคะนะคะวิชาที่อาจารย์โอปอสอนนะคะมีทั้งวิดีโอนะคะรูปภาพใส่เข้าไปได้ YouTube นะคะใส่ได้นะคะแล้วก็ตัวตารางสอนนะที่มันเป็นรูปภาพเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการติดต่อเรานะคะเป็นไงกันบ้างคะเราใช้เวลาไม่นานนะคะในการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะคะลองเอาไปลองทำดูนะคะหรือว่าลองฝึกเนาะนะคะนอกจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำแค่พอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองเราสามารถที่จะนำ Google Site นะคะไปทำข้อมูลของบริษัทได้นะคะหรือว่าทำในส่วนของแฟ้มสะสมงานเราได้นะคะหรือทำเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงการทำเว็บเกี่ยวกับการขายของในอีคอมเมิร์ซได้อีกด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาปรับนะคะใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะการทำเว็บไซต์นะคะด้วย Google Site นะคะจารุปอก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว EP หน้าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเติมนะคะเราสามารถจะเพิ่มในตัวฟังก์ชันรายละเอียดได้เพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co learning with ราชกุลสตรูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวัน

0: ร์นะคะเวลา 14:30 นาทีบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พึ่งขังคาวแม่ไก่นี่ไก่เฉย
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

ค่แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: อาทิตย์อาทิตย
3: ์
2: อ
3: าทิตย์หัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: ถูกต้องแล้วข้าวมี
5: ประมาณนี
2: ้ปีกเป็นเส้นเส้น
5: คือสีดำ
4: ใช่สีเส้นสีดำ
3: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นต้นเป็นสีดำดำแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นเส้นเส้น
3: แล้วก็อยู่เป็นกลุ่ม
6: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
7: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
6: ทำไมตามันเล็กจัง
7: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
2: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
7: ัน
3: น่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
2: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
7: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
3: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
6: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
3: จับกิ่งไม้สองมือแล้วก็แบบ
6: ทำ
3: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนอย่างนั้นหรอครับ
7: ลงมาเลย
3: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
8: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
2: ขามันเกาะไว้อ่ะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีกาวตาช้างแปะไว้
6: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
9: แต่ครั้งเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย

0: เลยอ่ะมันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินน่ะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
1: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี
2: ้เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้ว

0: ก็อาจจะทำให้เป็นติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำค้างคาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันค้างคาวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกค้างคาวอะไร
1: แม
0: ่
1: ไก
0: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
2: ่เพราะมันตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่เท่าไหร่
1: แม่ไก่
0: เท่าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ค้างคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าค้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงค้างคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวค้างคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
1: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
0: พอเสียงไปกระทบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของค้างคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
1: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
0: ใช
1: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
0: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
3: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
0: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้ใช่ไหมเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่ไหมเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นค้างคาวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งค้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นค้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงหนึ่งไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวืดอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เราเห็นในค้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแม่ค้างคาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้
1: ได้ยินไหม
0: เล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
4: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่อง back detector นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
5: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษา

0: ชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
1: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
2: 3ห้อง
1: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
3: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเรา
4: พ่อก่อนฮัลโหล
3: มันไม่เท่ากัน
4: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
3: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
5: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
4: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
5: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
1: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่มั้ยถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินเติบเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
3: โลโลโลโลโลโลโล
4: ตรงนี้ใช่ไหมใช่ชเป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปไปไปออกไปก่อนนะครับ
3: เปิดตาเอง
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
4: สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีแถวๆเขาอ่ะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอ่ะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ ซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
3: ไม่ได้ยินเลยครับให้บอกแบงค์ให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อปจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อปเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
4: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
6: โอเคไหม
7: โอเค
4: โอเค
8: ลุย

0: ระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
4: หน
3: ู
4: คิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
3: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
5: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
4: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
5: ด
1: ้
5: านขวา
1: ขวา
4: ใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
5: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
3: กระดาษแข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
3: ด้านออกซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
5: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
6: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่

0: ู่ตรงตำแหน่งไหน
1: ข้างหน้า
0: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับ
2: มา
0: พี่ต๊อบขอให้ทุกคนหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
3: กระดาษแข็ง
0: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
4: ังไข
0: ่รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCIS B ผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
5: เย้ yeah!
0: เก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
5: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
5: คิด
0: วิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: มองบนมองบนโอ้โหบินเต็มเลย

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟร์ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะ

อลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้หรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองเขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา

0: ด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับผม
3: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
3: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยและก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีเรียนต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
3: คิดว่าในภูมิภาคนะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
3: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
3: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
3: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากร

0: โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ีอะไรต่างๆ
0: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
0: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
0: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: อ๋อโอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทุกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวไปถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานหนึ่งที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะคร
1: ับ มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
2: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
2: แข็งตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้

0: ไปเลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
0: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
0: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
1: ม
0: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานนะครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
0: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตันเพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้แรงลมเนี่ยเป่าย
1: ิงเข้าไป
0: เพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
1: ุ
0: ดร่วงออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีการแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรงๆ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
0: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นนะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องอะครับ
0: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวนึงแล้วก็เป็นรถฮะรถนี่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์คลีนนิ่งค
0: าร์เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
0: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ครับผม
0: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
0: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
0: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
1: ับ
0: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังตอนนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆนี่ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วย ประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยรันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะครับเครื่องกรองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ง่ายๆและส่วนปล่องนี้ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆเลยคือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
4: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
4: ค
1: ่
4: าไม่จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
4: ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: นายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดียังไงแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีนะครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆนี้จะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการ

0: และเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ับสวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอส
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหร้อน
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อน

0: พี่ที่บอลตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยอื ลิ้นพองลวกปากหมดเลยอะทำยังไงดีอะวิธีบอล
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิธีบอลวิธีเกิลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
2: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
5: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3 นาที

0: ตกใจก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เราใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: โอ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: คลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
1: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
2: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
1: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
2: ทดลองอยู
0: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
0: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
0: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
5: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
10: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าครึ่งความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าขึ้นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าขึ้นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้ขึ้นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟ
1: ถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่า
0: จบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
2: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับ

0: ถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
1: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลาย
3: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนอ่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกการกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วรอดไหม
4: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
3: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
6: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
7: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
3: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได
8: ้ก็เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
9: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
3: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: ถ้าเป็นไง
1: เดี๋ยวเค็มไม่พออ
2: ่ะยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ป่ะเค็มปี่ได้ป่ะ
3: เค็มปี่ได้ป่ะ
0: เค็มปี่เลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีน้ำเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตอนเช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สดชื่นจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางต้นไม้หรือว่าอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่มีใบไม้สีเขียวๆเนี่ยอากาศมันดีแตกต่างจากเวลาที่เราอยู่ในเมืองแล้วมันมีมลพิษมีฝุ่นควันต่างๆเลยใช่ไหมล่ะครับสังเกตเลยนะครับว่าเวลาที่เราไปเดินป่าหรือว่าขึ้นภูเขาในเวลาปิดเทอมเนี่ยนะครับเราก็จะได้อยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์ท่ามกลางใบไม้สีเขียวยืนตากแดดและสูดอากาศให้ชื่นใจไม่ใช่ให้ดูกำลังภายในกันนะครับแต่สิ่งที่พี่กำลังจะชวนน้องๆคิดเนี่ยก็คือต้นไม้เนี่ยสามารถสร้างอากาศให้เราหายใจได้ยังไงกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่มนุษย์เราหายใจเข้าเราจะได้รับแก๊สที่เรียกว่าออกซิเจนเข้าไปครับ

0: แล้วเวลาที่มนุษย์ของเราปล่อยลมหายใจออกมาเราก็จะปล่อยแก๊สที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับและไอ้เจ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะดูดเข้าไปเป็นอาหารของมันนะครับใช่แล้วครับเจ้าต้นไม้เนี่ยก็กินอาหารเหมือนกันนะครับแต่เจ้าต้นไม้ก่อนที่มันจะกินอาหารมันก็มีการปรุงอาหารเหมือนกันนะเนี่ยการปรุงอาหารของต้นไม้เนี่ยต้องมีแสงแดดมีน้ำแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการปรุงอาหารของต้นไม้นี้เราจะเรียกมันว่าการสังเคราะห์แสงครับพอปรุงเสร็จแล้วก็จะได้อาหารของตัวเองและยังปล่อยแก๊สออกซิเจนกับไอน้ำออกมาด้วยนะครับแก๊สออกซิเจนพอปล่อยออกมาแล้วก็จะปล่อยมาให้สัตว์และมนุษย์อย่างพวกเราได้หายใจกันครับเคยมีนักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยการปล่อยออกซิเจนของต้นไม้นะครับว่าต้นไม้1ต้นเนี่ยจะปล่อยออกซิเจนออกมา118กิโลกรัมต่อ1ปีซึ่งเพียงพอต่อคนเพียง2คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆก็จะได้ช่วยให้เรามีอากาศไว้หายใจกันได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้กันดีกว่าครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเห็นส่วนสำคัญอย่างแรกเลยก็คือมันมีใบสีเขียวๆเต็มต้นเลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งไอ้เจ้าส่วนใบนี้นะครับเป็นส่วนที่ทำหน้าที่สารพัดอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์แสงการปรุงอาหารรวมไปถึงการปล่อยแก๊สออกซิเจนตำแหน่งของใบจะอยู่ติดกับกิ่งแล้วก็ก้านเล็กๆครับส่วนอันนี้เป็นส่วนที่สาวๆชอบเรียกว่าดอกไม้สวยๆนะครับผมส่วนอีกอันนึงเป็นผลเปรี้ยวๆหวานๆแหมเห็นแล้วหิวเลยนะครับเนี่ยเจ้า2สิ่งนี้นะครับเรียกว่าดอกกับผลครับผมและในผลเนี่ยนะครับก็จะมีเมล็ดอยู่ด้วยพอนึกภาพเมล็ดออกใช่มั้ยล่ะครับน้องๆเมล็ดเนี่ยก็เหมือนเวลาที่เรากินส้มเราก็ต้องคายเมล็ดมันออกมาเราคงเบื่อที่จะคายเมล็ดมันออกมาแต่รู้มั้ยครับว่าเมล็ดเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพืชเลยนะครับเพราะเวลาที่เราคลายเมล็ดออกมาแล้วเมล็ดร่วงลงสู่พื้นดินมันก็จะโตกลายเป็นต้นไม้ต้นใหม่ครับมองตามกิ่งและก้านจนถึงลำต้นใหญ่ๆนะครับเจ้ากิ่งก้านเล็กๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยพยุงกิ่งและใบและผลให้ออกมารับแสงแดดนะครับและลำต้นยังทำหน้าที่เป็นเหมือนท่อที่คอยลำเลียงสารอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งต่อไปยังรากและส่วนอื่นๆของต้นไม้อีกด้วยนะครับต่อจากลำต้นลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรากนะครับรากเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งขนาดใหญ่มีลักษณะช้อนชัยแทงลึกลงไปใต้ดินเพื่อไปหาอาหารและหาแร่ธาตุภายในดินเพื่อมาเลี้ยงลำต้นนะครับส่วนรากเนี่ยมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยึดต้นไม้ให้อยู่นิ่งนะครับสังเกตไหมนะครับว่าส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้เรานึกถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราเลยนะครับที่ทำหน้าที่ควบคู่กันไปเพื่อทำให้เรามีชีวิตได้อยู่ต่อไปนะครับ
1: คำถามระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้ต้องการแก๊สชนิดไหนไปสร้างอาหารคำตอบต้นไม้ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบนำไปปรุงอาหารหรือที่เราเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนออกซิเจนนั้นเป็นผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคราวนี้เราไปดูการทำงานของแต่ละส่วนแบบใกล้ๆและเข้าใจง่ายกันดีกว่าเริ่มจากเมล็ดที่โยนลงไปในพื้นดินภายในเมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดต้นอ่อนและอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนส่วนที่คล้ายต้นและใบเล็กๆอยู่ภายในเมล็ดนั่นคือต้นอ่อนและส่วนที่มีสีขาวหนาแยกออกได้เป็น2ซีกคืออาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนลักษณะการงอกของเมล็ดแบ่งออกเป็น2แบบคือการงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินกับการงอกที่ฝังใบเลี้ยงไว้ใต้ดินที่เห็นนี้คือการชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินคือทั้งส่วนที่เป็นใบและส่วนที่เป็นรากพอแตกออกมาก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองรากก็ช้อนชัยลงไปในพื้นดินต้นอ่อนและใบก็พยายามยืดตัวให้เหนือพื้นดินในช่วงนี้น้องต้นอ่อนจะยังสร้างอาหารเองไม่ได้จึงต้องกินอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนหล่อเลี้ยงกันไปก่อนรากอันใหญ่ที่สุดจะงอกลึกลงไปในดินกลายเป็นรากแก้วระหว่างนั้นก็แตกแขนงรากออกไปด้านข้างขนานไปกับพื้นดินและแตกเป็นรากเส้นเล็กๆอีกจำนวนมากเรียกว่ารากฝอยที่ปลายรากฝอยนี้จะทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุนอกจากหน้าที่หาอาหารยังมีรากของพืชบางชนิดทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสะสมอาหารได้ด้วยนะ

0: อย่างพวกรากมันแก้วรากแครอทรากมันสำปะหลังและรากหัวผักกาดที่เรากินกันเนี่ยล่ะแหล่งอาหารชั้นดีเลยและพอพูดถึงรากน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นรากชนิดหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเป็นต้นไม้มีขาเหมือนต้นไม้ปีศาจแต่ไม่ต้องกลัวไปนั่นเป็นรากที่ช่วยค้ำยันและพยุงลำต้นไว้อย่างเช่นรากโกงกางรากข้าวโพดและไม่ได้ยึดค้ำกับดินอย่างเดียวนะรากบางชนิดยังทำหน้าที่ยึดเกาะลำต้นหรือกิ่งไม้อื่นๆได้ด้วยเช่นรากพลูด่างขณะที่รากกำลังงอกแทงลงไปในดินอีกฝั่งนึงต้นอ่อนก็พยายามโตพ้นดินให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งรากใหญ่และเจอแร่ธาตุมากลำต้นก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลำต้นมีส่วนประกอบที่เรียกว่าข้อคือส่วนประกอบของลำต้นบริเวณที่มีใบกิ่งและตาเจริญงอกออกมาปล้องคือส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อตามีลักษณะโค้งนูนคล้ายโดมตาจะสามารถเจริญไปเป็นกิ่งใบหรือดอกได้เมื่อลำต้นเติบโตแต่กิ่งในส่วนที่เป็นตาจะมีใบงอกออกมาลักษณะส่วนใหญ่ของใบด้านที่หันเข้าหาแสงอาทิตย์เรียกว่าด้านท้องใบส่วนอีกด้านเรียกว่าด้านหลังใบที่ใบไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าโคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่นำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าซูมดูใกล้ๆที่ใบทั้งสองฝั่งเราจะเห็นรูเล็กๆมีตัวเปิดปิดทำงานตลอดเวลาเรียกว่าปากใบเป็นเหมือนประตูเข้าออกของน้ำกับอากาศนั่นเองเป็นยังไงคะที่เคยคิดว่ารู้จักพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆอย่างดีแล้วแต่โลกของพืชยังมีเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากยิ่งค้นหาก็ยิ่งสนุกคำถามน้ำแสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงแต่3ปัจจัยนี้พืชรับเข้ามาจากทางส่วนใดบ้างคำตอบน้ำได้มาโดยการที่รากพืชจะดูดน้ำขึ้นมาและลำเลียงต่อไปยังใบโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่มีอยู่ในรากและลำต้นไปจนถึงใบส่วนแสงมาจากการที่คลอโรฟิลล์จะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาในใบพืชส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชจะรับเข้ามาทางปากใบที่เปิดในเวลากลางวันหรือช่วงเวลาที่มีแสงสว่าง
1: น้องๆรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยการหายใจนะครับแม้ว่าลมหายใจของเราเนี่ยจะแบบไม่ค่อยหอมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพืชหรือว่าต้นไม้เนี่ยก็หายใจได้เหมือนกันนะครับในช่วงการทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาค้นหาการหายใจของพืชกันในเมื่อพืชไม่มีจมูกแล้วเขาใช้อะไรหายใจกันนะครับเอาละครับเรามาเริ่มทำการทดลองโดยการนำถุงพลาสติกเนี่ยคลุมส่วนต่างๆของพืชไว้ก่อนนะครับเริ่มจากดอกเรียบร้อยครับใบ

0: และก็รากครับเรียบร้อยครับพอติดรากเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็รอดูกระบวนการหายใจของพืชครับ
1: ลองสังเกตดูดีๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

0: และไอน้ำที่อยู่ในถุงที่เราครอบส่วนของใบไว้ทำให้เรารู้ว่าการหายใจของต้นไม้นี้เกิดขึ้นที่ใบนั่นเอง
1: คราวนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกต้นไม้กันนะครับการปลูกต้นไม้ธรรมดาที่น้องๆรู้จักกันเนี่ยอาจจะธรรมดาเกินไปเพราะต้นไม้เนี่ยมันงอกขึ้นมาจากใต้ดินใช่ไหมล่ะครับแต่การปลูกต้นไม้แบบพี่เนี่ยคือการปลูกต้นไม้ให้มันหัวทิ่มลงมาแบบนี้นะครับพี่ขอตั้งชื่อการปลูกต้นไม้แบบนี้ว่าการปลูกแบบบันจี้จัมป์นะครับแล้วเรามาคอยดูกันว่าต้นไม้ที่พี่ปลูกนี้มันจะรอดหรือว่ามันจะร่วงครับไปดูกันเลยครับ

0: เราเอาสายจากด้านนี้นะครับอ้อมมาฝั่งนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นหูที่เราสามารถหิ้วได้นะครับดึงตรงกลางขึ้นมาเล็กน้อยให้มันเป็นเส้นคู่กันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กรรไกรนะครับตัดเลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็นำเชือกทั้งสองเส้นนี้นะครับผูกกันครับเรียบร้อยครับเราก็ได้มาแล้วเห็นไหมครับ
1: ตัดแผ่นฟองน้ำนี้ตรงกลางแต่เหลือที่ไว้ไม่ให้มันขาดออกจากกันเพื่อจะเอาไว้เสียบยึดต้นอ่อนเอาฟองน้ำไปเสียบตรงต้นอ่อนแล้วใส่ต้นอ่อนลงไปในขวด

เอาละครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาอันที่เสร็จเนี้ยนะครับไปแขวนไว้ตรงที่มันมีแสงแดดแล้วเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะโตหรือเปล่านะครับไป

0: ต้นไม้มันโตครับน้องๆแต่มันเปลี่ยนวิธีการงอกคืองอกชูเข้าหาแสงปลูกแบบนี้ก็โตเฉยเลยเอ้าเป็นงง
1: จากการทดลองที่1เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของถุงที่ครอบใบเพียงถุงเดียวลักษณะการเปลี่ยนแปลงของถุงก็คือจะมีไอ้น้ำโผล่ขึ้นมาในถุงทั้งที่ถุงอื่นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้น้ำที่เกิดขึ้นในถุงใบเกิดจากการคายน้ำของปากใบที่มีรูเปิดปิดหลายๆรูทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าออกของแก๊สและน้ำหรือก็คือใบจะรับหน้าที่ปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นำสารอาหารที่ได้จากรากขึ้นมาผสมกับแก๊สและพลังงานของแสงที่รับมาทางปากใบเมื่อปรุงได้ที่จะมีการคายน้ำส่วนเกินออกมาซึ่งแก๊สที่ออกมาพร้อมน้ำก็คือออกซิเจนที่เราเอาไว้หายใจน้ำในถุงใบจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการหายใจของต้นไม้เกิดขึ้นที่ใบการทดลองที่2การปลูกพืชกลับหัวผลที่ได้ก็คือต้นไม้โตออกข้างกระถางและหันใบเข้าหาแสงแดดซึ่งที่เห็นพืชโตในลักษณะนี้เกิดจากการปรับตัวเพื่อที่จะให้ใบทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงและตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงโดยเปลี่ยนจากการโตแบบแตกยอดขึ้นไปด้านบนเป็นการโตแบบแตกยอดออกไปด้านข้างการปลูกแบบกลับหัวนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยแล้วใครที่กลัวพวกแมลงที่มาเกาะกินต้นไม้วิธีนี้จะช่วยลดแมลงที่จะมาเกาะพืชของเราได้ด้วยปลูกแบบบันจี้จัมป์แบบนี้ก็ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะน้องๆลองไปทำกันดูนะคำถามน้องๆคิดว่าต้น

0: ระบองเพชรมีใบหรือไม่คำตอบต้นกระบองเพชรมีใบแต่ลดรูปใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อให้สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งตลอดเวลาได้เพราะมันมีต้นกำเนิดอยู่แถบทะเลทรายยิ่งอากาศร้อนๆพืชก็ต้องยิ่งคายน้ำสูงใบของต้นกระบองเพชรจึงต้องเล็กที่สุดจะได้ไม่ต้องไปคายน้ำมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ำมากเกินไปยังไงล่ะ
1: เฮ้ยพึ่งพึ่งมาจากไหนเยอะเลยเนี่ยโอ้โหน้องๆครับพี่ลืมบอกไปอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญมากเลยว่านอกจากโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญหนึ่งของพืชยังมีดอกที่คอยทำหน้าที่ขยายพันธุ์ของพืชโดยพวกแมลงที่คอยมาดูดน้ำหวานและก็พึ่งเหล่านี้นี่แหละครับโดยขบวนการเนี่ยพึ่งและแมลงก็จะมาดูดน้ำหวานพวกนี้ไปผสมเป็นเกสรเพื่อให้กลายเป็นผลและกลายเป็นเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์พืชต่อไปนะครับแมลงที่เป็นส่วนสำคัญของการขยายพันธุ์ต้นไม้เนี่ยนะครับก็คือผึ้งเพราะในแต่ละครั้งที่ผึ้งออกมาหาเกสรหรือหาน้ำหวานเนี่ยผึ้งก็จะบินไปที่ดอกไม้ดอกนั้นๆทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรนับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตที่ได้จากการเกษตรหรือว่าการทำเกสรของผึ้งเนี่ยมากกว่าการที่ไปเก็บน้ำผึ้งจากรังอีกนะครับในปัจจุบันคนเรามักเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการติดผลให้กับต้นไม้ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีคนเลี้ยงผึ้งที่บริการให้เช่าผึ้งเป็นลังๆไปวางไว้ในสวนผลไม้ในช่วงเวลาที่ดอกไม้เริ่มบานครับการเรียนรู้โลกของต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับทำให้เรารู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาตินะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็ต้องการออกซิเจนจากต้นไม้ส่วนต้นไม้เองก็ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากมนุษย์ที่มันไม่มากเกินไปเช่นกันครับหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างน้ำหวานของผึ้งและการช่วยผสมเกสรให้กับต้นไม้พอเราเห็นการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันที่สวยงามนี้เราเองนะครับก็อย่าลืมช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลให้ต้นไม้โตขึ้นมาสวยงามอยู่กับโลกของเราไปนานๆนะครับ
0: คำถามน้องๆคิดว่าต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงเท่าไหร่ตอบ 115.61 เมตรนั่นคือ Redwoods ที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาลองเทียบง่ายๆถ้าน้องๆสูงกัน100ซมกว่าๆต้องใช้น้องๆต่อตัวกันทั้งหมด100คนถึงจะเท่ากับต้น Redwood ต้นหนึ่งโอ้ my god จะสูงไปไหนเนี่ยคุณ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างติดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ผ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้

ต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่4แยกสะพานวันชาติเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะกูจะพามาชิมร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับซึ่งเปิดมานานมากเก่าแก่มากเปิดมากว่า70ปีแล้วนะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วร้านนี้ชื่อว่าอึ้งซี่ศูนย์ชื่อนี่ขลังมากๆร้านนี้นะครับเขาขายข้าวขาหมูสูตรแต้จิ๋วก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะครับอยู่กับเฮียพงนะครับอึ้งซี่ศูนย
1: ์ครับ
0: คืออะไรฮะ
1: เป็นชื่ออากง
0: ขายมาตั้งแต่รุ่นอากง
1: ปี98 68ปีแล้ว
0: เราได้แบบว่าไปสอบถามเคล็ดลับหน่อยครับว่าม
1: ีเขาก็
0: อากงมาจากไหนสูตร
1: เขาทำเองน่าจะแต้จิ๋วของเขาอะ
0: สูตรแต้จิ๋วของเราเนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรครับ
1: แรกเริ่มก็คือขาหมูก่อนก๋วยเตี๋ยวนี่มาทีหลัง
0: ขาหมูแต้จิ๋วสูตรแต้จิ๋วมันต้องเป็นยังไงครับ
1: ต้องนุ่ม
0: ทั้งเน
1: ื้อไม่เหนียวแต่ก็อย่าให้เละมากแล้วก็ใช้ผักเป็นไอ้ใช้กัว
0: ใช้กัวใช้กัวคืออะไรอ่ะ
1: เป็นผักเขาไปหมักเกลือแล้วก็ไปตากแห้งอันนี้มันจะหากินยากไปต้มทิ้งแล้วค่อยไปต้มฮัลโลแล้วถึงจะมาใส่อย่างนี้ออกเค็มของเขาอะฮะ
0: เดี๋ยวได้ลองขาหมูกันด้วยนะครับนอกจากนั้นลูกชิ้นปลาที่นี่ทำเอง
1: ครับทำเองหมดปลาอินทรีหางเหลืองแล้วก็ปลาดาบลาวสามอย่างถ้าเหนียวก็ปลาอินทรี
0: ครับ
1: ถ้าออกกรอบก็ปลาหางเหลือง
0: ครับ
1: ปลาดาบอาจจะเป็นเรื่องของรสชาติกลิ่น
0: คือเราจะเอาทั้งสามตัวที่มารวมกัน
1: แล้วมันแต่ว่าสัดส่วนก็อาจจะต่างกัน
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ลองหมดเลย
1: ครับ
0: กินมากนะครับอันนี้สั่งมาเป็นเนื้อหนังนะแล้วก็ทีเด็ดคือตรงนี้นี่ใช้กัวหรือว่าผักกาดแห้งนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนตัวน้ำราดนะครับจะออกไปทางรสเค็มนะครับซึ่งขาหมูร้านต่างๆนะครับก็จะสูตรจะแตกต่างไปจะมีออกรสหวานบ้างแต่ร้านนี้เป็นขาหมูแบบสายแบบทางรสเค็มหน่อยแต่เป็นเค็มแบบอร่อยเลยนะฮะน่าจะทำไว้เพื่อตัดกับนี่น้ำส้มของทางร้านนะครับเป็นสูตรทำเองซึ่งเขาจะทำแบบอารมณ์เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะเฮียบอกว่านี่เด็ดมากนะครับอันนี้ลองกันหนังก่อนขาหมูมันต้องกินกันแบบนี้มีความเผ็ดเปรี้ยวโดนเค็มนิดนึงเนื้อนี่เท่าที่สังเกตดูนะครับนี่คือมีความเปื่อยนุ่มแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความฉ่ำอยู่นะครับโอ้โหตุ๋นกันยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะดีงามเนื้อตัวขาหมูเนี่ยมันไม่กระด้างไม่แห้งนุ่มเปื่อยแล้วก็มีความฉ่ำอยู่นะฮะอร่อยมากเลยกินกับหนังนี่โอ้โหน่าจะดีมากเลยนะแล้วน้ำจิ้มนี่คือเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องลองเลยเป็นใช้กัวนะฮะคือผักกาดแห้งปกติถ้าเป็นผักกาดดองนะว่าอารมณ์มันเหมือนถ้าใครเคยกินแบบคณะชายอะอารมณ์นั้นอร่อยมากเลยใช่กัวนี่อร่อยมากนะครับเค็มแบบบางๆเคี้ยวแบบกรอบๆนิดนึงของผักกาดนะฮะต่อคำนี้นะครับบะหมี่น้ำนะฮะอุ้ยเส้นนี้น่ากินมากนะครับทีเด็ดมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับลูกชิ้นปลาชิ้นแบบลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นแคะแบบนี้แล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแบบว่าโอ้โหแน่นๆเลยนี่มาขอบคุณนะครับสั่งมาอีกอย่างนึงนะครับเป็นลวกจิ้มด้วยนะครับตัวไม่พอคือกล้วยให้มา2ชิ้นแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะครบเลยนะครับชามนี้มาเดี๋ยวลองชิมน้ำกันก่อนน้ำซุปนี่ออกเป็นรสชาติเบาๆนะครับสามารถปรุงเพิ่มเองได้คล่องคอโล่งดีเหมือนกันนะครับสดชื่นนะครับใครที่ชอบกินบะหมี่นะครับเส้นของร้านนี้คือเป็นเส้นที่เล็กแล้วก็หอมแบบบะหมี่ไข่นะฮะไม่เละนะครับแล้วก็เหนียวหนึบเดี๋ยวลองกันบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาไม่ขาวเด้งแน่นหนึบไม่เหนียว อร่อยมากนะครับนี่มาต่อกันที่ลูกชิ้นกุ้งนะครับนี่น่าจะเด็ดนะครับกุ้งเป็นชิ้นเลยลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาผู้ชอบมากเลยนี่มาที่หือกล้วยบ้างหือกล้วยคือดีมากหนึบแน่นโดดเด้งไม่ขาวน้ำจิ้มนี่ก็ควรซื้อกลับนะมันอารมณ์น้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะครับแต่มันคือน้ำส้มนะครับลงตัวมากคนสั่งนะลวกจิ้มแล้วก็มาจิ้มกับน้ำส้มเนี่ยมาดูราคากันหน่อยนะครับอันนี้ก็ลืมบอกมีน้ำเก๊กฮวยด้วยนะครับขวดละ20บาททำเองนะครับนี่อึ้งซี่ศูนย์เลยอร่อยนะไม่หวานเกินไปนะครับส่วนถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่น้ำนี่55บาทข้าวขาหมู50บาทถ้าเป็นลวกจิ้ม65บาทวันนี้รวมทั้งหมดแล้ว190บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากมาลองชิมนะฮะพิมพ์ได้เลยอึ้งซี่ศูนย์เจอแน่นอนนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้า

เอาไปจนถึงบ่าย2 โมงครึ่งมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านอึ้งซี่สูนะครับอยู่ที่4 แยกสะพานวันชาติถนนพระสุเมนเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะปักหมุดมาได้เลยอึ้งซี่สูเจอแน่นอนครับ

0: แวะร้านแรกก่อนเลยร้านนี้ผักเยอะมากแม่จ๋าสวัสดีค่ะกำลังยุ่งอยู่เลยหูของเรานี่หลายอย่างนะอันนี้แม่ปลูกเองเหรอจ๊ะ
1: เป็นฟาร์มค่ะฟาร์มอยู่บ้านคา
0: อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
1: มีผักสลัดแล้วก็ผักทั่วไปอะค่ะมีอย่างเงี้ยที่เอามาขายอย่างนี้เลยค่ะ
0: มินชอบมากเลยคือแพ็คเอาไว้เป็นแพ็คๆอย่างนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากแล้วขายแพ็คละ
1: 20บาท
0: เท่ากันหมดเลยเหรออ
1: ันนี้อันสลัด30อันนี้ใบบีทรูท
0: มีอันนี้ด้วยกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงที่ไม่ใช่น้ำกระเจี๊ยบแต่เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่เป็นกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีนี่ด้วยเลมอนเลมอนที่ปลูกในไทยนะคะลูกใหญ่มากแบบนี้เราขายอะไรคะ
1: โลละ80บาท
0: โลละ80บาทนี่อุดหนุนกันได้นะคะนี่ร้านนี้บ้างดีกว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยแต่ที่สำคัญนะอันนี้ขนาดมินว่ามินมาเช้านะต้องเช้าให้มากกว่านี้เพราะนี่หมดแล้วมะม่วงแช่อิ่มเหลือถุงเดียวนะคะแบบนี้ถุงเท่าไหร่คะ
1: 40ค่ะ
0: ของเราอยู่ที่อำเภออะไรคะ
1: จอมบึงค่ะ
0: อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนาะสินค้าที่มาขายที่นี่นะคะเขาก็คือจะมีการคัดคุณภาพแล้วก็ต้องได้มาตรฐานเนาะอย่างอันนี้จะเห็นเลยว่ามะม่วงแช่อิ่มนี้ได้อย.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเลยอย่างร้านแม่นี่เห็นแล้วมีมะขามป้อมสดแล้วก็มีมะม่วงหาวมะนาวโหส่วนอันนี้เป็น
1: มะม่วงหาว
0: น้ำมะม่วงหาวหรออุ้ยอันนี้ดูสดชื่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวหนูชิมหน่อยมะม่วงหาวมะนาวโหแบบเข้มข้นมากหวานเนี่ยเราได้ความหวานจากมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยติดฝาดฝาดปลายๆได้เปรี้ยวแบบนี้เราขายขวดเท่าไหร่คะแม่
1: 10 บาท
0: สดชื่นมากมาอุดหนุนแม่ได้มาจากอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะพ่อ
2: คร
0: ับ ผู้ใหญ่ดีเลกสุริยจันทร์เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำนา
2: ปลอดสารผลิตเองทำปุ๋ยใช้เองครับแล้วก็มีเครื่องสีข้าวเอง
0: ครบวงจรเลยของพ่อนี่ปลูกข้าวอะไรบ้าง
2: ข้าวผมเนี่ยมีข้าวไรซ์เบอร์รี
0: ่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้คือ1กิโลกรัมถ้าแพคเกจจิ้งแบบนี้นี่คือ60บาทแต่อันนี้จะอยู่ได้นานหน่อยอันนี้70บาท
2: นี่อยู่ได้เป็นปีเลย
0: อยู่ได้เป็นปีเลยแพคเกจจิ้งแบบนี้และอันนี้เป็นข้าว
2: มะลิก็45บาทครับ
0: 45บาทที่สำคัญนี่คือมีแพคเกจจิ้งแบบนี้ด้วยนะคะพ่อทำโปรโมชั่นไว้ให้ด้วยสะสมคูปองอันนี้10ชิ้นฟรีข้าว1โลนี่มาแลกไปได้ข้าวถุงขนาดนี้นี่คือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ที่จอมบึงราชบุรีของเรามีอะไรบ้างคะ
1: นี่เป็นมันเบอร์รี่โซดาม
0: ันเบอร์รี่โซดานี่คือมีน้ำมันเบอร์รี่แบบเข้มข้น 100% ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเสาวรสแบบนี้ดูสิหูเนื้อเสาวรสเยอะมากนี่มีมันเบอร์รี่สดๆแบบนี้ด้วยอันนี้เชียงใหม
1: ่
0: 60หวานค่ะไม่ติดเปรี้ยวเลยอันนี้ก็มาซื้อได้แต่เมื่อกี้ที่พี่ทำมาให้หนูน่ารักมากมันเบอร์รี่โซดานะคะดูสินค้าที่ตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีหลากหลายนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากดูอัดกระป๋องมาให้แบบนี้โอ้โหซ่ามากหวานอมเปรี้ยวกำลังดีนะคะแล้วก็ได้กลิ่นเลมอนด้วยแบบนี้เราขายกระป๋องละ60บาทร้านนี้เลยขนมไทยมันจะบอกว่าขายดีมากนี่คือหมดไปเยอะแล้วนะคะแต่แม่ก็ทำมาเยอะเหมือนกันอันนี้แม่
1: ทำมาวันละ500ชิ้นนะคะ
0: 500ขนมใส่ไส้วันละ500ชิ้นหมดเหรอแม่
1: หมดค่ะ
0: เดี๋ยวมีขอชิมดีกว่า
1: ได
0: ้อันนี้เรามาจากอำเภออะไรคะแม่
1: ปากท่อค่ะ
0: ฟูมากวันละ500ชิ้นหมดแบบนี้เราขายชิ้นละ
1: 5บาทค่ะ
0: 5บาท
1: ราคาจับต้องได้ค่ะ
0: นี่
1: มี100นึงกินได้ทั้งร้านเลย
0: หอมมันหวานกำลังดีอร่อยมากนี่สะบังงา
1: ทำสดทุกวันค่ะ
0: แปลกมากนะอันนี้หากินยากนะคะอร่อยมากอ่ะ
1: อันนี้เราด้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดด้วยกะทิอะค่ะ

0: จะเคลือบงาไว้เสร็จปุ๊บเรากัดเข้าไปเราจะไปเจอแป้งข้าวเหนียวนุ่มๆแล้วเราก็จะเจอไส้มะพร้าว
1: อร่อยมาก
0: นี่ร้านนี้ขอบคุณค่ะสับปะรดหวานบ้านคาจ้ะแต่ที่หวานกว่านี่น่าจะแม่ค้า
2: แม่ค้าหวานเลยนะแบบนี้หวานเขาน้องตลาดเนี่ยเป็นนางงามกันหมดแล้ว
0: เสียงหวานเนี่ยอุ้ยหวานช่ำมากแบบนี้คือ25บาทเนาะของเรานี่ปลูกเอง
2: เป็นกุ้งข้องเกษตรแปลงใหญ่บ้านบึงก็เอาในสมาชิกมาขายด้วย
0: แล้วก็ขายทั้งสับปะรดแบบผลสดแล้วก็มีแปรรูปด้วยอย่างนี้เป็นสับปะรดกวนเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะจริงๆมียี่เส้นมีสับปะรดยี่ด้วยแล้วก็น้ำสับปะรด
0: อย่างนี้เราขายเท่าไหร่คะสับปะรดกวน
2: สิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทแล้วก็อันเล็กๆ25บาท
0: ขายดีมากนี่ข้างหลังมีคนช่วยปอกอีกหนึ่งคนนะคะนี่ร้านนี้มีปลาสลิดบางแพด้วยนะคะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นี่มีทั้งปลาสดปลาทอดคือสินค้าที่นี่นะมีจะบอกว่าหลากหลายมากนะคะไม่ได้มีแค่พืชผักผลไม้อะไรอย่างเดียวนะอาหารพร้อมทานนี่คือเยอะมากอาหารทะเลก็มีนะคะแล้วก็ขนมขนมนี่คือเต็มพร้อมคือครบเลยแล้วก็ที่สำคัญราคานี่คือไม่แพงด้วยนะคะเขาน่ารักนะคะเริ่มต้นแบบบางร้าน10บาท20บาทและทุกร้านที่เข้ามาขายที่นี่นะคะทางเกษตรจังหวัดราชบุรีเขาก็มีการคัดแล้วว่าต้องเป็นอาหารปลอดภัยนะคะบางร้านก็ปลูกแบบอินทรีย์มีอย.แบบนี้นะคะคนมาซื้ออย่างเราก็คือมั่นใจได้เลยว่าของที่เราได้กลับไปนี่คือสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาเดินที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีแบบมินินะคะก็มาได้เลยตลาดเขาเปิดทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แค่2วันนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงนี่คือของเริ่มเยอะแล้วนะคะไปจนถึงประมาณใกล้เที่ยงนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมากันได้นะคะที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะบอกเลยว่าของกินนี่คือเยอะมากผักผลไม้นี่คือสดสะอาดปลอดภัยนะคะมีของให้ช็อปเยอะแยะเลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านอมลองอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาทำความรู้จักกับดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นที่นิยมในการนำไปทำเครื่องดื่มนั่นก็คือเก๊กฮวยครับซึ่งที่บ้านอมลองนี้นะครับถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกเก๊กฮวยเลยทีเดียวครับ
4: ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่นกนะครับเจ้าของสวนอดิพงเก๊กฮวยสวยมากใช่ชื่อนี้ไหม อย่างแรกเลยนะเก๊กฮวยเนี่ยผู้กินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันเป็นสีเหลืองแต่นี่ทำไมดอกเป็นสีขาวล่ะ
5: ตอนเราเอาไปนึ่งเอาไปอบเนี่ยมันจะเริ่มสีเหลืองละแปลว่าดอกมันเนี่ยจะเป็นสีขาว
4: หมายถึงว่าเก๊กฮวยจริงๆแล้วดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้หรอฮะ
5: ใช
4: ่
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อแต่พอเวลาโดนความร้อนจะเป็นสีเหลือง
5: สีเหลือง
4: นี่คือตอนนี้ที่เห็นนะครับอยู่บนดอยนะแล้วก็ดอกเก๊กฮวยสีขาวบานสะพรั่งเลยสวยเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บกันด้วยตามพี่นกมาเก็บนะฮะทีเนี้ยมันเก็บได้หมดเลยไหมฮะ
5: อ๋อมันต้องเอาตรงที่มันบานๆหมดอะค่ะ
4: อ๋อแบบนี้
5: ค่ะแบบนี
4: ้นี่แบบนี้ได้หมดเลยใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ดอกเก๊กฮวยแบบบานสวยเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยกลิ่นไม่ค่อยมีนะ
5: ไม่มีค่ะมันจะมีแต่มันจะไม่เยอะเท่าไหร่ต้องก่อนแล้วก็เอาไปอบก่อนกลิ่นมันถึงจะออกเยอะแล้วเอาไปต้มเนี่ยกลิ่นมันจะออกเยอะ
4: ดอกไหนบานเด็ดได้หมด
5: ค่ะ
4: แล้วคือที่เขายังไม่บานเต็มที่เราก็ไว้มาเก็บ
5: เอาไว้ก่อนค่ะ
4: อ๋ออ
5: ีกสักวัน2วันก็ค่อยมาเก็บอีกทีนึง
4: แล้วทำไมเราต้องมาปลูกบนเขาบนดอยด้วยอ่ะแล้วปลูกข้างล่างได้ไหม
5: ได้แต่ว่าคือการดอกการอะไรเนี่ยมันจะช้ากว่ามันสภาพอากาศด้วยมั้งคะเพราะเห็นที่เขาไปปลูกข้างล่างหมายถึงว่าปลูกในตัวเมืองนะคะบางทีดอกเนี่ยมันจะไม่เยอะต้นมันจะเล็กกว่าค
4: ่
5: ะ
4: แปลว่าเก๊กฮวยเนี่ยชอบอากาศ
5: เย็น
4: ๆอากาศเย็นๆฤดูที่แบบว่าให้ผลผลิตให้ดอกเยอะจริงๆนี่ก็จะเป็นช่วง
5: นี้ค่ะช่วงตุลาถึงพฤศจิกายน
4: อ
3: สำหรับการปลูกเก๊กฮวยตามฤดูกาลนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะได้ผลผลิตโดยชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มปลูกกันในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะมีเวลาเก็บเกี่ยวได้สั้นๆคือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นครับซึ่งการเก็บดอกเก๊กฮวยนี้นะครับสามารถเก็บได้ตลอดทั้งวันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะชาวบ้านก็จะนิยมเก็บกันในช่วงเช้าเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปครับ
4: ถ้าผู้เก็บหมดเขานี่เลยนี่มีค่าแรง
5: เขาเอาเป็นตะกร้าค่ะต้องพูนขึ้นมานิดนึง
4: ต้องพูนด้วยนะ
5: ค่ะ
4: พูนแบบนี
5: ้ค่ะ15บาท
4: อ๋อแต่วันนี้ผู้เอาให้รอดก่อนให้ได้ครึ่งนึงก่อนได้ไหม
5: ค่ะ
4: นี่นะครับคุณผู้ชมจากที่ลองเด็ดๆดูแล้วนะลักษณะดอกเขาเนี่ยเหมือนดอกเบญจมาศลักษณะไม่เท่าไหร่กลิ่นใกล้เคียงมากเลยนะครับ
5: พูดถึงสายพันธุ์ใกล้ๆกันอ่ะ
4: เอาเหรอ
5: เพราะว่ามันไอใบหรือว่าอะไรมันก็กลิ่นคล้ายๆกันคือมันจะสีขาวแล้วดอกเล็กมันจะเล็กกว่า
4: ถ้าเป็นเก๊กฮวยเหรอ
5: ค่ะ
4: แต่ว่ารูปทรงลักษณะ
5: ค่ะคล้ายๆกัน
4: คล้ายๆกันเลยนะครับ
3: ดอกเก๊กฮวยนี้นะครับนอกจากจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์หนึ่งของดอกเบญจมาศแล้วก็ยังจำแนกออกเป็น2สีด้วยเช่นกันก็คือดอกเก๊กฮวยสีขาวแบบที่พลุกำลังเก็บอยู่นี้นะฮะซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมในการปลูกและนำไปแปรรูปส่งขายในบ้านเรามากที่สุดส่วนอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็คือดอกเก๊กฮวยสีเหลืองซึ่งส่วนใหญ่นะฮะชาวบ้านจะปลูกกันตามข้างทางปลูกประดับเพื่อความสวยงามโดยส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านเนี่ยจะเก็บไปต้มทานเองมากกว่าที่จะส่งขายเนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตลาดนั่นเองครับ
4: นี่นะครับให้ดูนะครับเปรียบเทียบดอกขาวกับดอกเหลืองนะดอกขาวนี่เห็นชัดเจนเลยว่ากลีบนี่คือแน่นปึกเลยนะแต่สีเหลืองนี่ก็จะกลีบน้อยแต่ว่ายาวกว่านะครับ
5: เนี่ยค่ะมันจะหอมออกกลิ่นเยอะกว่าสีขาว
4: เนี่ยกลิ่นเก๊กฮวยเลย
5: มันจะหอม
4: ถ้าเป็นสีขาวนี่มันจะบางๆ
5: ใช่
4: อันนี้จะเอาแบบ
5: ออกน้ำผึ้งเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ออกแบบกลิ่นน้ำผึ้งหน่อยนะครับเหมือนเก๊กฮวยที่เรากินสีเหลืองหอมกว่าแต่ว่านิยมปลูกสีขาวมากกว่า
5: ใช่คือการเก็บนี่คือสีเหลืองนี่มันจะเก็บยากกว่าจะช้ากว่ามันดอกมันจะเล็กน้ำหนักอันนี้มันจะเบากว่าเยอะเลยค่ะ
4: เวลาเราเอาไปนึ่ง
5: ใช่ค่ะ
4: ผู้เข้าใจและคำว่าเก็บยากกว่าเนี่ยมันเก็บยากกว่านะพอมันมีกลีบน้อยคั่วเหนียวกว่ามันจะเก็บยากกว่านะครับเนี่ยอย่างนี้แปลว่าเก๊กฮวยที่เราน้ำเก๊กฮวยที่เราได้กินกันอยู่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกสีขาว
5: ใช่ค่ะเป็นดอกเก๊กฮวยสีขาว
4: จะเป็นดอกสีขาวนะครับแล้วก็เอามานึ่งมาอบแล้วเขาก็จะเป็นสีเหลือง
5: ใช่ค่ะ
3: เก๊กฮวยที่เราเก็บแล้วนี่นะครับจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปแปรรูปต่อไปโดยขั้นตอนแรกนะครับจะนำดอกเก๊กฮวยทั้งหมดเนี่ยมาเทรวมกันเพื่อผึ่งให้เก๊กฮวยนั้นมีแห้งไม่ชื้นจนเกินไปก่อนที่จะนำไปใส่ภาชนะเพื่อทำการนึ่งครับ
4: โปรยใส่เลยนะ
1: โปรยใส่เลยครับโปรยแล้วขยับเลย
4: ก็ขยับให้ม
1: ัน ขยับให้มันจะแน่นหน่อย
4: แน่น
1: ยกขึ้นเลยเออแบบนี้แหละ
4: ประมาณนี
1: ้ลำไฟ
4: ให้มันพอดีให้มันพอดีกัน
1: ยก
4: นี่
1: เอามันตรงๆเอาใส่เลย
4: ลงไปอีกเอาให้เต็มแผ่เข้าไป
1: ขึ้นเลยก็
3: สำหรับการนึ่งเก๊กฮวยนะฮะจะใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ 2-3 นาทีดอกเก๊กฮวยก็สุกแล้วล่ะครับซึ่งจากที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำขึ้นมาวางบนตะแกรงสำหรับวางแผ่นเก๊กฮวยหรือที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าแตะครับ
4: หอมมากหอมแบบดอกเก๊กฮวยมากๆเลยแล้วคือสีขาวเมื่อกี้จะเริ่มจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วเหมือนที่เราคุ้นเคยกันก็คือเก๊กฮวยต้องสีเหลือง
1: ครับ
4: นี่แหละมาจากการนึ่ง
3: หลังจากนั้นนะฮะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอบโดยจะอบไว้ในเตาด้วยไฟเบาๆประมาณ 2-3 วันเท่านี้นะฮะก็จะได้เก๊กฮวยแห้งแผ่นกลมๆแบบที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับ
4: โอ้เป็นแพแบบนี้สวยเลยนะครับแล้วก็จะเอาแบบเนี้ยส่งขาย
1: ครับอันนี้แบบนี้ละ
4: แผ่นละ100นี่เวลาเอาไปใช้ก็คือบีบเอาเอาไปต้มเอาอะไรก็แล้ว
1: แบบไหนถ้าคนเยอะก็ใส่หมดละรวบใส่ในผ้าฟองแล้วก็เอาน้ำมัน
4: ครับนี่นะครับนี่ก็คือพร้อมที่จะออกจำหน่ายเอาขายลูกค้าแล้ว
1: คร
4: ับแบบนี
1: ้ครับครับ
4: เขาก็มารับไปแบบนี
1: ้ครับครับ
4: โอเค
3: เก เก๊กฮวยนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้กระหายแก้ร้อนในเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายซึ่งสำหรับใครที่อยากได้เก๊กฮวยอบแห้งไปทำเป็นเครื่องดื่มก็สามารถติดต่อกับทางสวนของพี่นกได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34นะครับ
1: โอ้เก่งเก่งเก่ง
4: นี
1: ่มาครั้งเดียวทำเป็นเลย
4: นี่เป็นไงคนเนี่ยชมแบบเนี้ยทำตายเลยบ้ายอด้วย
6: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
7: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
8: แซ่บตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA
10: พลังแสงทะลุมิติ
11: โอ้โหนี่มันนอกโลก
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
12: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
13: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
14: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามัน

ตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครยกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
0: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: การชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
3: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
3: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
3: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
3: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
3: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคา รือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับSAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน AM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืน ที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: เครื่องซักผ้าเป็นอะไรอ
3: ย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้โฟร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่เป็นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

ับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติ๊กเกอร์กระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อ่ะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ํา1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

นี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ําเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคมันก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะ

ีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่หลุดลงมาแล้วค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โรสเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลยทีนี้นะคะเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆอาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบ๊ทต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบ๊ทใช้คัตเตอร์

เพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอกันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

กซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิกซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแฟนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมเนี่ยก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

กันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วน

0: นหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: ีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่านให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้เราก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับนะเราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2คือ
2: ค
0: ิดคิดแล้วก
2: ็
0: ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
3: จู่ลูกเย่เนอที่ตู
0: ้รูปอะไรเอ่ย
4: ร
0: ู
4: ปส
0: ัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
5: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
6: ฉลามอยู่ใน
7: ทะเล
0: ทะเลตัวนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
8: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
9: ทะเลครับ
0: ตรงหลังครับ
10: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเลซาฟารีต้นนี้ครับ
11: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
12: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
13: ทะเล
0: ทะเลต้นหลังครับ
14: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
15: อยู่ในไม้ก้อน
0: สวรรค์หน้า
16: ปลาสีแดง
17: ปลา
0: ปลาอยู่ที
18: ่ทะเล
0: ทะเลดาคง
19: ที่ใต้น้ำครับ
20: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำต้นนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
21: ไม่ใช่ไม่ใช่ใ
0: ช่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
22: ช
0: ้
22: าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหน
23: อยู่ในทุ่งหญ้า
24: อย่าไม่ช้าง
0: ถูกต้องป้อมเ
25: มอร์ไม่ตอบ
0: ครับ
26: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: อีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไรเริ่มต้นครับ
27: ปืน
0: อยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
28: ทหาร
0: ทหาร
29: เป
0: ็นของใครเอาอะไร
30: รถถัง
0: ของใคร
30: ของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใครโอเคว
31: ิทยาดา
32: วิทยาดา
33: วิทยาด
0: าตกลงกันก่อนเอาอะไร
34: วิทยา
35: ดูดิเขาค่ะ
36: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางน้องวิทยุเป็นของใครทหาร
37: จังหวัดทหาร
0: โอเคถูกต้องนะครับเก่งมาก ง่ายไหมง่ายไหมง่ายเนาะนะครับ
1: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลาลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์ที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจาก

อักรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในเป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชเชอร์ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาหมึกกินอะไรครับปลาหมึกกินเนื้อละกัน
วางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหารห้าหมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียคอร์เรียเอเชียมาเลเซียเอเชียบอลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยซาวด์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่2ครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮติน็อตอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลานอร์ทอเมริกาจาเมิกาคิงอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อในAI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มที่เชื่อลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับ

จากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะแล้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มีสองตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมี4ขากับไม่ใช่4ขานะครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นทั่วกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามแบบประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่

0: ันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าสิ่งของนั้นเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเราก็ดูว่ามันอยู่ที่ไหน
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์10 ตัว
1: 10 ตัวใช่ไหมนะครับ
2: 10 ตัว
1: จะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2 กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โย
2: จำนวนขา
1: ปีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห
1: ็
2: นด
1: ้
2: วย
1: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้ง2 อย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขา
1: คือมีขา5ขาด้วย
0: มีขา5ขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับ8ขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับอย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีนี้มีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์แล้วระบุเราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่หมู4ขา2นก

0: สองขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
1: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มทิชเชอร์ก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าทิชเชอร์แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาละกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือออคโตพัสปลาหมึกยักษ์นะครับนีโมแล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการ

อันแรกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี้น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากวาง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็นPowerpoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปได้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่ม

ตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นทีเชอร์ขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินลบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับ

0: อันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่2ก็คือใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ํามันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความนะครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนขับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ทีเชอร์บอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่มั้ยครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเอ้ยเราอยากได้ของสิของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มัน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีเครื่องมือโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมาธิบดีและผู้ป่วยยากไร นายสุภากรแม่ขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระที่2568-2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินอัดวงผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในไกลนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการและแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุขใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกลิกไกลสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD Program in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานดิเอโกเดอะคอมโพสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธี

รมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:53 นาทีที่วัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าทองพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูวินัยธร1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโรกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคันราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า

ิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปซิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดส่งและคณะสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพุทธารามวัดราชบำรุงวัดบ้านแพนวัดบ้านรามวัดป่าศรีถาวรวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทรารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวรีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครแหล่งรูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่ศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกและบริษัท Forcor Sewing Engineering จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

เทพพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดและโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

0: ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข่าวจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย่
1: ฉันก็เหมือนกัน

0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
1: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
1: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
2: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือคะพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: าใช้วิธีการต้อนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบแม่สายเพศนะคะ
1: โอ้คุณใช่คะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ตอนสวนผักคืนชีพทำอะไรอยู่คะแพรว
1: อ๋อกำลังทดลองตอนกิ่งต้นไม้อยู่ค่ะช่วงนี้เขารณรงค์ให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ใช่ไหมคะก็เลยกะว่าจะหากิจกรรมทำเนี่ยกะว่าจะขยายพันธุ์ต้นไม้อ๋อเผื่อขายได้ด้วยนะคะครูเช่พอเจอในรายการตอนที่เขาเพาะพันธุ์ต้นไม้ส่งขายได้เยอะเลยนะคะนี่ไปดูกันค่ะ
2: คุณผู้ชมครับคุณลุงมีเคล็ดลับในการที่จะตอนกิ่งพันมาฝากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเคล็ดลับที่ทำให้คุณลุงมีเงินล้านภายใน5ปีนั้นจะมีดีอย่างไรแล้วต้นพันต้นนี้ก็คือต้นแรกที่ทำให้ลุงมีรายได้เป็นล้านนะครับ
3: บอกง่ายเลย
2: ขั้นตอนแรกใช้กรรไกรกว้านเอาปอกเปลือกออกนะครับทิ้งไว้อีก3วันถ้าสมมุติว่าเราไม่ทิ้งไว้3วันลุงบอกว่าก็ใช้ได้แต่ว่าให้รูปเอาเมือกลื่นมันออกนะครับ
3: สมมุติอันนี้เราอยากได้ต้นนี้นะลุงเนาะเราจะทำเลยนะโอเครูปเอาเมือกลื่นออก
2: ขุยมะพร้าวเนี่ยจะร่วนๆแล้วก็เอามีดผ่าหลังจากนั้นนี่น้ำอะไร
4: น้ำกะปิ
2: น้ำกะปิอ๋อต้องใช้กะปิ
4: กะปิติด
2: กะปิตำน้ำพริกเนี่ยนะเคล็ดลับก็คือว่าคุณลุงอ่ะจะละลายกะปิเนี่ยนะครับมาเติมหยอดเข้าไปในขุยมะพร้าวแล้วก็จัดการพอใช่ไหม
4: เป็นยา
2: เป็นยา
4: เรียกรัก
2: อ๋อคุณลุงพูดภาษาใต้บอกว่ามันเป็นยาเรียกรักก็คือว่าถ้าแปลเป็นภาษากลางน้ำกะปิเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเร่งให้รากมันเจริญเติบโตไวยิ่งขึ้น
3: มันแรงรักเนาะ
2: หลังจากนั้นก็พันห่อทิ้งไว้กี่วันฮะ
4: 45วัน
2: ผ่านไป45วันรากจะค่อยๆงอกออกมาแล้วก็ทิ้งไว้อีก1เดือนได้ระยะเวลาประมาณ 75-80 วันก็สามารถตัดขายได้เรียบร้อยครับอันนี้คือตอนไว้เรียบร้อยแล้วฮะ
3: โอเคลุงผมขอหน่อย
2: โอเคปั๊บอันนี้กิ่งนี้นะครับลุงทิ้งไว้ประมาณ2เดือนเอาไปปลูกได้แล้วตอนปลูกเนี่ยต้องแกะออกไหมครับ
4: แกะออก
2: เนี่ยรากเดินเต็มแล้วเนาะ
4: เดินเต็ม
2: อ๋อถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะมีรากแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเดินเต็มอยู่ในถุงก็ไปแกะถุงออกแล้วก็ไปหย่อนปลูกได้เลยอ๋อเรียบร้อยอันนี้ขายกิ่งพันธุ์เท่าไหร่กิ่งพันธุ์ละเท่าไหร่ฮะ
4: 100
2: บาทคุณผู้ชม

0: ครับเพียงแค่นี้ใช้ระยะเวลาเกือบประมาณ2เดือนได้แล้วครับ100บาทคุณลุงมีรายได้จากการตอนกิ่งขายอย่างนี้นะครับ5ปีจำนวนกิ่งตอนทั้งหมดประมาณ 10,000 เกือบ 15,000 ต้นใช่ไหมลุงแล้วก็มีรายได้ประมาณ1ล้านกว่าบาทครับเนาะ
1: ได้
0: นะเรียบร้อย

0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกก่อนเลย
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือการแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะหรือว่า binary fission
1: แบ่งออกเป็น2ส่วนยังไงหรอคะ
0: วิธีนี้นะคะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอะมีบายูกรีนาพารามีเซียมหรือว่าสาหร่ายเซลล์เดียวค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขยายอะมีบาออกมาให้เห็นค่ะนี่เลยตัวอย่างของอะมีบาค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะอะมีบาของครูนะคะมีนิวเคลียสแค่1ใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่เขาต้องการสืบพันธุ์แบบแม่สายเพศโดยใช้การแบ่งออกเป็น2ส่วนอะมีบาค่ะก็จะทำการเพิ่มจำนวน DNA ค่ะให้เป็น2เท่าค่ะแล้วแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะแบบนี
1: ้โอ้โห
0: หลังจากที่เขานะคะทำการเพิ่มจำนวน DNA ออกเป็น2ส่วนแล้วนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านิวคลีอิกหรือว่านิวเคลียสที่เราคุ้นเคยกันนะคะต่อมานะคะเขาก็จะทำการแบ่งไซโรบลาสต์ค่ะ
1: แบ่งยังไงคะ
0: แบ่งแบบนี้เลยนี่เลยค่ะ
1: เป็น2เซลล์แล้ว
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้อะมีบา2ตัวค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะขนาดของตัวจะยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มเติบโตขึ้นค่ะแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได
1: ้โหแบบนี้ถ้าเกิดว่าแบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะถูกแบ่งออกเป็น2เท่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โหสุดยอดมากๆเลยค่ะเอ๊แล้วแบบนี้มีวิธีอื่นๆอีกมั้ยคะ
0: อ๋อมีค่ะนั่นก็คือวิธีการแตกหน่อค่ะหรือว่าบัดดิ้งนั่นเอง
1: แตกหน่อเหมือนอย่างพวกไผ่กล้วยแล้วก็พุทธลักษาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเด็กๆอาจจะคุ้นนะคะในพืชพวกนี้นะคะในสัตว์ก็มีนะคะนั่นก็คือพวกในยีสต์กับไฮดราค่ะนี่เลยนี่ค่ะไฮดรานี่นะคะถ้าไฮดราตัวนี้นะคะจะทำการแตกหนอเขาจะเริ่มจากการสร้างหนอขึ้นมาค่ะโดยหนอหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ
1: มีหนอออกมาแบบนี้ได้หรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะตรงหนอนี้นะคะก็จะค่อยๆเจริญขึ้นค่ะโดยตัวแม่เองนะคะก็จะมีการแบ่งนิวเคลียสของตัวเองค่ะให้เป็น2ส่วนแล้วนิวเคลียสนะคะก็จะถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในส่วนของหนอค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อหนอจะเริ่มจนแข็งแรงแล้วนะคะก็จะหลุดออกจากตัวแม่ค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอ้โห
0: และหนอก็จะมีชื่อเฉพาะด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าบัสโทสปอร์ค่ะ
1: บัสโทสปอร์
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นหนอก็จะเจริญเป็นไฮดราตัวใหม่ที่แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะ
1: อะไรอะคะ
0: นั่นก็คือการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกค่ะหรือที่เรียกว่า regeneration เราก็จะพบในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: ว้าวดาวทะเล
0: ใช่แล้วค่ะถ้าดาวทะเลนะคะมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปค่ะแบบนี้นี่แบบนี้เลยเจ้าชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกนะคะก็จะสามารถงอกส่วนที่เหลือออกมาค่ะทำให้ได้ดาวทะเลตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นค่ะ
1: โอ้โหแบบนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะนอกจากดาวทะเลแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยที่สามารถงอกใหม่ได้ก็อย่างเช่นพวกพานาเลียปลิงทะเลซีแอนิโมนีอ๋อแล้วก็ยังมีไส้เดือนดินด้วย
1: อ๋อเห็นดาวทะเลแบบนี้นะคะพอนึกขึ้นได้ค่ะเหมือนพอเคยเห็นในรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดตอนดาวทะเลค่ะน้องๆเขาไปดูการเพิ่มจำนวนของดาวทะเลด้วยไปดูกันค่ะThank you.

0: คะ
1: ไหนตรงไหนคะ
0: ตรงน
1: ี้เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยนี่เดี๋ยวช่วย
0: แล้วทำไมปลาดาวต้องมี5เฉกอ่ะ
2: ใช่แล้วทำไมมันต้องเป็นสีแบบนี้ด้วย
3: ใช่แล้วทำไมมันถึงต้องเป็นรูปดาวด้วยอ่ะวันนี้เราจะเก็บหมดไหมเนี่ย
2: หูได้มาเยอะมากเลยพี่ต๊ด
1: เอาให้สะอาดไปเลย
3: เยอะสุดๆนี่เราก็เอาออกไปเยอะแล้วนะพี่โต๊ดแต่มันก็ยังไม่หมดเลยอ่ะ
1: ใช่มาตรงนั้นสะอาดยัง
3: ใกล้สะอาดแล้วค่ะพี่โต๊ด
1: ครับ
2: หมดแล้วค่ะพี่โต๊ดอุ้ยพี่โต๊ด
1: นี่ได้แล้วเป็นไงสะอาดขึ้นไหม
3: พี่โต๊ด
1: ว่า

0: มามามาน
1: ี่ไหน
0: ตัวนี้เหรอ
2: เฮ้ยใช่พี่โต๊ดมันนอนหงายอยู่มันจะเป็นอะไรมากไหมคะ
1: เฮ้ยจริงด้วยอ่ะ
3: ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยไหมอ่ะพี่โต
2: ๊ดหรือเราจับน้องหงายเองได้ไหมคะ
1: มันนอนหลับอยู่หรือเปล่า
0: ปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละไม่ต้องช่วย
1: ทำไมคะ
0: อ้าวดาวทะเลเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดเองนะเนี่ยลองหันไปดูสิ
2: กลับมาพีคเองแล้วพี่โต๊ด
1: ใช
2: ่ไม่ใช่พีคกลับมาแล้วตายแล้วพี่โต๊ด
0: ไม่เขาแข็งแกร่งไงอย่างที่บอกแล้ว
2: โอ้มันจะพีคแล้ว
4: จะได้แล้ว
2: จะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
3: จะได้แล้ว
4: จะได้แล้วพี่โต๊ด
2: อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวปรากฏค่านี้เฮ้ยน้องทำไม่ได้หรอ
1: ใช่
0: ดูท่าเรนเจอร์ทางบ้านคงมีคำถามเกี่ยวกับเจ้าดาวทะเลไม่แพ้กับเรนเจอร์ทางนี้เลยใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราจะไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเจ้าสัตว์แปลกมหัศจรรย์ตัวนี้ไปด้วยกันมาดูดาวทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างแปลกตาพวกมันไม่ใช่ปลาไม่มีกระดูกสันหลังขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งปัจจุบันมีการค้นพบดาวทะเลกว่า 1,800 ชนิดอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินบนพื้นทรายและลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกทั่วโลกดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรส่วนดาวทะเลขนาดใหญ่ที่สุดอาจยาวได้ถึง1เมตรเลยพวกมันจะกินสัตว์เล็กๆและซากสัตว์ตามพื้นทรายเป็นอาหารเท่ากับว่าดาวทะเลมีหน้าที่เป็นนักย่อยสลายซากที่สำคัญของท้องทะเลเลยทีเดียว
2: มันน่าสนใจ
5: เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆทำความสะอาดเสร็จหรือยัง
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกัน
2: อันนี้คืออาหารของมันเหรอคะ
5: ใช่ค่ะนี่เป็นอาหารของดาวทะเลทั้งหมดเลย
3: มันกินอย่างอื่นนอกจาก3อย่างพวกนี้ได้ไหมคะ
5: กินได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันทีหลังเนาะว่ามันกินยังไง
2: แล้วหอยพวกนี้ค่ะพวกเราต้องแกะให้มันด้วยไหมคะ
5: อันนี้ไม่ต้องแกะค่ะเดี๋ยวให้แบบนี้เลยอันนี้เป็นหอยสดๆเลย
0: ไม่ต้องแกะเลย
5: ไม่ต้องแกะค่ะ
3: แล้วแบบนี้
1: กินได้ไงเหรอคะ
5: ต้องให้ไหม
1: ต้อง
5: ค่ะทีนี้เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนคนละข้างคนละข้าง
0: เพื่อความสะอาดปลอดภัยนะฮะ
3: เอาข้างที่ถนัด2ข้างหรือข้างเดียว
5: ได้ค่ะแล้วแต่เลย
3: เสร็จแล้วค่ะ
5: เยี่ยมทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกันนะคะ
0: โอ้ยมีทั้ง3อย่างนะฮะ
3: เดี๋ยวหนูจะลองให้กุ้งหนูพี่โต
5: เอาเวลาเราให้เราหย่อนใกล้ๆอะค่ะหย่อนใกล้ๆตัวมัน

0: ดึบกระดึบไปกินแล้วพี่โต๊ะ
1: ใช่
2: ใช่
3: แล้วมันกินหอยเข้าไปแล้วว่ะ
1: ใช่
0: เขาเดินไปกินได้ไงอ่ะ
3: ใช่มันมีแขนมีขาหรือเปล่าอ่ะ
1: เออแล้ว
3: ร
1: ู้ว่าอาหารอยู่ตรงไหนไหมอ่ะเขามีจมูกไหม
3: ใช่เขามีปากกินหรือเปล่าอ่ะ
0: เขามีฟันหรือเปล่า
3: อืมสิ
0: เออแล้วแฉกๆนี่ใช่แขนหรือขามันหรือเปล่านะ
3: มันไม่มีตาแล้วมันเดินไปได้ไงอ่ะ
0: หรือตามันอยู่ข้างล่างหร
3: ือเปล่าก็เป็นไปได
4: ้เด็กๆคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วดาวทะเลเนี่ยเขาจะมีอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนของร่างกายบ้าง
3: อยากรู้ค่ะ
5: ต
3: ั
5: วใหญ่ๆ
6: นะ
3: เออหนูว่าแต่ดาวไม่ก
6: ี่อันนี้เป็นตรงกลางนะ
0: พี่ว่าเราควรโค้งดีกว่านะ
3: เอาเหร
6: ออันนี้มันคือตรงกลางมันคือปาก
0: มันมีรูตรงนี้มันก็จะมีแบบไอ้ตะปุ่มตะปั่มจุดๆเนี่ยพี่ว่านะมันเอาไว้เดิน
3: ตรงข้างบนตุ่มๆเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
0: ข้างบนตุ่มๆนะพี่ว่าเอาไว้แบบ
3: เอาไว้ป้องกันปะ
0: เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เป็นเรดาร์แบบบอกว่าอาหารอยู่ตรงไหนอ้าว
6: ตรงนี้น่าจะเป็นขามันเนาะเนี่ยเนี่ยจุดๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นขี้มันปะเอ้ยไม่ใช่สิมันจะคานยังไงนะ
1: มันอาจจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดสีขาวๆต่อ
7: เป็นยังไงว่าถึงไหนแล้ว
8: เสร็จแล้วค่ะ
7: เสร็จแล้วเหรอไหนดูดีแต่ละที
0: นี่ตรงรูตั้งข้างใต้ตรงนี้ค่ะพวกหนูคิดว่าเป็นปากและปลายมุมของดาวทะเลค่ะมีขนๆพวกหนูเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นจมูกเพราะมันอยู่ตรงปลายมันอาจจะแบบบอกทิศทางว่าแบบเฮ้ยอาหารอยู่ทางไหนแล้วก็ไอ้ตุ่มๆสีส้มๆมาค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นขา
3: ข้างบนเปลือกแข็งๆนะคะมันมีแบบดูเป็นยอดมุมด้วยหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเปลือกหุ้มร่างกายข้างล่างของมันนะคะแล้วก็ตรงข้างบนตรงยอดของมันก็น่าจะเป็นส่วนหัวค่ะ
6: นี่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้คือปาก
6: ใช่ค่ะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นแขนของมันครับ
1: เอาไว้ช่วยยึดกับขา
6: แล้วตรงสีเหลืองๆที่อยู่ตรงคอของมันก็น่าจะเป็นจมูกครับส่วนตรงจุดๆเนี่ยครับมันก็จะเป็น
1: น่าจะเป็นขาเพราะว่ามันสามารถยึดกับหินได้
6: ใช่ครับยึดได้ทุกที่เลยครับ
4: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่เราทั้งสองทีมวาดเนี่ยมันใช่กับเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือเปล่า
7: คร
4: ับเดี๋ยวเราดูจากตัวจริงกันเลยนะคะ
7: ได้ครับผม
4: ทั้งสองทีบอกว่าปากอยู่ตรงไหนเอ่ย
8: ตรงกลาง
4: ตรงกลางนะคะถูกต้องแล้วนะคะปากอยู่ตรงกลางนี่กลางนี้เลยของลำตัวนะคะทีนี้ลูทวานนะคะลูทวานจะอยู่ด้านบนนะคะตรงกลางด้านบนตรงนี้ขาของดาวทะเลขาคือสีส้มๆนะคะส
0: ้
4: มๆนี่เขาเรียกว่าเท้าท่อว่าทิวฟีดนะตาของดาวทะเลเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณปลายเนี้ยทั้งหมดเลยปลายขานะคะปลายขาเขาบอกว่าดาวทะเลเนี่ยมันจะมีสมการนะคะจะสามารถแบ่งเขาออกได้เป็น5จุดเท่าๆกันแล้วก็จะออกมาได้5แฉกก็คือเนี่ยเราจะแบ่งได้นะคะแบ่งออกเป็น1แฉก2แฉก3แฉก4แฉก5แฉกเนี้ยทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยก็คือพอแบ่งจาก5ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปงอกเป็น5เป็น10
3: นะ
4: ไปจนถ
3: ึ
4: ง
3: 10แฉกป่ะคะ
4: 20แฉก
7: 20เยอะมาก
4: 20แฉกใช่ค่ะ
6: พี่ครับแล้วถ้าสมมุตินะคะเราตัดออกมาแล้วมันจะงอกมาเพิ่มทีละ2หรือว่าเท่าเดิมคะ
4: ถ้าสมมุติตัดไปขาเดียวก็งอกออกมาขาเดียวใช่
0: ถ้าเราตัดหมดเลยล่ะคะ
4: ถ้าตัดหมดเลยก็ตายเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะสามารถงอกได้แต่ว่าพวกนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเป็นปีเลยกว่ามันจะงอก
3: อวัยวะส่วนต่างๆของดาวทะเลหน้าทั้งสุดๆไปเลยปากอยู่ใต้ตัวก้นอยู่ด้านบนแถมใต้แขนแต่ละข้างของดาวทะเลยังมีหนวดสั้นๆเรียกว่าโปเดียเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอวัยวะเกาะและเคลื่อนที่หรือจะเรียกว่าเป็นขาของมันก็ได้นะหูมหัศจรรย์จริงๆเลยเจ้าดาวทะเล
6: เปลือกมันแข็งมากเลยพี่โต๊ด
7: เหรอ
6: ใช่ค่ะ
0: โอ้ตัวนี้มี1 2 3 4 5
1: แล้วก็ข้างหลังมันแข็งด้วย
7: น้องๆจำได้ไหมว่าตอนที่เราให้อาหารอ่ะมันชิ้นประมาณเท่านี้ใช่ไหมอย่างหอยอ่ะ
3: ใช
7: ่แล้วปากมันจะกินได้ยังไงอ่ะ
3: ใช
1: ่ปากมันอาจจะอ้า
0: แบบที่ปากแข็งๆของมันอ่ะพอมันอ้าปุ๊บมันบีบปุ๊บอ่ะหอยอาจจะแตกออกเลยก็ได
6: ้แต่ว่าตอนที่ผมยกขึ้นมาใช่ปะเห็นคล้ายๆเขี้ยวของมันอ่ะมันน่าจะเอาไว้แกะหอยออกแล้วค่อยใช้ปากกินนะ
3: หรือว่ามันมีอวัยวะภายในที่เอาไว้แกะเปลือกหอยหรือเปล่า
0: หรือว่ามันใช้น้ำย่อยในกระเพาะ
6: น้ำย่อยในกระเพาะมันก็จะย่อยไปทั้งเปลือกสิดาวทะเลปากเล็กนิดเดียวพวกมันกินอาหารที่ใหญ่กว่าปากตัวเองมากๆอย่างปลาและหอยที่มีเปลือกแข็งๆได้ยังไงกันเนี่ยมาก
0: ินนะกินนะ
3: เฮ้ยอะไรอ่ะ
0: กินยังไงอ่ะ ไม่ใช่ว่ามันแบบหอยตัวออกห่างเพื่อให้หอยมาตรงปากใช่ปะ
7: รอลุ้นดูลุ้นดู
2: เฮ้ยจริงจริงยัง
0: ไม่พี่เลยพี่ต้น
7: ยังใช่ไหม
0: ปล่อยให้หอยจะตรงดูแล้ว
4: เด็กๆคิดว่ามันกินยังไง
0: หนูว่ามันน่าจะอ้าปากหรือพึบ
2: เข้าไปเลยค่ะเฮ้ยมันจะกินแล้ว
5: จะกินแล้วอีกนิดเดียว
0: มันเอาขาดูดหอยไว้แล้วเมื่อกี
5: ้เฮ้ยจริงด้วย
7: มันจะเป็นลักษณะแบบไหนครับเขาม
5: ันจะแกะหอยแล้ว
2: มันใช้สุญญากาศเข้าแล้ว
4: จริงๆแล้วตอนนี้เวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะยื่นกระเพาะออกมาทับบนเหยื่อเลยนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำย่อยแล้วดูดซึมกลับเข้าไปนะคะพวกนี้เขาจะไม่มีฟันเนาะเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการเคี้ยวนะคะ
8: รู้แล้วดาวทะเลกินอาหารด้วยการเอากระเพาะออกมาคลุมนี่เองที่บุตรบอกว่าพ่อดาวทะเลใช้กระเพาะคลุมอาหารได้หมดแล้วก็จะหดกระเพาะกลับเข้าไปในตัวแล้วย่อยอาหารต่อไปโอ้โหมหัศจรรย์สุดยอดไปเลย
7: กินแล้วกินแล้ว
5: อุ๊ยกินแล้วน่ามหัศจรรย์มากเลยครับพี
7: ่ใช
2: ่ใช่ครับ
9: ดาวทะเลมีขายุบยับอยู่ภายในลำตัวแข็งๆทำให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาได้คำถามคือพวกมันเป็นสัตว์ทะเลประเภทไหนกันแน่น่าสงสัยจริงๆดูแล้วเหมือนกับระบบในร่างกายของสัตว์ประเภทไหนปลาจาระเม็ดปูหรือว่าจะเป็นปลิงทะเลสัตว์ทะเลชนิดใดที่มีระบบดูดน้ำเข้าออกร่างกายเหมือนกับดาวทะเลเรนเจอร์ทางบ้านพอจะคิดออกกันหรือเปล่าไปหาคำตอบกันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วปลาหมายถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในน้ำซึ่งมีเหงื่อและครีบแต่ว่าดาวทะเลนั้นไม่มีลักษณะที่กล่าวมาเลยสักอย่างเดียวและพวกมันก็ไม่มีขายื่นออกมาจากลำตัวแบบที่เห็นได้ชัดเจนเหมือนกับปูแต่ดาวทะเลเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ำที่เรียกว่า water vascular system โดยมีท่อน้ำจากกลางลำตัวต่อแยกออกไปภายในแขนทั้ง5ทำงานสูบน้ำเข้าออกไปที่เท้าเล็กๆที่อยู่ใต้แขนของพวกมันทำงานสัมพันธ์กันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นระบบการเคลื่อนที่แบบเดียวกันของสัตว์ตัวนี้ปลิงทะเลดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดาวทะเลไม่ใช่ปลาหรือปูแต่พวกมันเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปลิงทะเลนั่นเอง
10: แบบนี้เนี่ยการที่เจ้าจิ้งจกน้อยหางขาดแต่ว่ามีหางงอกมาใหม่แต่ก็ยังเป็นจิ้งจกตัวเดิมไม่ได้เป็นจิ้งจกตัวใหม่อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช่ไหมคะ
11: ถูกต้องเลยค่ะแพลวพูดถึงหางจิ้งจกที่ขาดครูก็นึกถึงวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อีกหนึ่งวิธีค่ะ
10: อะไรหรอคะ
11: นั่นก็คือการขาดออกเป็นท่อนค่ะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตค่ะที่มีเซลล์เรียงต่อกันเป็นสายยาวๆแต่ถ้าสายนั้นนะคะขาดออกจากกันเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆนะคะเซลล์ที่เหลือก็จะทำการเจริญแล้วก็แบ่งเซลล์ออกมาใหม่ค่ะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได
10: ้
11: ก็จะเจอในพวกหนอนตัวแบนแล้วก็สาหร่ายทะเลค่ะ
10: อย่างเช่นปะการังนี่ใช่ไหมคะ
11: ปะการังก็ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอในพวกปะการังเขากว้างก็คือพวกเป็นกิ่งพวกนี้นะคะก็คือเวลาที่มันหักออกจากกันน่ะก็จะทำการเจริญออกมาใหม่ค่ะ
10: แล้วพวกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบนี้ค่ะมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
11: ยังมีค่ะนี่คือการสร้างสปอร
10: ์สร้างสปอร์
11: ใช่ค่ะอย่างเช่นพวกเห็ดรามอสเฟิร์นพวกนี้ค่ะจะมีการสร้างสปอร์เล็กๆออกมาค่ะซึ่งสปอร์นี้นะคะจะมีน้ำหนักที่เบามากค่ะแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากเลยดังนั้นเวลาที่เขาปลิวแล้วแตกออกไปเนี่ยก็จะสามารถไปเจริญได้ค่ะถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีอันค่ะก็คือการสร้างเจมมูลซึ่งจะเจอในพวกฟองน้ำที่บางครั้งเนี่ยเราจะลึกถึงฟองน้ำถูตัวใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะฟองน้ำจะมีโครงสร้างแข็งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพลูพุนอยู่ด้านในซึ่งการสร้างเจมูนก็คือคล้ายกับการสร้างหน่อเล็กๆที่อยู่ด้านในค่ะก็จะมีเซลล์เล็กๆมากมายอยู่ในโครงสร้างแข็งอีกทีนึง
10: โอ้โหจะว่าไปการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าของกินของเราเนี่ยสามารถงอกมาใหม่ได้แบบนี้บ้างก็คงจะดีเหมือนกันนะคะเนี่ย
11: พูดถึงวิธีที่ทำให้ของกินสามารถเพิ่มจำนวนได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสวนผักคืนชีพนี่เลยค่ะกิจกรรมสวนผักคืนชีพ
10: ครูเชษฐ์คะนี่มันเศษผักที่พาเอาไปทำอาหารแล้วนี่คะ
11: ใช่ค่ะ
10: เอามาทำอะไรนะคะ
11: จะคืนชีพผักพวกนี้กันค่ะ
10: คืนชีพ
11: ใช่ค่ะ
10: คืนไงอ
11: ่
10: ะ
11: อ่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้มีผักอะไรบ้าง
10: ค่ะ
11: เริ่มที่แครอทหอมแขกผักกาดขาวหอมใหญ่บีทรูทต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะ
10: อือฮึค่ะ
11: อืมเวลาที่เด็กๆนะคะทำการหั่นผักแล้วเนี่ยก็จะเหลือค่ะอย่างเช่นแครอทนะคะก็จะเหลือส่วนบริเวณหัวใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะมีส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเด็กๆและนี่นะคะหอมแขกค่ะเวลาที่เราไปใส่ในยำแล้วนะคะสิ่งที่จะเหลือนั่นก็คือส่วนของรากค่ะกับลำต้นและนี่เลยค่ะผักกาดขาวเวลาที่เราใช้ใช่ไหมคะเราก็จะหั่นส่วนของใบออกไปแล้วก็จะเหลือส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเหมือนกันค่ะหอมใหญ่ก็จะเหมือนกับหอมแขกเลยค่ะก็จะเหลือส่วนของลำต้นกับรากไว้ค่ะ
10: ค่ะ
11: นี่เลยค่ะบีทรูทนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะนำไปปั่นเป็นน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือส่วนที่เป็นลำต้นกับส่วนของใบเล็กๆอยู่ค่ะนี่เลยค่ะต้นหอมค่ะถ้าใครนะคะไม่ได้กินทั้งต้นนะคะก็จะเหลือส่วนของรากนะคะแล้วก็ลำต้นบางส่วนเอาไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
10: เยอะเลย
11: ใช่ค่ะนี่ผักชี
10: ค่ะ
11: เวลาที่เรานำผักชีไปใช้แล้วนะคะนำส่วนใบไปแล้วเราก็จะเหลือส่วนของรากค่ะถ้าเรานำรากพวกนี้นะคะไปขยายพันธุ์สามารถทำให้ได้ใบผักชีขึ้นมาอีกนะ
10: ถ้าไม่เอาไปตำซะก่อน
11: ใช่ค่ะแต่กระทำสามเกลืออร่อยมากเลยนะคะ อ่ะต่อมาค่ะกระเทียม
10: ค่ะ
11: ปกติแล้วนะคะเราก็จะกินส่วนที่เป็นหัวใช่ไหมคะแต่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเกิดใบขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาใบกระเทียมเนี่ยไปใช้ได้
10: ใบกระเทียมเหรอคะโหปกติพวกเนี้ยเราทิ้งขยะหมดเลยนะคะเนี่ย
11: เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการคืนชีพให้มันค่ะแล้วเราจะได้ผักเอาไว้กินในช่วงโควิด-19กัน
10: ต้องรอดูซะหน่อยแหละ
11: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย

0: ครูเชษคะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ขนาดเราแช่น้ำไว้เพียง3วันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเริ่มจากหอมหัวใหญ่กันละกัน
0: ค่ะ
1: หอมหัวใหญ่นะคะก็จะเกิดรากขึ้นมาแล้วค่ะ
0: ยาวเลย
1: ใช่ค่ะหอมแขกก็เช่นกัน
0: นี่มีรากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอู้กระเทียม
0: โหมันกระเทียมก็มีรากงอกออกมาด้วย
1: ใช่แล้วก็เริ่มมีการแทงยอดออกมาแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวมีอะไรอีกนะ
0: นี่ค่ะ
1: บีทรูทค่ะ
0: โอ้มีใบตรงนี้ออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะมีใบอ่อนแล้วก็มียอดแตกออกมาเต็มเลยน้องๆ
0: โอ้โหดูต้นหอมกับผักชีสิคะเนี่ย
1: มีใบอ่อนแทงขึ้นมาเต็มเลยค่ะน้องๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่สามารถเด็ดเอาไปกินได้แล้วนะคะ
0: สุดยอดเลยนะคะเนี่ยยังไม่หมดค่ะมีนี่อีกด้วย
1: ผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวนะคะก็เริ่มมีใบใหม่ที่กำลังจะงอกขึ้นมาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้สักพักรากก็น่าจะงอกออกมาเช่นกัน
0: ต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าเอาผักต่างๆนะคะไปทำอาหารแล้วเราจะไม่ทิ้งเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศแบบง่ายๆเลยค่ะน้องๆหลังจากนี้นะคะพอน้องได้แล้วนะคะก็สามารถนำไปขยายต่อลงดินได้เลยนะ
0: โหต่อไปนี้นะคะก็ไม่ต้องออกไปซื้อเลยเราก็จะมีพืชผักสวนครัวเอาไว้กินที่บ้านด้วยน้องๆลองไปทำดูนะถ้าหากว่าของใครมีงอกแบบนี้ออกมาแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พี่พอกับครูเชษได้ชมกันด้วยนะคะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: น้องๆคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะคือการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ค่ะแต่ว่าจะใช้เซลล์ร่างกายในการเพิ่มจำนวนลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนพ่อกับแม่ทุกประการเลยค่ะแล้วก็ยังพบได้ทั้งในพืชแล้วก็สัตว์อีกด้วยนะคะ
1: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะมีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะการแตกหน่อค่ะการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกการสร้างสปอร์การสร้างเจมมูลรวมถึงการขาดออกเป็นท่อนด้วยนะคะ
0: กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ใน LabSir ท้าทดลองเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่พอขอเอาผักพวกนี้ไปลงดินก่อนดีกว่า
1: ดีเลยค่ะเราจะได้มีผักปลอดภัยกินกัน
0: ใช่แล้วค่ะคุณเช่ลงได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยหมดเลยนะโอเคจัดไปค่ะ

0: พี่ครีมนะคะนางสาวปิรดากิจอุบลค่ะเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเครื่องปรับอากาศนั่นเองหรือที่น้องๆเนี่ยรู้จักกันว่าแอร์ซึ่งบ้านน้องๆเนี่ยก็อาจจะมีกันใช่ไหมคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าแอร์เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเป็นอันดับที่2รองมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นเลยก็ว่าได้นะคะตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 5-13 บาทกันเลยทีเดียวถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพี่ครีมถ้าอยากใช้ให้ประหยัดเนี่ยต้องใช้ยังไงข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงแล้ววิธีการใช้ที่หนูทำอยู่เนี่ยผิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้ไปดูที่พี่กัปตันเลยเจอกันนะคะ
1: เมื่อกี้นะครับพี่ครีมได้พูดถึงเรื่องแอร์ไปว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟอย่างมากต่อไปพี่จะพาไปดูเรื่องของการประหยัดค่าไฟนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดแอร์นะครับเราต้องเปิดอยู่ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาครับและถ้าหากห้องมีสัดส่วนที่เล็กนะครับเราจะต้องเปิดเราจะต้องมีที่ปิดกั้นอย่างเช่นผ้าม่านพลาสติกครับหรือผ้าม่านเพื่อให้ในห้องไม่มีแสงลอดเข้ามาครับและลดอุณหภูมิความร้อนของในห้อง
0: ปิดแอร์นะคะน้องๆเนี่ยควรปิดแอร์เป็นระยะเวลา 15-30 นาทีก่อนเลิกใช้งานนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นนะคะการด้วยรีโมทนะคะจะทำให้ลดความชื้นลดการเกิดเชื้อราของตัวที่กรองแอร์นะคะส่วนการปิดที่เบรกเกอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียก็คือที่กรองแอร์จะตันไวเกิดความชื้นนะคะแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยไม่เย็นอีกด้วยการปิดแอร์ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเช่นน้องๆเนี่ยปิดเทอมไปเที่ยวตามวันหยุดเทศกาลนะคะก็พี่แนะนำให้ปิดที่รีโมทนะคะจากนั้นเนี่ยตามด้วยเบรกเกอร์เพราะว่าจะทำให้ป้องกันไฟตกไฟกระชากนะคะแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยจะไม่เปิดใช้เองอัตโนมัตินะคะก็คือจะไม่เปลืองไฟเลย
1: การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆนะครับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลงในสภาวะความร้อนเครื่องปรับอากาศจะเร่งความร้อนให้มากขึ้นตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะส่งผลโดยรวมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองทำงานมากกว่าการตั้งค่าเบื้องต้นครับ
0: คนนะคะพูดว่าการเปิดแอร์ร่วมกับการเปิดพัดลมเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงไหมพี่บอกเลยนะคะว่าจริงค่ะแต่จะมีวิธีการยังไงเนี่ยนั่นก็คือน้องๆ นะคะควรเปิดแอร์เพิ่มขึ้นอีก2องศาจากเดิมเนี่ยน้องๆเปิดอยู่ที่25องศาใช่ไหมคะให้เพิ่มไปอีก2นั่นก็คือ27องศานั่นเองจากนั้นนะคะให้ใช้พัดลมเนี่ยเปิดใช้งานพัดลมร่วมด้วยนะคะจะทำให้สภาวะอากาศในห้องเนี่ยเย็นทั่วถึงกันทั่วห้องนะคะจากการทดลองเนี่ยถือว่าจริงค่ะลดอัตราการสิ้นเปลืองได้จริงเลยทีเดียวโดยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่แค่100บาทถึง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะว่าไฟตกบ่อยเนี่ยมี2กรณีด้วยกันนั่นก็คือกรณีที่1จะนานๆเป็นทีนะคะก็คือไฟตกแบบนานๆเป็นทีนะคะน้องๆเนี่ยควรหยุดใช้งานก่อนนะคะแล้วก็ จนกว่ามั่นใจแล้วว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยเป็นปกติน้องๆถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมกรณีที่2นะคะก็คือเป็นบ่อยหรือว่าเป็นทุกวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยน้องๆเนี่ยควรให้ผู้ปกครองค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านส่วนข้อเสียนะคะที่เป็นระยะยาวเลยเนี่ยคือจะทำให้อายุการใช้งานของแอร์เนี่ยสั้นลงนั่นก็คือพังไหวนั่นเองนะคะเพราะว่าอัตราแรงดันนะคะของไฟฟ้าเนี่ยมีอัตราที่สูงหรือต่ำเกินตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือว่าระบบไฟฟ้าที่ทางไฟฟ้าเนี่ยกำหนดไว้นั่นเองค่ะ
1: ไม่เย็นอย่าเพิ่งเรียกชานะครับพี่มี3วิธีมาให้น้องๆกันวิธีที่1เช็ครีโมทแอร์ว่าอยู่ในโหมดปกติหรือเปล่าวิธีที่2ฟิลเตอร์เราควรล้างแผ่นกรองทุกๆสัปดาห์หรือเรียกช่างแอร์ทุกๆ6เดือนวิธีที่3เราควรเช็คว่ามีคนอยู่ในห้องมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราควรเช็คว่าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดไปหรือเปล่าถ้าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดมากเกินไปจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: ัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ชีมนะคะนางสาวปิรดากิลุบลค่ะพี่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะคะปีที่2นั่นเองสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป
0: ์วันนี้นะคะที่จะมาพูดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าระบบของเครื่องเนี่ยจะทำงานโดยการตรวจสอบระดับพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งถ้าหากมีแรงดันต่ำกว่า12โวลต์เนี่ยระบบนะคะจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและถ้าหากมีแรงดันมากกว่า12โวลต์นะคะระบบเนี่ยจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะ
1: แผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังแสงเข้มให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้แผ่นโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด330วัตต์พีคสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย300วัตต์หรือ300จูลต่อวีได้หากนำไปผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับหลอดไฟ3หลอดพัดลม1เครื่องครับ
0: ชาร์เจอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการประจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ลงสู่แบตเตอรี่นะคะเช่นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด180วัตต์พีคแรงดันปลายสายนะคะโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่24โวลต์สามารถต่อกับชาร์จเจอร์นะคะเพื่ออัดกระแสไฟฟ้าลงสู่แบตเตอรี่ในขนาด12โวลต์ให้ได้มีประสิทธิภาพค่ะแบตเตอรี่นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรงมีขนาดแรงดัน12และ24โวลต์น้องๆเนี่ยสามารถเห็นทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน12โวลต์นิยมใช้กับรถส่วนบุคคลทั่วไปและแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน24โวลต์น้องๆสามารถเห็นได้ตามรถพ่วงรถบัสหรือรถที่มีขนาดใหญ่ทั่วไปได้เลยค่ะอินเวอร์เตอร์นะคะเนอร์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า12โวลต์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่มีแรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์ค่ะ
1: ATS นะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเหมือนดังสะพานมีหน้าที่คอยส่งผ่านไฟฟ้าอัตโนมัติหากเกิดข้อผิดพลาดจะนำระบบไฟฟ้ามาจ่ายแทนที่อัตโนมัติ
0: ตำแหน่งการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะนั่นก็คือเต้ารับหรือที่น้องๆรู้จักกันนะคะก็คือปลั๊ก3ตานั่นเองสามารถรับการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะได้สูงสุดถึง 1,000 วัตต์เลยทีเดียวถ้าให้พี่เทียบเท่านะคะนั่นก็จะเป็นอย่างเช่นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะเป็นจำนวน10ตัวหรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นจำนวน25หลอดนั่นเองค่ะ
1: ในสภาวะไร้โหลดนะครับไฟฟ้าจะนำพลังงานจากแสงโซลาร์เซลล์ไปอัดใส่ในประจุแบตเตอรี่ส่วนสภาวะโหลดไฟครับจะนำพลังงานส่วนต่างของแผ่นโซลาร์เซลล์นำไปอัดใส่ประจุแบตเตอรี่เช่นกันครับพี่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการเพิ่มวัตต์มากขึ้นเราควรเพิ่มความจำของตัวเครื่องให้มากขึ้นตามเช่นกันแต่เครื่องก็จะรับภาระมากขึ้นส่งผลให้เครื่องมีน้ำหนักเป็นอย่างมากเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ตามลักษณะของการนำไปใช้งานครับ
0: และสุดท้ายนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กรอบค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดคุยบ้างคะ
1: โอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้แนวทางคำตอบเนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับโดยการคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นการจัดลำดับเชิงตรรกะนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระทั่งการสร้างสรรค์ปัญหาวิธีแบบทีละขั้นตอนนะครับซึ่ง computational thinking หรือแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนนะครับได้แต่นะครับการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับ decomposition นะครับการพิจารณารูปแบบ pattern recognition การพิจารณาสาระสำคัญ attention นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย decomposition ครับในส่วนตัวแรกที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ decomposition หรือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับในองค์ประกอบนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาระบบหรือแก้ปัญหาที่มันใหญ่ๆแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆหรือปัญหาย่อยๆแล้วค่อยๆแก้นะครับพูดง่ายเลยก็คือแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับหรือถ้าเป็นระบบงานนะครับก็จะแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันทำนะครับซึ่งในรายวิชาวิศวกรรมเราก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่แบ่งงานในเน็ตเวิร์กออกเป็น7ชั้นเราเรียกว่า OSI 7 Layer คุ้นไหม
0: คุ้นค่ะ
1: คุ้นเนาะชั้นบนสุดคือ
0: Application Layer ค่ะ
1: ดีใจลูกศิษย์จำได้นะครับใน OSI 7 Layer นะครับก็อย่างที่นันบอกนะครับว่าชั้นบนสุดคือ Application Layer นะครับชั้นรองลงมาก็คือ Presentation Layer นะครับชั้นรองมาอีกก็จะเป็น Session Layer นะครับแล้วก็ไป Transport Layer นะครับ Network Layer นะครับ Data Link Layer แล้วสุดท้ายก็เป็นphysical layer นะครับคราวนี้นะครับที่ต้องแบ่งออกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเน็ตเวิร์กนะครับมันต้องทำงานต่อๆกันนะครับเช่นเราต้องติดต่อผู้ใช้งานนะครับก็อยู่ในชั้น application layer นะครับรวมไปถึงนะครับชั้นล่างสุดที่ติดต่อกับสายแลนหรือว่าจะเป็นสายไฟเบอร์ก็ได้เป็น physical ก็ทำงานต่างๆกันนะครับแต่ละชั้นก็ทำงานประสานกันนี่นะครับก็คือแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ decomposition นะครับต่อกันในส่วนของ decomposition นะครับ decomposition ก็อย่างที่บอกนะครับคือแยกปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับอ่ะนั้นครับมา decomposition ทำอะไรได้บ้าง
0: การทำรายงานค่ะ
1: ยังไงครับ
0: ก็คือคนนึงจะหาเนื้อเรื่องคนนึงเรียบเรียงแล้วก็อีกคนพรีเซนต์ค่ะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เป็นทำงานกลุ่มใช่ไหมครับก็หาสักคนหนึ่งพิมพ์สักคนหนึ่งแล้วก็พรีเซนต์นะครับแบ่งงานหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับมีอะไรอีกครับแนะนำหน่อยสิเรื่องการแบ่งงาน
0: การทำความสะอาดค่ะ
1: ยังไงครับ
0: แบ่งให้คนนึงกวาดคนนึงถูแล้วก็คนนึงเก็บห้องเลยค่ะ
1: โอเคจะได้เสร็จไวๆเนาะทำกันไปนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้พูดถึงการทำงานปุ๊บก็ผมก็เลยคิดถึงในส่วนนี้ครับแบ่งเขตการปกครองเนาะประเทศไทยมีหมดกี่จังหวัดครับนั่น
0: 77ค่ะ
1: 77จังหวัดก็แบ่งจังหวัดออกเป็นแบ่งประเทศก่อนเนาะออกเป็นภูมิภาคใช่ไหมมีภาคอะไรบ้าง
0: มีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคแบ่งกันก็แบ่งออกเป็นจังหวัดอีกเนาะจังหวัดแบ่งออกเป็น
0: อำเภออ
1: ำเภอแบ่งออกเป็น
0: ตำบล
1: ตำบลแบ่งออกเป็น
0: หมู่บ้านค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็จะทำงานให้มันคล่องตัวกว่าเนาะกว่าจะสั่งทีเดียวจากทั้งประเทศนะครับนั่นครับถ้าผมยกตัวอย่างในส่วนของถ้าเกิดเราจะทำผลิตภัณฑ์ขายสักอันนึงเป็นน้ำพริกเผานันจะแบ่งยังไงบ้างครับว่าให้ที่บ้านช่วยหน่อยว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาใช้ดีของโพสิชันช่วยแบ่งปัญหาใหญ่ๆเป็นปัญหาย่อยๆเชิญครับ
0: ก็คือคนนึงจะเป็นคนทำคนแพ็คงานคนส่งคนขายแล้วก็คนทำบัญชีค่ะ
1: โอเคก็แบ่งหน้าที่กันไปเนาะจะได้ไม่หนักมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดีของโพสิชันในชีวิตประจำวันนะครับโอเคนะครับในส่วนของ decomposition นะครับที่เราแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาเองก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานด้วยนะครับถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทประธานบริษัทนะเป็น president นะครับก็จะมี vice president ด้วยก็คืออัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหนุ่มน่าจะคุ้นนะครับเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรเบื้องซ้ายก็คือพระ
0: โมคคัลลานะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับนะครับพระสารีบุตรถูกยกย่องว่ามีความเป็นเลิศทางด้าน
0: สติปัญญา
1: ครับส่วนพระโมคคัลลานะมี การยกย่องเป็นเรื่องทางด้าน
0: อิทธิฤทธิ์ค่ะ
1: โอเคนะครับแสดงว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรายังมีอยู่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับทั้งสองท่านเองก็ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็คือเหมือนกับวาน strategy เนาะกลยุทธ์นะครับในการช่วยให้ศาสนาพุทธศาสนารุ่งเรืองนะครับ

0: ต่ว่าในส่วนของจุดที่น่าสนใจก็คือส่วนของพระโมคคัลลานะนะที่ถูกยกย่องว่ามีฤทธิ์มากนะครับก็มีเรื่องเล่ามาบอกว่านะครับในบั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยนะครับท่านถูกโจรทำร้ายถึงขนาดกระดูกแหลกละเอียดนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยคิดว่าท่านได้ตายแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ตายนะท่านใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยในการผสานกระดูกแล้วก็เหมือนกับไปกราบลาพระพุทธเจ้าในการนิพพานนะในการนิพพานนะครับก็เลยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระโมคคัลลานะถึงรับกรรมหนักขนาดนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าบอกว่าหลายชาติมาแล้วนะครับที่พระโมคคัลลานะเนี่ยนะครับเป็นลูกชายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อคำพูดของเมียที่บอกว่าพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยเป็นภาระก็เลยให้พระโมคคัลลานะณตอนนั้นนะครับหลอกพาไปแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้กรรมมาเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยชาตินะครับเพราะว่าโดยความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยกรรมทั้ง5อย่างเนี่ยที่ไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพุทธเจ้าแม้ห่อเลือดนะครับแล้วก็ทำสองแตกแยกเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้นะครับแต่ว่าพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้มาเป็นร้อยชาติแล้วแต่ว่าในส่วนของเศษเสี้ยวของการที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทำให้พระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับกรรมหนักนะครับถึงแม้พระโมคคัลลานะจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ตามนะครับกรรมเก่าก็ยังตามมาณชาตินั้นนะครับโอเคแต่ว่าในเมนหลักของเราตอนนี้นะครับเราพูดถึงส่วนของไปดีคอมโพสิชันเนาะก็พูดถึงในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับที่รองมาจากพระพุทธเจ้านะครับจะแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายนะครับก็เป็นการแบ่งแบบดีคอมโพสิชันนั่นเอง
1: ค่ะในวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ decomposition การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กอบค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: โอเคครับวันนี้ก็ยังอยู่ในประเด็นของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยที่เราไม่เน้นที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นที่ตัวบุคคลที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นเรื่องของการจัดลำดับแบบเชิงตรรกะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นนะครับขั้นที่แล้วเราพูดถึงนะครับดีคอมโพสิชันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะพูดอีกตัวนึงครับก็คือแพทเทิร์นรีคอมโพสิชันหรือการพิจารณารูปแบบนั่นเองตัวที่2ที่เราคุยกันนะครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนะครับซึ่งความหมายของตัวนี้นะครับจะใช้แก้ปัญหาในลักษณะที่ดูว่าปัญหามันมีอะไรที่มันซ้ำกันไหมนะครับจะได้ดูว่านะครับที่มันซ้ำกันมันมีการแก้ปัญหายังไงนะครับที่จะได้หาวิธีการที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับหรือเข้าไปสู่กระบวนการที่แก้ปัญหาที่มันซ้ำกันนะครับเพราะเขาบอกว่าการที่มันซ้ำกันเนี่ยน่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการเขียนโปรแกรมเนาะฝั่งเราเนาะเขียนโปรแกรมนะครับถ้าสมมติผมอยากเขียนภาษาจาวานะครับ bin out ชื่อสุชานันสักร้อยบรรทัดหนูจะเขียน sysm bin out สักร้อยบรรทัดไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ถ้ามันทำงานซ้ำกันอย่างเงี้ยหนูทำไงครับ
1: ก็จะเขียนเป็นลูป for ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับอย่างสายของคอมพิวเตอร์เราก็รู้สึกว่าถ้ามันซ้ำกันบ่อยๆเนี่ยเราก็เขียนแยกไปฟังก์ชันหรือใช้ลูป for เข้าช่วยนะครับมันจะได้เอาตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยทำงานไปเหมือนกันนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ pattern recognition นะครับคือพยายามหาจุดที่มันซ้ำกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสายของซอฟต์แวร์ develop หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของ design pattern อยู่นะครับเพราะเขาเชื่อว่านะครับปัญหาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่แล้วถ้าเกิดใช้ pattern เดียวกันแก้ปัญหาเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับเพราะนั้นเขาก็เลยให้เรียนเรื่องของ design pattern ในการช่วยเขียนโปรแกรมนะครับแก้ไขปัญหาตรงส่วนนั้นนะครับในส่วนของ pattern recognition นะครับก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นนั่นตอนนี้อยู่ปีอะไรละ
1: ปี3ค่ะ
0: เรียนที
1: ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: เด็กราชภัฏสะกดถูกไหมราชภัฏใช้ตอประตักหรือดอชดา
1: ไม่แน่ใจ
0: โอเคงั้นการแพทเทิร์นดีไว้นะครับตัวสะกดส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นดอชดาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นคำแรกนะครับเช่นกฎหมายใช่ไหมกฎอยู่ข้างหน้าเนาะกฎบาทนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์พวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวดอชดาหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตอประตักก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้กฎอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้ากฎอยู่ข้างหลังเช่นว่าปรากฏนะครับตรงนี้ก็เป็นตอประตักแล้วนะครับหรือกบฏก็เห็นไหมบทอยู่ข้างหลังก็เป็นตอประตักเพราะนั้นใช้แพทเทิร์นนี้นั้นตอบได้ได้หรือยังครับว่าราชภัฏเราควรจะใช้ตอประตักหรือดอชดา
1: ใช้ตอประตักค่ะ
0: เพราะว่าม
1: ันอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ข้างหลังเนาะเพราะนั้นเขียนให้ถูกนะครับเราเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วนะครับเราก็ต้องใช้คำสะกดให้ถูกต้องนะครับราชภัฏใช้ตอประตักนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างนันรู้จักคำว่ากิโลไหมเคยได้ยินเนาะ
1: ใช
0: ่ไปซื้อของ1กิโลกรัมนะครับความหมายของมันคือกี่กรัมครับ
1: 1,000 กรัมค
0: ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่ากิโลคือ 1,000 เพราะฉะนั้นอย่างอื่นพันด้วยเช่นไปวิ่ง1กิโลเมตรก็วิ่งทั้งหมด
1: 1,000 เมตรค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เผาผลาญไปได้1กิโลแคลอรี่ก็เผาผลาญไปทั้งหมด
1: 1,000 แคลอรี่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นมั้ยถ้าเรารู้แล้วว่ากิโลคืออะไรเพราะนั้นไปเจอตัวอื่นเราก็รู้แล้วว่ามันคือ 1,000 นะครับอ่ะเป็นตัวเลขอีกนะครับเคยได้ยิน17 โทร 4มั้ย
1: เคยค่ะ
0: A7 โทร4คืออะไรครับ
1: ก็คือรูปแบบวรรณยุกต์ที่ไม้ A7 ที่ไม้โทร4ที่ค่ะ
0: ใช้ในไหนอ่ะ
1: ในโครง4สุภาพค่ะ
0: นะครับเดาไม่ผิดหนูต้องท่องอันนี้แน่เลยเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: เริ่มเลยจ้ะ
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่า2เขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่2พี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อค่ะ
0: อันนี้ก็โครง4สุภาพเนาะมันมีโครงบทอื่นอีกนะครับที่เอกจะโทร4เหมือนกันนะครับอันนี้จากนิราณรินนะครับจากมาริ้วล้ำลำบางบางยี่เรือราพางพี่พร้องเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาบางบ่อรับคำคล้องข้าวน้ำตาพอนี่ก็เอกจะโทร4อีกเพราะนั้นถ้ารู้ว่ามีเอกอยู่7ตำแหน่งโทอยู่4ตำแหน่งบอกได้เลยว่าเป็น
1: โครง4สุภาพค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบนะครับแพทเทิร์นรีคอมบิเนชั่น
1: อาจารย์คะอย่างพูดถึงเรื่องโครง4สุภาพ เสียงหรือเสียงแล้วหนูแค่ว่าเป็นเรื่องของวิริพะโลแต่หนูยังไม่ทราบรายละเอียดอาจารย์พอเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: อ๋อที่ท่องเมื่อกี้คือเสียงหรือเสียงแล้วคือท่องรู้แต่ว่าไม่รู้รายละเอียดข้างในใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเคนะครับวิริพะโลพูดถึงเมือง2เมืองครับเมืองของพะโลกับเมืองของพระเบื้องพระแพงเขียนนะที่หนูท่องเนี่ยคือพระเบื้องพระแพงท่องครับอ่ะเป็นคนพูดเนาะเป็นคนพูดนะครับคือจริงๆแล้วเมืองของพระรอเนี่ยคืออยู่ไกลกันนะเนาะกับเมืองของพระพึ่งพระแพงนะครับแต่ว่าพระรอหล่อมากแต่ว่าจริงๆก็เลยมี FC ไปแบบถ่ายรูปไม่มีเนาะเมื่อก่อนถ่ายรูปใช้วิธีการวาดภาพเนาะพอวาดภาพปุ๊บก็ภาพกระจายแล้วสมัยนี้ก็เป็นพวก Twitter นะ Facebook Social ไปนะครับฝั่งอีกเมืองนึงคือเมืองพระพึ่งพระแพงเห็นพระรอปุ๊บเกิดอาการกรี๊ดเนาะกรี๊ดปุ๊บก็ไม่เป็นอันกินอันนอนนะครับพี่เลี้ยง2คนก็เลยถามพระเพื่อนพระแพงพระเพื่อนพระแพงก็เลยพูดว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยก็หมายความว่าไอ้ที่เขาพูดกันเนี่ยพี่พอจะรู้มั้ยเสียงย่อมยศใครทั่วล่าก็คือเขาอวยกันน่ะแบบว่าหล่อมากหล่อจริงๆนะ2เขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่2เขื่อในที่นี้ก็คือ2พี่เลี้ยงเนาะเขื่อคือสัมมนาบุตรที่2นะครับ2พี่อ่ะ2ท่านนะ2เขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่ก็คือเฮ้ยไปอยู่ไหนมาหลับหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับ2พี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่ออย่าได้ถามเผื่อเผื่อในนี้คือสัมมนาบุตรที่1ก็คือพวกหนูอ่ะพวกพระเพื่อนพระแพงเนาะ2พี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อคือคิดเอาเองแล้วกันที่ว่าทำไมแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอย่าถามพวกหนูเลยอ่ะถ้าหนูเป็นพี่เลี้ยง2คนหนูทำไงฮะ
1: หนูจะช่วย
0: เนาะก็คนที่เลี้ยงมากินไม่ได้นอนไม่หลับหนูก็ต้อง
1: ช่วย
0: ก็เลยกลายเป็นปล่อยไก่ฟ้าเนาะก็เลยกลายเป็นพระรอตามไก่นะครับก็ไปเจอกันที่หลังวังนะครับก็เลยกลายเป็นพบรับกันระหว่าง2 3 2 3 3 3ก็คือพระเพื่อนพระแพงแล้วก็พระรอนะครับพอเดาได้ไหมในเมื่อ2เมืองมันไม่ถูกกันตอนจบจะเป็นไง
1: ไม่สมหวังหรือเปล
0: ่
1: าคะ
0: ใช่นะครับสุดท้ายก็ไม่สมหวังครับก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ตายหมดนะครับเขียนนอกนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรนะเอกเจ็ด โทร4นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดผิดเอ่ยนะครับแพทเทิร์นและคอนดิชัน

0: ค่ะวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ pattern recognition การพิจารณารูปแบบวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิป สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่อนค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนันนะครับ
0: วันนี้เราจะมีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
1: ก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับเรายังอยู่ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ นะครับหรือ computational thinking ครับซึ่งแนวคิดเชิงคำนวณ นะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นไปที่บุคคลสามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาอย่างทีละขั้นนะครับเราพูดถึงองค์ประกอบ4 อันนะครับซึ่งแต่เราพูดไปแล้ว2 อันนะครับก็คือ decomposition กับ pattern recognition นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของอีกตัวหนึ่งครับคือการพิจารณาสาระสำคัญหรือ attention ครับมาถึงตัวที่3แล้วเนาะนะครับตัวที่3ของเราก็คือตัว attention นะครับหรือการพิจารณาสาระสำคัญนะครับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะครับก็คือให้รู้จักเก็บแค่ข้อมูลสาระสำคัญของข่าวสารหรือตัวประเด็นหลักๆที่เราสนใจนะครับตัว attention เนี่ยนะครับชื่อมันคุ้นเนาะมันอยู่ใน OOP อ่ะครับที่เราเรียน OOP คือ
0: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุค่ะ
1: นะครับ OOP หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยก็คือ Object Oriented Programming นะครับซึ่งถ้ามาทางสายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องได้เรียนอยู่แล้วนะครับมันประกอบไปด้วย4เสาหลักนะครับตั้งแต่ Attention Encapsulation Inheritance แล้วก็ Polymorphism เนาะนะครับตัวเนี้ยนะครับตัว Abstract เนี่ยนะครับก็ขอแค่ว่าเวลาคุณจะเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับคุณจะเรียกใช้เมธอดหรือฟังก์ชันอะไรนะครับเรียกให้มันถูกนะครับใส่พาราเมเตอร์ให้มันครบโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าในฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยจะทำงานยังไงนะขอแค่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรใส่พาราเมเตอร์อะไรแล้วก็คืนค่าเป็นอะไรมานะครับแค่นั้นก็พอนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับที่เราเรียกว่า attention นะครับในส่วนของ attention นะครับที่เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนั้นครับเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ attention
0: ก็การเขียนแผนที่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้ามีถนนมีโค้งเยอะๆแล้วก็จะไม่เขียนโค้งทุกโค้งให้เขียนเป็นเส้นตรงไปก็ได้ค่ะแล้วก็การเขียนไฟแดงถ้าเกิดว่าเราผ่านสี่แยกไฟแดงเราไม่ต้องเขียนทุกจุดก็ได้ค่ะเขียนแค่ว่าเป็นสี่แยกไฟแดงมีไฟแดงแค่1อันเพื่อให้เขารู้ค่ะ
1: โอเคก็เหมือนกับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนต้นไม้ไม่ต้องเขียนใบหญ้าที่มีอยู่รอบๆทางนะครับก็รู้แค่ว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับก็ตรงไปแล้วมี4 แยกเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะทำอะไรได้อีกครับ attention
0: การบรรยายลักษณะตัวการ์ตูนค่ะเช่นโดเรมอนนะคะก็จะบอกว่าเราจะพูดว่าเป็นตัวกลมๆสีฟ้าๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคก็รู้แล้วว่ากลมๆสีฟ้าก็น่าจะเป็นโดเรมอนเนาะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับไม่ต้องบอกลงลึกถึงเป็นมีหนวดข้างละ3 เส้นเนาะอันนั้นก็ละเอียดไป attention นะครับ attention ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเช่นเวลาเราฟังข่าวนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็มีพยากรณ์อากาศเรื่องฝนตกบ่อยหรือมีพายุเข้าเราไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างครับนั่น
0: ก็จะดูว่าภายใน 1-2 วันนี้มีฝนตกหรือเปล่าอย่างลพบุรีแล้วอยู่ลพบุรีแล้วก็จะดูแค่จังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคถึงแม้ว่ามีพยากรณ์ภาคเหนือภาคใต้เนาะก็ฟังแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดแค่จังหวัด
0: ลพบุรี
1: ทำไมเอ่ย
0: ว่าเราอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้
1: ลพบุรีเนาะโอเคนอกจากนี้นะครับยังเอาไปใช้ในส่วนของคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะครับเช่นถ้าผมถามนันว่า1+2+3+4+5ได้เท่าไหร
0: ่ก็จะได้1+2=3 3+3=6 6+4=10แล้วก็10+5=15ค่ะ
1: โอเคแค่1-5ก็ยังบวกได้เนาะถ้าเกิดผมบอกว่าเอา1+1=10ล่ะได้เท่าไหร่ทำได้ไหม
0: มีสูตรค่ะ
1: ว่ามาเลย
0: ก็จะเป็น n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น1+1=10แทน n เป็น
0: 10ค่ะ
1: ก็จะกลายเป็น
0: 10คูณด้วย11ส่วนด้วย2ค่ะ
1: ออกมาเป็น
0: 55ค่ะ
1: โอเคเห็นไหมครับเราก็จำแค่สูตรไปเนาะก็ไม่ต้องสนใจว่าจะ1+10 1+10 1+100ก็แทนค่า n เป็นนั้นเช่นถ้าเกิดผมบอกว่า1+100ครับแทนค่าเป็นยังไงครับ
0: ก็จะเป็น100คูณด้วย101ส่วนด้วย2ค่ะ
1: โอเคนี่ก็เป็น attraction นะครับเอาเฉพาะส่วนสำคัญนะครับรายละเอียด

0: ย่อยก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับ attraction เนาะก็จำเฉพาะสิ่งสำคัญสำคัญนะเนาะเหมือนเวลาหนูไปอ่านเรื่องอะไรหนูก็จับแต่ประเด็นสำคัญสำคัญนะครับผมมั่นใจว่าหนูน่าจะอ่านวรรณกรรมมาเยอะเนาะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ถามหน่อยเพราะว่าพูดถึงโดเรมอนไปเนาะแต่นี้ไม่ใช่โดเรมอนเป็นอุเฮตานหนูรู้จักเวตานเนาะ
1: ค่ะรู้จักค่ะ
0: เวตานเป็นยังไง
1: จะเป็นปีศาจที่ห้อยหัวอยู่ต้นอโศกแล้วจะมีผู้ชายคนนึงพยายามที่จะมาจับเขาให้ได้แต่ว่าเรื่องมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: โอเคเนาะแล้วคล้ายๆโดเรมอนเนาะก็มีหลายๆตอนแต่โดเรมอนเป็นตัวสีฟ
1: ้
0: าเนาะแต่อันนี้เวตานเป็นมอนสเตอร์เนาะเป็นมอนสเตอร์นะห้อยหัวอยู่ที่ต้นอโศกนะครับก็โอเคหนูก็จำได้ attraction ก็คือหนูก็จำเนื้อเรื่องได้ถูกต้องมันวนไปวนมานี่แหละนะครับผมบอกว่ามันเป็นนิทานซ้อนนิทานอยู่25เรื่องเนี่ยนะครับคือเวตาเนี่ยต้องถูกจับนะครับจับไปเหมือนขจับนะครับโดยคนหนึ่งที่หนูเข้าใจนั่นแหละก็คือพระวิกรมาทิตย์นะครับคราวนี้เวลาจับเนี่ยก็เดินขึ้นไปจับนั่นแหละแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าห้ามคุยกับเวตาระหว่างเดินทางเนาะเพราะนั้นเวตาก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้พระวิกรมาทิตย์ก็จะเผลอพูดแล้วก็เลยเวตาบินกลับไปที่ต้นอโศกเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องนึงผมเลยอยากเล่าให้ฟังเนาะหนูจะได้แบบเผื่ออยากไปอ่านต่ออีก24เรื่องเรื่องนั้นเขาบอกว่านะครับมีหญิงสาวงามคนนึงนะครับมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนาะก็คือถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วก็เลยไปหาชายที่คู่ควรมาให้นะครับพอมาถึงที่บ้านนะก็เจอกัน3คนเลยพอไปหากันนะพ่อแม่พี่ชายนะครับก็แย่งหญิงสาวกันนะครับแย่งไม่ได้ไม่ทันไรหญิงสาวก็ถูกงูกัดตายก็เผาศพทำพิธีไปนะครับชายคนแรกก็เก็บกระดูกไปนะเป็นที่ระลึกนะครับชายคนที่2เก็บแค่เท่าธุลีเนาะนะครับชายคนที่3ไม่เก็บอะไรไปเลยแต่ชื่อวิจาริกแสวงบุญนะครับระหว่างที่จาริกแสวงบุญก็ไปเจอวิธีการชุบชีวิตคนตาให้ฟื้นมานะครับครบปีกลับมาเจอกันที่บ้านหญิงสาวนะครับชายคนที่1ก็วางเท่ากระดูกชายคนที่2ก็โรยนะครับโรยเท่านะครับเท่าธุลีไปนะครับชายคนที่3ก็สวดมนต์นะครับเพราะว่าลายเวทนะครับชุบชีวิตหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมปัญหาเกิดอีกแล้วครับนั้นหรือว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แย่งกันเหมือนเดิม
0: ใช่แย่งกันเหมือนเดิมนะครับพอแย่งกันเหมือนเดิมปุ๊บนะครับเวตาลก็เลยถามพระวิกรมาทิตย์ว่าใครควรจะได้หนูว่าไง
1: หนูว่าคนที่3
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขาชุบชีวิตให้ฟื้นคืน
0: นะครับแต่พระวิกรมาทิตย์ไม่ได้ตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าชายคนที่ควรได้ก็คือชายคนที่2ที่เก็บแค่เท่าธุลีไปนะครับก็เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ชุบชีวิตเนี่ยเหมือนให้กำเนิดไงคนให้กำเนิดเราเรียกว่าเป็น
1: พ่อแม่
0: ก็แต่งงานกับลูกไม่ได้นะครับชายคนที่1ที่เอาเท่ากระดูกไปเขาบอกว่าคนที่เก็บเท่ากระดูกเนี่ยเหมือนลูกเนาะลูกก็แต่งงานกับ
1: พ่อแม่ไม่ได
0: ้อีกเพราะฉะนั้นชายคนที่2ก็คือสัตว์เสมอกันก็เลยได้ชายคนที่2ซะงั้นอันนี้รายละเอียดของเวตาลเนาะแต่หนูจําแค่ attraction ก็ถือก็บอกว่าเวตาลคือ
1: เป็นปีศาจค่ะที่ห้อยหัวอยู่ใต้ต้นอโศก
0: แล้วก
1: ็ถูกจับ
0: วนไปวนมานะครับอ่ะ attraction ก็ประมาณนี
1: ้ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณComputational Thinking ในส่วนของ Abstract การพิจารณาสาระสำคัญวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กอกค่ะ
0: ค่ะสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ครับวันนี้เป็นองค์ประกอบอันที่4อันสุดท้ายของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับก็เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์จนถึงบุคคลทั่วไปนะครับในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนะครับการคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับสามารถใช้ในเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะก็ได้หรือการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีความสร้างสรรค์ในวิธีการแก้ปัญหาอย่างทีละขั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเราพูดกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าทั้งเรื่อง decomposition pattern recognition attraction นะครับวันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองโอเคครับนันเรามาเริ่มพูดคุยในตัวสุดท้ายของตัว computational thinking นะครับก็คือตัวอัลกอริทึมเนาะนะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยความหมายของมันจริงๆแล้วก็คือขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับหรือพูดง่ายเลยหนูจะต้องออกแบบขั้นตอนให้ได้ว่า1 2 3ต้องทำอะไรนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน

0: นะครับซึ่งในสายวิศวะเราก็มีวิชาเรียนเนาะวิชานั้นก็คือ
1: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมค่ะ
0: นะครับวิชาพวกนี้นะครับก็จะเป็นให้เราออกแบบขั้นตอนเนาะนะครับซึ่งบทแรกๆก็จะเป็นเรื่องของโฟลชาร์ตจำโฟลชาร์ตได้เนาะ
1: จำได้ค่ะ
0: ก็จะเป็นยังไงครับโฟลชาร์ต
1: ก็จะเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา
0: เป็นขั้นๆลงมาแล้วลูกศรก็จะชี้ๆกั

0: ก็จะเป็นรหัสเทียมคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนจะได้อ่านได้นะครับไม่ได้อิงภาษานะครับคราวนี้นะครับในตัวอัลกอริทึมเองเนี่ยมันมีหลายอัลกอริทึมมากนะครับซึ่งในวิชาที่ที่นันพูดไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรียนหลากหลายนันลองยกตัวอย่างมาได้ไหมเรียนอะไรไปบ้างอัลกอริทึม
1: ที่เรียนไปแล้วก็จะมีคิวค่ะแล้วก็ binary tree แล้วก็ sorting
0: เนาะพวกนี้ก็จะเป็นสายที่เป็นสายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้เรียนนะครับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมนะครับแต่ส่วนอื่นที่เอาไปใช้งานก็ยังมีได้อีกนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วอัลกอริทึมความหมายของมันก็คือออกแบบขั้นตอนให้ได้ครับว่า1 2 3ทำอะไรนะครับมาต่อในส่วนของอัลกอริทึมกันนะครับอัลกอริทึมคือขั้นตอนวิธีการเนาะนะครับคราวนี้ขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันได้บ้างแหละนะครับนั่นยกตัวอย่างสักอันสองอันสิว่าไปยังไงกับอัลกอริทึมดี
1: การไปเที่ยวค่ะการวางแผนไปเที่ยวก็คือดูวันเวลาในการไปและกลับดูงบประมาณและดูสถานที่ค่ะ
0: ก็แบ่งออกไปตั้งแต่วางแผนเนาะแล้วก็ไปดูว่าเงินเหลืออะไรไหมก็หนึ่งสองสามนะนั่นเคยเห็นพวกเขียนเป็นสเต็ปไหมหนึ่งสองสามต้องทำตามอันนั้นอยู่หอไหม
1: อยู่ค่ะ
0: อยู่หอนะครับเคยใช้เครื่องซักผ้าที่อัตโนมัตินะ
1: เคยค่ะ
0: เขาจะเขียนว่าอะไรบ้างคะอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนนะครับหรืออัลกอริทึมในการซักผ้าแบบเหลี่ยมเนาะเริ่มเลย
1: ขั้นตอนแรกก็จะให้นำผ้าใส่เครื่องลงไปค่ะขั้นตอนที่สองจะเป็นการนำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้าใส่เครื่องขั้นตอนที่สามปิดฝาและทำการหยอดเหรียญค่ะส่วนขั้นตอนที่สี่ก็กดปุ่มสตาร์ทเริ่มได้ค่ะ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขาบอกเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับอะไรที่เป็นขั้นตอนวิธีซ้ำๆเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับไม่จำเป็นต้องคิดในส่วนของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะเอาแค่แบบตัวที่เขาเขียนไว้ว่าต้องทำยังไงหรือซ้ำๆนะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าอัลกอริทึมนี่แหละนะครับเครื่องซักผ้านะครับเขาก็จะเขียนว่า1 2 3ทำอะไรนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะมีให้เนาะว่า1 2 3ทำอะไรบ้างนะครับพวกนี้แหละก็เรียกว่าอัลกอริทึมไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะอัลกอริทึมนะครับชีวิตส่วนใหญ่เราก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วเรามีขั้นตอนอะไรอีกไหมที่อยากจะโชว
1: ์การทำกับข้าวค่ะ
0: ทำเป็นด้วย
1: ทำเป็น
0: อ่ะโชว์อะไรครับขั้นตอนการทำกับข้าว
1: การทำผัดกะเพราค่ะก็คือขั้นตอนแรกเราจะเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการทำใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมและพริกลงไปค่ะตามด้วยหมูสับและตามด้วยผักหลังจากนั้นก็ทำการปรุงค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ตักใส่จานก
1: ิน
0: เนาะก็เป็นขั้นตอน1 2 3นะครับหมายความว่าถ้าเราคิดออกมาได้ว่าทำอะไรก่อนและหลังนะครับก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้แล้วนอกนี้นะครับคนอื่นก็จะเอาขั้นตอนเราไปแก้ปัญหาที่เจอเหมือนกับเราได้ด้วยพูดทิ้งท้ายเมื่อกี้เราบอกว่าทำอะไรนะผัด
1: กะเพรา
0: ผัดกะเพราอ่ะมีอัลกอริทึมทำผัดกะเพราเนาะเป็นขั้นตอนนะครับคราวนี้นอกจากผัดกะเพราผมชวนทำอันนี้ดีกว่าน้ำอมฤตรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: น้ำอมฤตคือ
1: น้ำที่กินแล้วเป็นอมตะ
0: ไม่แก่ไม่ตายนะครับวิธีการทำน้ำอมฤตเขาบอกว่านะครับเรื่องเล่าเขาบอกว่าต้องไปกวนเกษตรสมุทรนะครับให้มันออกมาเป็นน้ำอมฤตนะครับวิธีการกวนเกษตรสมุทรก็เหมือนกับหนูกวนขนมแหละเอาเสาไปไว้ในน้ำเนาะแล้วก็กวนไปนะครับเขาไม่มีเสาไม้ขนาดนั้นเนาะไม้พายขนาดนั้นแล้วเขาเลยไปเอาอะไรที่มันใหญ่ก็คือเขาพัสดุเมนครับแล้วก็หาเชือกมาพันเขาพัสดุเมนครับจะได้ปั่นได้เนาะปั่นให้น้ำมันหมุนๆนะครับหนูว่าเขาเอาอะไรแทนเชือกดิสมัยก่อน
1: พญานาคค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พญานาคเนาะก็เป็นพญาในตนนคราชนะครับก็พันเขาพัสดุเมนนะครับแล้วก็ให้สองฝั่งนะครับช่วยกันดึงนะครับสองฝั่งที่ว่าคือฝั่งอสูรกับฝั่งเทพนะครับช่วยกันดึงนะครับกวนสมุทรนั่นเองนะครับสมุทรก็คือมหาสมุทรนะเนาะนะครับหนูว่าฝั่งไหนได้อยู่ฝั่งหัวของพญานาค
1: หนูว่าฝั่งเทวดา
0: เทวดาเนาะเทพเนาะผิด เพราะว่าเทวดารู้ว่าฝั่งหัวเนี่ยนะครับจะต้องมีพิษของพญานาคออกมานะครับก็เลยกิโกบอกให้ฝั่งพวกอสูรไปอยู่ฝั่งหัวซะตัวเองก็มาจับหางนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับกวนกันไปเป็นพันๆปีเนาะระหว่างที่กวนไอเทมดอกจ้ามีพวกอาวุธนะพวกชุดชวดยาพานะดอกเนาะมีน้ำอสอมดอกออกมาด้วยนะดอกไอเทมเยอะเลยนะครับคราวนี้พอใกล้เวลาที่จะน้ำอมฤตเสร็จนะครับก็เทวดาเนาะเป็นคนดีอยากได้น้ำอมฤตไว้คนเดียวฝ่ายเดียวนะครับก็เลยมีเทพปลอมเป็นนางอักษรก็พานางอักษรไปยั่วยวนพวกอสูรพวกอสูรก็เลยตามนางอักษรไปนะอริสก็เลยตกกับพวกเทวดาอย่างเดียวแต่มีอสูรอยู่ตนนึงปลอมเป็นเทวดาไปร่วมกินน้ำด้วยก็คือราหูรู้จักราหูไหม
1: ทราบค่ะเราทราบอยู
0: ่ราหูไง
1: ราหูอมจันทร์
0: อ่า

0: ใช่เพราะว่าราหูเนี่ยนะปลอมเป็นเทวดาไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปกินน้ำปุ๊บมีพระจันทร์กับพระอาทิตย์ครับจับได้ว่าเป็นอสูรปลอมมาก็เลยไปฟ้องนะมีเทพองค์นึงก็เลยคว้านจับตัดครึ่งเลยตัดครึ่งราหูเลยคิดว่าราหูตายไหม
1: ไม่ตายค่ะ
0: ทำไม
1: เขาดื่มน้ำอมฤตไปเลย
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วเป็นความโชคร้ายนะเนาะในโชคดีเนาะที่ดื่มน้ำไปแล้วก็เลยไม่ตายแต่ก็คือขาดครึ่งเพราะนั้นราหูก็เลยโกรธหรือว่าโกรธใคร
1: พระอาทิตย์กับพระจันทร์ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขานำเรื่องนี้ไปฟ้อง
0: เนาะแทนที่เราได้กินดีๆเนาะไปฟ้องนะครับก็เลยเจอพระอาทิตย์กับพระจันทร์เมื่อไหร่ก็จะเข้าไปกืนกินเพราะโกรธก็เลยกลายเป็นที่มาของว่า
1: สุริยราคากับจันทรุปราคา
0: เราเรียกมันว่าราหู
1: อมจันทร
0: ์นั่นเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอัลกอริทึมทำน้ำอมฤตนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้ในแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinkingในส่วนของอัลกอริทึมหรือการออกแบบอัลกอริทึมค่ะขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมลูกบิดนะคะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือไขควงหัวแฉกนะคะไขควงหัวแบนแล้วก็ค้อนค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะคะก็จะเป็นลูกบิดที่ซื้อมาใหม่นะคะโดยชิ้นส่วนข้างในนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นฝารองลูกบิดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวยึดตัวหลักนะคะที่เชื่อมกับประตูไม้แล้วก็เราก็ต้องขันน็อตเข้าตรงรูตรงนี้นะคะเวลาเราครอบกับประตูเสร็จแล้วเราก็ต้องเชื่อมต้องขันน็อตเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วก็ต้องใช้ไขควงขันเข้าไปเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะเปลี่ยนลูกบิดขันจนสุดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาครอบลูกบิดมาครอบอีกทีหนึ่งใส่สองฝั่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นทดลองให้ใส่ดูว่าใส่ยังไงเสร็จแล้วก็เอาสวมเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็เอาที่ครอบลูกบิดใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ราไปปิดวาล์วน้ำก่อนแล้วค่อยมาซ่อมค่ะมาถึงอุปกรณ์การต่อท่อน้ำประปาแตกนะคะหรือว่าท่อแตกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่มากนะคะก็จะมีประมาณ 3-4 อย่างนะคะก็จะมีครีมตัดท่อนะคะแล้วก็ข้อต่อตรงแล้วก็จะเป็นกาวทาท่อแล้วก็มีแปรงทากาวด้วยนะคะแปรงเสร็จแล้วก็จะมีท่อเสริมนะคะเผื่อท่อที่มันแตกยาวขึ้นเราก็จะมีท่อมาเปลี่ยนนะคะโดยการเปลี่ยนนะคะก็จะเริ่มจากการไปปิดวาล์วน้ำก่อนเลยค่ะเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็จะมาเช็คว่าแตกท่อน้ำเราแตกกว้างมากแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดท่อน้ำก่อนที่เราจะตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้กาวทาข้อต่อตรงที่เราใช้ผ้าเช็ดไว้นะคะแล้วก็สวมไปทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้ท่อมันติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดท่อเสริมที่ว่าเผื่อไว้ว่าท่อเราแตกมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อให้มัน

0: ค่ะมาในส่วนของการเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะอุปกรณ์หลักๆก็จะมีประแจเบอร์14นะคะแล้วก็จะมีใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะใบมีดเครื่องตัดหญ้าก็จะมีรุ่นมีขนาดตามเครื่องตัดหญ้าที่แต่ละที่นะคะใช้กันนะคะว่าจะมีของยี่ห้ออันไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีโซแนกนะคะเอาไว้ฉีดเพื่อหล่อลื่นการสนิมนะคะเวลาใช้งานมากๆแล้วมันจะมีสนิมมันจะใช้ไขควงหรือว่าประแจขันออกมายากก็ต้องใช้โซแนกพ่นก่อนนะคะเพื่อให้ขันสะดวกต่อการขันน็อตออกมาค่ะ
1: เอา

ค่ะก็มาถึงอุปกรณ์การเปลี่ยนหลอด LED นะคะหรือว่าการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะก็จะมีอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือสายไฟนะคะแล้วก็ไขควงวัดไฟเทปพันสายไฟแล้วก็จะเป็นครีมตัดสายไฟนะคะหรือว่าครีมตัดลวดแล้วก็จะมีสว่านไฟฟ้านะคะเพื่อถอดหรือว่าเปลี่ยนราง LED นะคะวิธีการแรกเลยก็คือจะมีการใช้ไขควงเช็คไฟนะคะว่ามีไฟผ่านหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาคัตเอาท์ลงเพื่อเป็นการเซฟตี้นะคะไม่ให้ไฟเกิดไฟช็อตหรือว่าถ้าเกิดไฟหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นการป้องกันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้สว่านไฟฟ้านะคะเป็นการรื้อราง LED ออกมาเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟนะคะแล้วก็เปลี่ยนรางไฟใหม่ทั้งหมดค่ะค่ะมาถึงงานสีนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญเลยก็จะมีสีทินเนอร์แล้วก็แบรงทาสีแล้วก็แบรงทองเหลืองนะคะแล้วก็ถังผสมสีค่ะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นงานเหล็กนะคะแล้วก็จะต้องใช้แปรงทองเหลืองทำความสะอาดเหล็กนะคะแล้วก็ทาสีทับได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานปูนหรือว่างานผนังเราต้องใช้แปรงหรือเกลียงนะคะทำความสะอาดผิวก่อนจากนั้นก็นำสีรองพื้นทาก่อนนะคะเพื่อมีการทำให้เรียบเนียนนะคะจากนั้นก็นำสีจริงลงไปทาได้เลยค่ะในการผสมสีนะคะเราก็จะต้องเอาทินเนอร์ลงไปผสมด้วยนะคะเพื่อตัดความข้นหนืดของสีนะคะทำให้การสะดวกต่อการทานะคะ

ค่ะมาในส่วนของงานฉาบปูนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือถังผสมปูนแล้วก็จอบเกลียงแล้วก็ปูนตาเสือนะคะใช้ในการฉาบแล้วก็จะเป็นทรายค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นหลักๆ ก็คือ1ต่อ3นะคะก็คือปูน1ทราย3นะคะน้ำก็จะกะปริมาณคนจนกว่าทรายกับปูนนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการฉาบค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูมิ้นอีกแล้วนะคะกลุ่มสาระของสังคมศึกษาเนาะอ่ะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้มีใครแบบไปเดินตลาดไหมหรือว่าเวลาซื้อของไปที่ไหนกันบ้างไปตลาดหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยเป็นยังไงในทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าไม่รู้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะอยู่ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนก่อนอื่นเลยครูถามก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดกันไหมคะ
1: รู้จักครับ
0: รู้จักใช่ไหมคะแล้วนักเรียนอะรู้ไหมว่าตลาดอะมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ซื้อสินค้าหรือเปล่าครับ
2: ใช่ขายของไหมครับ
0: เอาไว้ซื้อของเอาไว้ขายของใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าตลาดมีความสำคัญยังไงก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าตลาดมีความสำคัญกับผู้บริโภคยังไงนักเรียนรู้ไหมคะว่าผู้บริโภคคือใคร
2: ตัวเราแน่เลย
0: ตัวเราใช่ไหมคะที่ไปซื้อของซื้อสินค้าต่างๆจากในตลาดหรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมคะก็จะถือว่าตัวเราเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้บริโภคนั่นก็คือสามารถให้ผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อราคานะคะที่มีอย่างหลากหลายทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินในการชีวิตนั่นเองแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้ผลิตยังไง
1: อันนี้ผมไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะตลาดเนี่ยจะมีความสำคัญต่อผู้ผลิตนั่นก็คือจะช่วยให้ผู้ผลิตนะคะสามารถรู้ข้อมูลได้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าประเภทไหนต้องการสินค้าอะไรนะคะจากนั้นแล้วผู้ผลิตนะคะก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาผลิตสินค้าเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งเกิดผลดีนั่นก็คือจะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาเหล่านี้ขายได้หมดไม่เหลือตกค้างนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติยังไงนะคะนักเรียนคิดว่ายังไงตลาดมีความสำคัญต่อประเทศยังไงบ้าง
1: ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าครับ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะอะไรอีก
2: ใช่ส่งออกสินค้าหรือเปล่า
0: ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งตลาดเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อประเทศนั่นก็คือช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศใช่ไหมคะเนื่องจากเวลาเราผลิตสินค้าปริมาณมากๆเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นหรือการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆนะคะก็จะช่วยให้รายได้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเวลามีการผลิตสินค้ามากๆประชาชนทั่วไปเขาก็จะถูกการจ้างงานไปเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีอาชีพมีรายได้เข้ามาด้วยนั่นเอง

0: นักเรียนก็ได้รู้ถึงความสำคัญของตลาดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดแบบไหนกันบ้าง
1: ตลาดนัดครับ
0: ตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดที่นักเรียนตอบมาเนี่ยอยู่ในประเภทไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังซึ่งตลาดที่ครูจะนำมาอธิบายวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดทางเศรษฐศาสตร์นักเรียนตอบมาว่าอะไรตลาดนัดกับตลาดสดใช่ไหมคะตลาดนัดกับตลาดสดเนี่ยก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งตลาดทั่วไปที่ครูพูดถึงเนี่ยจะเป็นตลาดที่คนในชุมชนมาทำการซื้อขายของกันในตลาดนะคะโดยมีการกำหนดวันชัดเจนหรืออาจจะมีตลาดทุกวันก็ได้นะคะอย่างที่นักเรียนตอบมาว่าเป็นตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดก็อาจจะมีการกำหนดวันอย่างเช่นจันทร์พุธศุกร์อันนี้ก็จะเป็นตลาดนัด

หรือตลาดสดตลาดสดปกติแล้วก็อาจจะมีทุกๆวันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปนะคะต่อมาตลาดทางเศรษฐศาสตร์ล่ะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงรู้ไหมคะไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปนั่นก็คือตลาดทางเศรษฐศาสตร์นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนั่นเอง

ล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่ามาร์เก็ตทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะเหมือนกับที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายกันแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกได้ทั้งหมดอีก2ประเภทย่อยนะคะนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์กันก่อนเลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะนักเรียนแต่จุดเด่นก็คือสินค้าในตลาดนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเลยนะคะแล้วผู้ขายเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดราคาสินค้าเองได้จะต้องขายตามราคาท้องตลาดและส่งผลดีอย่างไรล่ะเรามาดูข้อดีของผู้บริโภคอย่างเรากันก่อนเลยอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าสินค้าเนี่ยต้องขายตามราคาท้องตลาดใช่ไหมคะส่งผลดีกับตัวเรานั่นก็คือราคาสินค้าที่เราจะไปซื้อเนี่ยไม่สูงทำให้เรานะคะสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตัวเรานั่นเองค่ะส่วนในด้านของผู้ผลิตนะคะข้อดีนี้ก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าของตนเองนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะถือเป็นตลาดในอุดมคติเลยแต่นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตลาดในอุดมคตินั่นเอง

ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์กันค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะนั่นก็คือมีความหลากหลายทั้งในแง่ของรูปแบบคุณภาพหรือแม้แต่ราคานะคะโดยผู้ขายเนี่ยยังจะมีบทบาทในการเข้าไปกำหนดราคาควบคู่กับกลไกราคาของตลาดนั่นเองนะคะซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถจำแนกย่อยได้ทั้งหมด3ประเภทนะคะได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาดูตลาดผูกขาดกันก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดผูกขาดนะคะจะมีผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายนะคะเพียง1รายและไม่สามารถนำสินค้าอื่นๆเนี่ยมาใช้ทดแทนได้นะคะโดยผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งราคากำหนดราคาสูงได้ตามความต้องการเลยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตลาดผูกขาดเนี่ยสินค้าประเภทใดบ้างที่อยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาด
1: ไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
0: ไฟฟ้าใช่ไหมคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีประปาอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คืออะไรคะกระชึกกระชักปูนรถไฟใช่ไหมคะก็จะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสินค้าประเภทนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาดนั่นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดผูกขาดกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดผูกขาดกันบ้างข้อดีเลยก็คือสินค้าบางประเภทเนี่ยมีการใช้ต้นทุนจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะ

ยกตัวอย่างเช่นรถไฟไฟฟ้าเป็นเหตุทำให้รัฐนะคะจะต้องเข้ามาควบคุมด้านราคาสินค้านั่นเองนะคะเนื่องจากผู้ผูกขาดเนี่ยอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงจนเกินไปทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนั่นเองต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะคะข้อเสียผู้ซื้อนะคะไม่มีตัวเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากนักยิ่งระดับการผูกขาดมากนะคะการผลิตอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากไม่มีการแข่งขันกันทางการค้านั่นเอง

0: ต่อมาเรามาดูลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันบ้างนะคะลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะจะมีผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเพียงไม่กี่รายนะคะและสินค้าเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการตลาดประเภทนี้นะคะจะมีการโฆษณากันนะคะและผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีอำนาจในการกำหนดราคาด้วยเรามาดูตัวอย่างของสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือเครือข่ายมือถือนักเรียนใช้เครือข่ายอะไรกันบ้าง
1: True Move ครับ
0: True Move มีอะไรอีก
1: D-Tag
0: ใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเห็นว่าเครือข่ายมือถือเนี่ยมีจำนวนให้เลือกใช้ที่น้อยนะคะก็จึงจะจัดอยู่ในประเภทตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีปูนซีเมนต์แล้วก็มีสายการบินอยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายด้วย

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดประเภทนี้กันข้อดีเลยก็คือเนื่องจากมีผู้ขายจำนวนน้อยรายใช่ไหมคะทำให้มีอำนาจในการกำหนดราคาที่สูงนะคะผู้ขายเนี่ยแข่งขันกันในด้านของการบริการหรือราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคนะคะซึ่งจะเกิดการขายตัดราคากันเองแต่ด้วยปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของการเป็นผู้บริโภคอย่างเรานะคะต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะด้วยความที่มีผู้ขายจำนวนร้อยรายนะคะอาจจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ขายเพื่อกำหนดราคาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ

ต่อมาเรามาดูตลาดประเภทสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะของตลาดนี้นะคะนั่นก็คือมีผู้ขายและผู้ผลิตจำนวนมากแต่ว่าสินค้าเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกันนะคะสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้โดยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนั่นก็คือการลงโฆษณานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสินค้าของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสินค้ากลุ่มยาสีฟันและสินค้าประเภทของเครื่องสำอางเป็นต้นนั่นเองค่ะ

่อมานะคะเรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันค่ะข้อดีเลยก็คือเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะทำให้เกิดการแข่งขันกันในด้านของการผลิตนะคะซึ่งจะทำให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะด้วยความที่ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตจำนวนมากทำให้แต่ละรายนะคะแข่งขันกันเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะมาซื้อสินค้าของตนเองจึงมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณาแต่ว่าต้นทุนในการลงโฆษณาเนี่ยก็จะรวมอยู่ในราคาของสินค้าด้วยนะคะทำให้ราคาสินค้านะคะสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนะคะ

วันนี้ก็จบบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะจบบทเรียนกันนะคะครูจะมีคำถามท้ายบทเรียนทั้งหมด2ข้อนะคะมาให้นักเรียนทำเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดกอไก่ผง

ฟอกยาสีฟันขอไข่ข้าวโพดอ้อยคอควายการไฟฟ้าการประปาและงองูครีมทาผิวและแชมพูนั่นเองค่ะ

่อมาคำถามข้อที่2นะคะถามว่าสินค้าหรือบริการในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายกอไก่ยาสระผมขอไข่การไฟฟ้าคอควายสบู่และงองูสายการบิน

่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะจากครูมิ้นสังคมศึกษาไว้พบกันใหม่คาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่สุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากฟาร์มนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แสงตีโฟโอ้ตำ
3: บลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงจะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: แล้วพวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาคุยกับน้องๆทางบ้านเรื่องอะไร
2: ร
0: ู้กันหมดอีกแล้วเรื่องอะไรครับ
1: ไฟฟ้าสถิตภาค2
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากใช่แล้วครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของไฟฟ้าสถิตต่อไปซึ่งเราค้างเอาไว้ในคราวที่แล้ว
3: เดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดค้างหลังการถ่ายทำอาจารย์สัญญาเลยใช่ไหมว่าจะพาคนเก่งๆมา
0: จำได้ดีมากเดี๋ยววันนี้อย่างที่อาจารย์ฝากเอาไว้ครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาพวกเราพอจะรู้ไหมว่าเขาคนนั้นเป็นใคร
3: มีใครไห
4: มผมว่าต้องเป็นพี่เคน
0: พี่เคน
4: เคยร่วมงานตอนเทปแรก
0: ไม่ใช่
3: หนูรู้แล้วค่ะผู้ช่วยอาจารย์หรือเปล่าคะ
0: คือใคร
3: เลขาอาจารย์
0: เลขาด้วยไม่มี
3: อาจารย์
0: อาจารย์บอกใบให้เป็นคนที่เราเคยร่วมงานแล้วด้วยในรายการฟิสิกส์สนุก
3: พี่ออกัส
0: ถ
3: ู
0: กต้องแล้วขอเชิญพี่ออกัสมาเลยครับเย้พี่ออกัสรายงานตัวกับน้องๆทั้งบ้านหน่อยวันนี้ครบทีมเอางี้บังเอิญว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของไฟฟ้าสถิตเอาไว้แต่ยังไม่จบวันนี้เราเลยจะมาคุยกันต่อแต่เพื่อเป็นการรับน้องรับพี่ลองตั้งคำถามพี่ออกัสสักคำถามสิ
3: ว่าก่อนนะคะ
0: พร้อมๆกันเลย
3: ไฟฟ้าสถิตคืออะไร
5: โอ้โหน้องออกัสมาร่วมรายการก็โดนลองเชิงซะแล้วเรามาฟังคำตอบกันดีกว่าครับ
6: ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที
0: ่เยี่ยมนี
5: ่เก่งจริงๆเลยครับน้องออกัสคราวนี้ลองฟังคำถามจากทางอาจารย์ดูบ้าง
0: ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิดครับ
6: 2ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
6: ขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบ
0: เยี่ยมไปเลยแต่วันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะมาทำการทดลองเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วกันอีกโดยอาศัยเครื่องเดิมนี่แหละคราวนี้บังเอิญครั้งที่แล้วพี่ออกัสอาจจะไม่ได้เห็นเครื่องนี้มีชื่อว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโดยรูปร่างลักษณะของมันเนี่ยเมื่อเราเดินเครื่องมันจะมีการหมุนของสายพานซึ่งการหมุนเนี่ยจะทำให้เกิดคล้ายๆกับการเสียดสีกันเหมือนกับการทดลองที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามีลูกโป่งมาถูกับผมหรือท่อ PVC มาถูกับผ้านั่นเองเพื่อทำให้เกิดการถ่ายเทประจุแต่อย่างไรก็ดีครั้งที่แล้วครับเราทำการทดลองแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยมันมีการถ่ายเทประจุแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าเม็ดโฟมอะไรให้เห็น
3: แต่คราวนี้ครับมันตื้ออาจารย์ไง แล้วมันตื้อมาพร้อมกับไม้กระทะพิเศษ
5: นั่นมันอุปกรณ์การทดลองนะครับน้องบอสไม่ใช่กระทะพิเศษเราไปเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าโดยเริ่มจากน้องออกัสเป็นคนแรกน้องๆทางบ้านลองดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลย
0: แล้วคราวนี้สังเกตทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมมันตีติดติดเปรี้ยๆนั่นก็คือการที่เกิดประจุสะสมขึ้นบนผิวของวัสดุต่างๆแหละแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะให้พี่ออกัสช่วยตอนนี้ก็คืออาจารย์จะเอาไอ้เจ้าคาถาที่เราเห็นนี่แหละเอาไปใกล้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าประจุที่สะสมอยู่บนผิวของไอ้เจ้าโลหะตัวนี้มันจะถ่ายเทวิ่งเข้ามาที่นี่แต่คราวนี้ด้วยความที่การที่เราเอามันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีตำแหน่งที่มันให้ถ่ายเทเนี่ยเป็นบริเวณแคบมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงอะไรไหม
3: แปะ
0: ยังเป็นแปะเริ่มต้นเดี๋ยวอาจารย์รออีกครั้งนะอ่ะเอาขยับออกมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ชาร์จเหมือนเดิมเอานะพร้อมยังรออีกทีได้ยินเสียงเป๊ะปะเป๊ะปะนิดหน่อยนะเป๊ะปะนิดหน่อยนะเป๊ะปะนิดหน่อยนะ
4: โ
0: อ้เห็นยัง
4: เห็นไฟ
0: เห็นยังเห็นยัง
4: ไฟฟ้า
0: จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการให้ประจุมีการถ่ายเทแต่พอเราเอาจุดที่เป็นจุดถ่ายเทเนี่ยมันเล็กลงมันก็เลยมีการรวบรวมมาอยู่บริเวณที่เข้มข้นมากๆมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนฟ้าผ่านั่นเองเราเห็นเป็นเส้นเหมือนสายฟ้าวิ่งตำแหน่งหนึ่งมายังอีกตำแหน่งหนึ่งโอเคลองอีกทีไหม
3: ค่ะ

0: ท่านั้นเอง
1: ครับผมตัวที่มันเป็นเส้นสายฟ้าค่ะเหมือนเวลาฟ้าผ่าลงมามันเกิดได้ยังไงคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากและนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้น้องๆพวกเราได้เข้าใจเพิ่มเติมก็คือทำไมเราถึงเห็นไอ้ลักษณะสายฟ้าเนี่ยเนาะเป็นเส้นๆเลยเนาะเป็นเหมือนฟ้าผ่าเนี่ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดเช่นนี้คือการแตกตัวของอากาศครับ
2: หาการแตกตัวของอากาศหมายถึงอากาศที่เรากำลังหายใจอยู่นี่หรอครับแล้วอากาศมันแตกตัวได้ยังไงล่ะครับ
0: ธรรมดาเนี่ยอากาศที่เราหายใจก็เป็นก๊าซทั่วไปปกติก็มีสภาวะเป็นกลางแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยสร้างประจุปริมาณมากมาอยู่ที่ทรงกลมโลหะขนาดนี้เนาะแล้วพออาจารย์เอาอีก1จุดซึ่งอาจจะเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆคราวนี้ประจุต้องการจะกระโดดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้สิ่งที่เราใช้อธิบายในภาษาฟิสิกส์ก็คือมันมีสนามไฟฟ้าขนาดสูงสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คืออิทธิพลของรอบๆตัวประจุทุกประจุที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถจินตนาการในหัวได้ว่าเป็นสนามไฟฟ้าอยู่รอบๆแต่คราวนี้ด้วยความที่ประจุของอาจารย์ตรงนี้เยอะเสียเหลือเกินมันก็เลยทำให้สนามตรงนี้มีขนาดใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ทำให้อากาศเนี่ยแตกตัวเป็นไอออนได้ยินคำนี้มาก่อนไหมไม่ใช่ครับคำว่าไอออนของอาจารย์ก็คืออย่างที่เราคุยกันคือโดยธรรมดาแล้วประจุเนี่ยมีความเป็นกลางอยู่แต่คำว่ากลางในที่นี้มันประกอบไปด้วยลบกับบวกที่เท่าๆกันแต่คราวนี้พอสนามไฟฟ้ามันเยอะมากกลายเป็นว่าส่วนที่มีประจุเป็นลบกับส่วนที่มีประจุเป็นบวกเนี่ยถูกแยกออกจากกันเลยมันก็เลยเกิดการแตกตัวของอากาศแล้วก็เห็นเป็นลำฟ้าผ่าก็คือเป็นลักษณะคือการแตกตัวต่อเนื่องกันนี้เป็นนั้นเองนั้นก็เหมือนกับฟ้าผ่าที่เราเห็นในสภาพอากาศของเราด้วยเหมือนกันแต่เราก็ต้องจินตนาการว่านั่นคือการทะคายประจุเนาะจากชั้นบรรยากาศข้างบนที่เป็นเมฆลงมาหาที่พื้นเรานั่นเองเข้าใจหรือยังและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมหลายๆคนบอกให้ระวังเวลาที่ฝนตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ในบริเวณที่เป็นอะไรสูงๆหรือแหลมๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่การคายประจุจะเกิดขึ้นบริเวณนั้นมากนั่นเองครับก็คล้ายๆกันนี่แหละที่เราพยายามจะเอาอะไรไปอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะวิ่งหาบริเวณที่เป็นลักษณะที่แคบเล็กอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ตอนนั้นหนูช็อตแล้วก็มันก็มีไฟฟ้ามา
0: วิ่งมาปุ๊บ
1: แต่ว่าพอหนูไปแต่ตัวอาจารย์นะคะ
0: แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการถ่ายเทครบแล้วเรียบร้อยพอมันถ่ายเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็กลับไปเป็นกลางเหมือนเดิมเนี่ยอาจารย์ก็จับได้ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็เป็นกลางเหมือนกันก็จับได้ไม่เป็นอะไรโอเคไหมนั่นก็คือการถ่ายเทมันกลับทำให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นอีกข้อสังเกตนะครับว่าตอนนี้คิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมสายล่อฟ้ามันถึงต้องแหลมๆอ่
1: ะ
0: เพราะมันเอาไว้ล่อนั่นเองมันต้องแหลมๆเล็กๆเพื่อหวังว่าการคายประจุมันจะวิ่งไปหาบริเวณนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปอุปกรณ์นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นพลาสมาโกลบหรืออาจจะเป็นพลาสมาบอลก็คือเป็นลูกบอลที่มีคำว่าพลาสมาอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราอาจจะเคยได้ยินทีวีพลาสมาไหมพลาสมาสกรีนทีวีคำว่าพลาสมาในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเรียกว่าเป็นสถานะ4ของสสารมันมี3สถานะที่พวกเรารู้จักกันแล้วมีอะไรบ้าง
3: แล้วของแข็งครับ
0: ดีมากอาจจะแช่ว่าของเหลวเนาะมีแก๊สมี
3: ของเหลว
0: และก็มี
3: ของแข็ง
0: พลาสมาเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นสถานะที่4แต่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ก็คือเราเห็นอากาศแตกตัวนี่ก็เหมือนกันคำว่าพลาสมาก็เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการที่ไอ้เจ้าตัวสสารเนี่ยแยกตัวมาเป็นประจุแล้วนั่นเองแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่ามันจะแยกเมื่อไหร่นะเมื่อมันมีการคายประจุแบบหนักๆใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆคือสนามไฟฟ้าที่อาจารย์แนะนำให้ทุกคนรู้จักกันไปเนี่ยมันต้องเป็นสนามที่แรงๆนี่แหละก็เหมือนกันนั้นถ้าเกิดทุกคนมองไปที่ใจกลางของไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลไม่คล้ายจริงๆนะเหมือนมันมีฟ้าผ่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราพอจะเดาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีสนามไฟฟ้าปริมาณสูงเนี่ยอยู่ภายในไอ้เจ้าลูกบอลลูกนี้นี่แหละแล้วมันก็เลยเสมือนหนึ่งว่าเกิดฟ้าผ่าอยู่ตลอดเวลานั่นเองพวกเราทุกคนถ้าใครเคยเห็นพลาสมาบอลแล้วคงเคยเล่นกับมันวิธีเล่นง่ายมากเลยทำไงนะ
3: แ
0: ค่แตะเข้าไปอันไหนลองแตะให้น้องๆทางบ้านดูหน่อยสิว่ามันผลมันเป็นยังไง
1: พอเราสัมผัส
3: ใน ฟ

0: ามาม
1: ันเลยพุ่งเข้ามา
2: ผมว่านะครับอาจจะเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าในตัวเราม
1: ันมีผลมีผล
2: ดูดไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นเข้ามา
0: หรือว่ามันอ
1: าจจะเรียกว่าดูดเลย
0: แบบภายนอกได้มันก็เลยเรามาดูดแล้วมันก็เลยวิ่งเข้ามา
3: ใกล้เคียงแล้วคือเราอาจจะใช้คำว่าดูดแต่ว่าหลักการที่อาจารย์ให้ทุกคนเปรียบเทียบกับเมื่อ

0: เราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีหลายตำแหน่งให้มันสามารถวิ่งไปได้มันก็เลยเหมือนกับเอ๊ะลังเลอยู่ว่ามันจะไปไหนดีมันก็เลยไปทั่วๆแต่พอเราเอานิ้วเราไปวางปุ๊บมันมีที่ที่สามารถวิ่งได้ง่ายกว่าไฟฟ้าก็เลยพยายามจะวิ่งไปทางนั้นมากกว่ามันก็เลยมารวมกันที่บริเวณที่เรามือไปแตะสังเกตเนาะการที่มีมือเราอยู่ใกล้ๆมันทำให้คุณสมบัติการดิสชาร์จการคายประจุเปลี่ยนไปแต่อาจารย์สามารถพูดในมุมของฟิสิกส์ได้ว่าทำให้สนามที่อยู่รอบๆเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนไปนั่นเองสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบๆคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าสนามรอบๆมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงอะไรให้ดูบางอย่าง
1: อะไรคะ
0: นี
2: ่เอ๊ะอาจารย์เอาหลอดไฟมาทำอะไรกันนะ
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ผู้ช่วยของอาจารย์วันนี้นี่เลขาก๊าซแค่เอาไปไว้ใกล้ๆพอแต่ไม่ต้องโดนโอเคไหมแล้วดูซิว่าสังเกตซิว่าเกิดอะไรขึ้น
1: มันเหมือนสว่างข
0: ึ้
1: น
0: เหมือนไหมเหมือนสว่างขึ้น
1: ไหม
0: ม
1: ีกับพี่
0: ไม่ปะ
1: มันว่ามันสว่างเกินไปอะค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นเอางี้ปิดไฟเลยดีกว่า
1: ปิดไฟ
0: มาจะได้เห็นชัดๆ

0: นี่แหละคืออิทธิพลของสนามไฟฟ้าซึ่งมันแรงพอที่จะทำให้ไอ้เจ้าการเกิดฟลูออเรสเซนต์ในหลอดไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดไฟกลับมาดีกว่า
1: ใช่เปิดไฟ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกการทดลองนึงว่าอาจารย์จะโชว์ให้น้องๆได้เห็นกันว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆอ่ะนำไฟฟ้าด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้ยินการชาร์จประจุผ่านตัวอาจารย
2: ์ฮะเสียงชาร์จประจุเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้ยินยังไงล่ะครับ
0: เอาละครับอย่างที่อาจารย์บอกเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์มีลำโพงนะแล้วก็แน่นอนทุกลำโพงถ้าเป็นหัวมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรก็จะมีไอ้เจ้าหัวแจ็คตัวนี้เน
1: า
0: ะไปเสียบ
1: ละเอ
0: ีย
1: ด
0: ละเอียดแล้วก็ไปเสียบแล้วก็ฟังเพลงได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือลำโพงมันให้เสียงได้ก็คือมันต้องมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านซึ่งไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณและลำโพงก็จะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงงั้นเดี๋ยวมาลองดูเลยว่าถ้าอาจารย์เอามือด้านนึงหนีบไว้ที่นี่แล้วอาจารย์จะเอาอีกมือด้านนึงไปแตะตรงนู้นและดูซิว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรไหมถ้าได้ยินแสดงว่ามันคงต้องมีประจุอะไรทั้งอย่างวิ่งผ่านอาจารย์แล้วเข้ามาในนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหม
1: ม
0: ัน
1: จะเจ็บ
0: งั้นให้การลองคนแรกเลยแล้วกัน เดี๋ยวอาจารย์เปิดลำโพงเอาการปลายด้านนึงจับไปที่ขั้วของไอ้เจ้าตัวแจ็คนี้เนาะแล้วลองเอามือจับแล้วลองขยับดูซิว่าได้ยินอะไรไหม
2: น้องๆทางบ้านครับการทดลองนี้ถึงแม้ว่ากระแสไฟที่ไหลผ่านร่างกายนั้นจะมีเพียงนิดเดียวก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ
1: โ
0: หและนี่แหละเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเราแล้วก็วิ่งไปที่อีกมืออีกข้างนึงของพี่ออกัสนะแล้วก็สุดท้ายก็สามารถได้ยินผ่านลำโพงนั่นเองอ่ะทุกคนลองไหมมาลุยเนี่ยแล้วลองขยับไปบนล่างๆหน่อยระวังลูกของอาจารย์จะแตกน้องๆทั้งบ้านได้เห็นแล้วครับว่านี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือการคายประจุแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเห็นคลิปอันนี้ทางบ้านอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอันนี้แตกต่างไปจากไอ้เจ้าเครื่องแวนเดอร์กราฟนิดหน่อยตรงที่ว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟเนี่ยเป็นการใช้ประจุที่เป็นลักษณะของไฟฟ้าสถิตก็คือมันคายประจุออกมาเฉยๆแต่ไอ้เจ้าข้างในของไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวพลาสมาโกลบตัวเนี้ยเราเรียกว่าเทสลาคอยล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าความถี่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีที่มาไม่เหมือนกันทุกคนสงสัยไหมอาจารย์เอามาโชว์ให้พวกเราดูเนี่ยเพื่ออะไร
1: ตัวพวกเราม
0: ี
1: ประจ
0: ุ
1: ไฟ
0: มีส่วนแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นต่อไปอีกคือมีการประยุกต์ใช้ของอุปกรณ์ที่เราใช้กันบ่อยมากแต่สามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เราพอจะเปรียบเทียบได้กับการที่เราศึกษาไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลนี้พวกเราพอเดาให้อาจารย์ได้ไหมว่าอาจารย์พูดถึงอุปกรณ์อะไร
1: เก
0: ี่
1: ยว
0: อะ
1: ไรออกการ์ดเล่นโล
0: ทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้น
1: ทำอย่างนี้
0: โอ้มาถูกทาง
1: โทรศัพท์
0: มาถูกทาง
1: iPad
0: มาถูกทางมาถูก

0: ทั่งเราอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นก็คือนี่แหละคือสิ่งที่สามารถเอาไปอธิบายการทำงานของจอทัชสกรีนเพราะว่าอะไรคือถึงแม้ว่าอุปกรณ์มันไม่ได้มีพลาสมาข้างในนะแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์พยายามจะให้น้องๆทางบ้านได้เห็นเป็นในลักษณะในเชิงเป็นภาพให้เห็นได้ว่าการที่มันมีมืออาจารย์กับไม่มีมืออาจารย์อยู่เนี่ยคุณสมบัติเชิงไฟฟ้ามันไม่เหมือนเดิมและจอทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็นของคอมพิวเตอร์หรือเป็นของไอ้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้จับได้ว่าเอ๊ะมือเรามีหรือเปล่าหรือไม่มีหรือเราสามารถนี่ใช่ไหมจำได้เนาะเราสามารถทำเป็นมัลติทัชได้ก็เพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็นไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้ในอุปกรณ์ข้างในก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเท่านั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมีหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวทัชสกรีนมาผสมด้วยนั่นเองและนี่คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นรอบตัวเราจริงๆหลังจากที่อาจารย์ทำอันนี้แล้วอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้หลักการของฟิสิกส์ที่เราศึกษามาวันนี้อีกอันนึงซึ่งอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราดูถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปเลยครับเอาล่ะพวกเราทุกคนเห็นอะไรอยู่ข้างๆอาจารย์สแกนเนอร์ปรินเตอร์แฟกซ์ก๊อปปี้โอ้เต็มไปหมดโอเคแต่ประเด็นที่อาจารย์จะมาเล่าให้น้องๆทางบ้านได้เข้าใจกันก็คือหลักการทำงานของจริงๆอันนี้บังเอิญเป็นเครื่องเขาเรียก all in one นะก็คือมันทั้งปรินทั้งสแกนทั้งแฟกซ์แต่คุณสมบัติหนึ่งที่อาจารย์อยากจะมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังและใช้ฟิสิกส์ที่เราศึกษากันในวันนี้ก็คือคุณสมบัติในการถ่ายก๊อปปี้หรือเราอาจจะมีเครื่องใหญ่ๆที่เราจะเรียกว่าเครื่อง Xerox Machine เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือไอ้เจ้าตัวปรินเตอร์ตัวเนี้ยที่เป็นลักษณะเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์เนี่ยมันทำงานกันยังไงไหนลองเขียนอะไรให้อาจารย์สักคำหนึ่งได้ไหมคนละตัวอักษรงั้นพี่กัสช่วยอาจารย์หน่อยลองก๊อปปี้หน่อยผ่านเครื่องนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำฟังก์ชัน copy แล้วอาจารย์ก็สตาร์ทปั๊บแค่นี้เองน้องๆทั้งบ้านจะสังเกตได้อย่างนึงว่าถ้าเป็นเครื่องที่เป็นลักษณะ all in one แบบนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่มีแสงอะไรโผล่มาแล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นเครื่อง Xerox หลายคนอาจจะเห็นเวลาเราไปยืนถ่ายเอกสารแล้วมันจะมีไฟวิ่งฟูบฟ้าฟูบฟ้าได้แล้วดูซิเป็นยังไงแน่วัดเดย์จุ๊บจุ๊บโอ้เปรี้ยงเปรี้ยงด้วยอาจารย์อยากจะรู้ว่ามันสามารถก๊อปปี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันได้อย่างไร
2: นั่นสินะครับอาจารย์เชื่อแล้วว่าน้องๆหลายคนคงสงสัยกันมานานว่าเจ้าเครื่องถ่ายเอกสารมันทำงานอย่างไร
1: รู้แล้วคะ
0: ครับผมไอพี่เอลีนก่อน
3: อาจารย์คะหรือว่ามันใช้เซ็นเซอร์ในการ
0: มีส่วนเซ็นเซอร์อะไรเซ็นเซอร์อะไร
3: ในการก๊อปปี
0: ้ก๊อปปี้มีส่วนไหนน้องบอสว่า
4: ก็คืออย่างเช่นนะคะเวลาเราวาดรูปอะ
0: ค่
4: ะเรามีตัวอย่างแล้วก็วาดได้ใช่ไหมคะเครื่องมันอะถ้าไม่มีน้ำหมึกก็เหมือนกับตัวเราถ้าไม่มีน้ำหมึกเราก็ไม่สามารถเขียนได้ตัวเนี้ยมันมีแบบมันก็วาดออกมาตามที่น้ำหมึก
0: มีมนุษย์ตัวจิ๋วแอบวาดให้เราอยู่ในนี
4: ้อันนี้เป็นระบบในเซ็นเซอร์ของ
0: ตัวมันนี่แอบใช้ของพี่ไอรีนนะมีเซ็นเซอร์ถิงหยางมีไอเดียไหม
5: ไม่เป็นการโคลนนิ่งครับไม่เป็นการโคลนนิ่งครับอาจารย์เขาใช้เซลล์ของกระดาษแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็เอามาผสมกันแล้วมันก็กลายเป็น
0: โหคือในนี้นี่มีเซลล์โคลนนิ่งแลบอยู่ในนี้เลยนะ
2: โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับน้องผิงหยางจินตนาการช่างลึกล้ำจริง
0: ๆโอ้โหเอาออกัสดีกว่าดูจะพึ่งได้มากที่สุดไหนออกัสคิดว่ามันก๊อปปี้ได้ยังไง
3: ก็คือเหมือนเราวางไปแล้วมันน่าจะสแกน
0: โอ้นี่ใกล้เคียงมีการสแกนเกิดขึ
3: ้
0: น
3: แล้วมันก็ทำเป็นแผ่นนี้
0: ใกล้เคียงเอาว่าทุกคนมีส่วนนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันก๊อปปี้เนี่ยจริงๆแล้วอาศัยหลักการของไฟฟ้าสถิต
2: ว้าวไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีหลักการของไฟฟ้าสถิตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเอ๊แล้วมันเกี่ยวข้องยังไงล่ะครับอาจารย์เราไปทำการทดลองสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ
0: อาจารย์จะมีอุปกรณ์ด้านหน้าเพื่อมาช่วยในการอธิบายหลักการทำงานของไอ้เจ้าเครื่อง Xerox ทุกคนต้องจินตนาการตามอาจารย์นิดนึงก็คืออย่างนี้ครับเสมือนว่าแผ่นตรงนี้ที่อาจารย์มีอยู่ข้างหน้าตัวนี้บริเวณด้านนึงที่อาจารย์แรงเงาเอาไว้ตรงนี้คือบริเวณที่เดี๋ยวอาจารย์จะเทียบเสมือนกับว่าต้นฉบับมีตัวอักษรอยู่นั่นหมายความว่าถ้านึกภาพนี้ตรงนี้มีตัวหนังสืออยู่ถ้าอาจารย์ฉายแสงจากข้างบนปั๊บไอ้ตัวหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดเงาด้านล่างเพราะฉะนั้นไอ้เงาที่อยู่ใต้ตัวอักษรพวกนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ไม่โดนแสงซึ่งอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เหมือนกับเป็นบริเวณที่อาจารย์แรงเงาตรงนี้เอาไว้นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นบนหน้ากระดาษของเราก็จะมีบริเวณที่ไม่โดนแสงกับบริเวณที่โดนแสงคราวนี้อาจารย์

0: เราจินตนาการว่าเม็ดโฟมเล็กๆของอาจารย์เนี่ยคือผงหมึกคราวนี้ผงหมึกมันสามารถมาอยู่บนหน้ากระดาษได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ไฟฟ้าสถิตนั่นเองเพราะนั้นลองจินตนาการตามนะครับถ้าบริเวณนี้คือบริเวณที่ไม่โดนแสงและบริเวณนี้คือโดนแสงไปแล้วถ้าอาจารย์มีการเคลือบไอ้เจ้าตัวกระดาษเนี้ยด้วยสารที่เมื่อโดนแสงแล้วมันจะไม่มีประจุเหลือส่วนบริเวณที่ไม่โดนแสงตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเงาเนี่ยเป็นบริเวณที่โดนประจุแล้วประจุไม่ได้โดนอะไรมารบกวนมันก็คือไม่มีแสงมารบกวนมันก็ยังคงความเป็นประจุเอาไว้บริเวณนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะพยายามสร้างสถานการณ์ที่มีลักษณะด้านหนึ่งไม่มีความเป็นประจุกับอีกด้านหนึ่งมีความเป็นประจุโดยอาศัยเทคนิคที่เราทำมาเมื่อครั้งที่แล้วถูเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะถูด้านหนึ่งแหมคนทำนะคราวนี้นึกภาพอย่างนี้ว่าถ้าอาจารย์มีกระดาษที่ด้านหนึ่งมีความเป็นประจุแล้วไม่มีความเป็นประจุอีกครึ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีผงหมึกมาฉาบด้านหน้าพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันก็จะดู
0: มันก็จะเกาะแค่เฉพาะด้านที่ยังมีความเป็นประจุอยู่

0: แล้วส่วนด้านที่ไม่มีความเป็นบรรจุก็ผงหมึกก็ไม่เกาะแล้วหลังจากกระบวนการนี้ก็จะมีผงหมึกเกาะตามบริเวณที่เป็นเงาตัวอักษรทั้งหมดเลยแล้วอาจารย์ก็เอาไอ้เจ้าผงหมึกตัวนี้ไปรีดให้ร้อนมันก็จะฉาบฟ้าบออกมาก็เป็นหมึกที่เกาะติดอยู่บนกระดาษเราก็เลยจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เราทำการซีร็อกซ์กระดาษออกมาจะอุ่นๆร้อนๆหรือเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์ได้เพราะว่ามันต้องมีการรีดร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หมึกมันฝังตัวเข้าไปอยู่ในกระดาษนั่นเองและนี่ก็คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือเครื่อง Copy ที่เราอาจจะเห็นตามเครื่องปรินเตอร์ทั่วไปนั่นเองนะนั้นทุกคนเห็นความเชื่อมโยงหรือยังว่าจริงๆแล้วการทำ Copy ทำสำเนาเนี้ยอาศัยหลักของไฟฟ้าสถิตนั่นเองแต่แน่นอนขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆต้องมีการออกแบบมีเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลักการพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องของฟิสิกส์นั่นเองได้ความรู้ไหมเยี่ยมยอดเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้และความเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟิสิกส์และก็เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราไปเยอะเลยเนาะวันนี้เนาะและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานที่สุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต

0: ความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: PEA
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ัสดีค่ะอาจารย์ปอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอปอกับสกุลค่ะวันนี้อาจารย์โอปอจะพาทุกคนนะคะไปทำเว็บไซต์นะคะหรือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมงานนะคะหรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะของทุกคนซึ่งเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Google Site นะคะหนึ่งในบริการของ Google Application นะคะซึ่งนอกจากเราสามารถใส่รูปภาพได้แล้วนะคะใส่วิดีโอได้แล้วเราก็สามารถใส่ปฏิทินนะคะหรือแบบฟอร์มต่างๆที่ตัวเอกสารของ Google Application มีนะคะเช่น Google Sheet นะคะ Google Form นะคะ Google Application ต่างๆอันเนี้ยนะคะสามารถที่จะใส่เข้าไปในตัว Google Site ได้เลยนะคะเดี๋ยววิธีการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทำนะคะตัวไซต์นะคะเว็บไซต์หรือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอออนไลน์เนาะนะคะด้วยบริการของ Google Site นะคะอย่างที่บอกก็คือ Google Site ก็คือเป็นโปรแกรมที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ปรับแต่งรูปลักษณ์ให้มีความสวยงามอย่างอิสระนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมความหลากหลายของฟังก์ชันไว้ด้วยกันเช่นพวกรูปภาพวิดีโอนะคะปฏิทินเอกสารนะคะหรืออื่นๆที่เราสามารถนำมาแทรกในหน้าเว็บเพจได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้การใช้งานเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้ด้วยค่ะอันดับแรกนะคะในการเข้าใช้งาน Google Site นะคะเราสามารถเข้าได้3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเราสามารถเข้าไปใน google.com นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Google Site นะคะ Google Site อันนี้คือวิธีที่1นะคะ Google Site นะคะแล้วเราก็เข้าไปได้เลย Google Site Sign In นะคะถ้าเราทำการล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปสู่ Google Site เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะวิธีการเข้าใช้งาน Google Site ก็คือนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าไปใน Google Drive ของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะแล้วก็ไปยังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หาคำว่า Google Site ได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีที่2นะคะส่วนนะคะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันนะคะเราสังเกตนะคะตรงซ้ายมือมันจะมีคำว่าใหม่นะคะใหม่แล้วก็เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เข้าไปอย่าง Google Site ได้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์ประกอบของ Google Site เนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะGoogle Site อันแรกนะคะเราก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถจะสร้างแบนเนอร์มาก่อนได้นะคะโดยโปรแกรม Canva หรือโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็สามารถจะเลือกนะคะเปลี่ยนรูปภาพได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันในกรณีที่เราไม่มีภาพนะคะไปที่คำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกนะคะในกรณีที่เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะมันก็จะมีนะคะตัวภาพให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะคะลองเลือกนะคะแล้วก็กดเลือกไปเลยนะคะเราจะสังเกตนะคะจะมีฟังก์ชันของเรานะคะเป็นไม้กายสิทธิ์ตรงนี้นะนะคะเราสามารถคลิกเพื่อให้รูปภาพเราชัดขึ้นได้นะคะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีรูปภาพนะคะส่วนถ้าเรามีรูปภาพแล้วนะคะให้เราไปที่เปลี่ยนภาพนะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดนะคะสมมุติเราได้สร้างแบนเนอร์ไว้แล้วนะคะนี่คือเราสามารถจะแอดแบนเนอร์มาได้เลยนะคะขนาดแบนเนอร์ที่เหมาะสมนะคะในการทำ Google Site ก็คือ 1,600 พิกเซลคูณ400พิกเซลนะคะเราจะได้ขนาดของแบนเนอร์ที่เป๊ะนะนะคะเรามองว่าเป๊ะได้เลยนะคะถ้าเกิดเราอยากให้ภาพแบนเนอร์ชัดขึ้นก็กดที่นะคะเป็นรูปปรับแต่งเพื่อให้อ่านง่ายนะคะตรงนี้นะคะตรงไหนที่เราไม่เอานะคะเราสามารถจะคลิกนะคะแล้วก็ลบออกได้เลยสมมติว่าเราได้ออกแบบมาแล้วนะคะเราไม่อยากได้คำว่าชื่อหน้าตรงนี้เราก็กดถังขยะได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้าของตัวเว็บไซต์ของเราที่มีแบนเนอร์แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่นะคะตัวเหมือนโลโก้นะคะเล็กน้อยนะคะเหมือนเป็นชื่อของเว็บไซต์เราสามารถพิมพ์ป้อนชื่อเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจารย์โอปอก็จะพิมพ์ว่าอาจารย์โอปอนะคะนี่นะคะตรงส่วนตรงนี้เวลาเรานำตัวเมาส์ไปชี้เห็นไหมมันจะมีให้เราพิมพ์คำว่าเพิ่มโลโก้ได้ด้วยแสดงว่าในหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีโลโก้ด้วยนะคะแต่ถ้าโลโก้เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะเราก็สามารถที่จะหานะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์อุปกรณ์ลองเพิ่มโลโก้เข้าไปนะคะปุ๊บนะคะ
เราก็สามารถถ้าเรามีโลโก้อยู่แล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็สามารถที่จะใส่โลโก้นะคะเข้าไปได้ด้วยนะคะในตัว Google ได้นะคะกดที่เลือกนะคะแล้วไปยังตรง Google รูปภาพนะคะพิมพ์ไปก็ได้นะคะหัวไอคอนนะคะจันจะใส่โลโก้ไอคอนไปกดเลือกเลยค่ะจากนั้นกดแทรกนะคะโอเคเราจะสังเกตเห็นโลโก้เล็กๆนะคะตรงนี้ค่ะตรง Google ค่ะเราสามารถเซตได้นะคะว่าเมนูของเรานะคะเราจะเป็นเมนูที่อยู่ทางด้านข้างบนนะคะหรือว่าทางด้านซ้ายให้มาที่การนำทางนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดอยากได้โลโก้ตัวเมนูนะคะอยู่ด้านบนก็คลิกด้านบนอยากให้อยู่ด้านข้างก็คลิกด้านข้างนะคะส่วนสีก็คือแถบโลโก้ตรงนี้นะคะเราอยากให้โปร่งใสโปร่งใสคือมาเราจะไม่ได้เห็นสีอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้เป็นสีขาวนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะสีดำก็เลือกได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะอาจารย์ปอจะเลือกเป็นโปร่งใสจะได้ดูเข้ากันนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะวันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะทำเป็นแบบแฟ้มนะคะเป็นแบบเหมือนเว็บไซต์เป็นโฟลิโอของเราเนาะนะคะฉะนั้นวิธีเราก็จะใส่ข้อมูลกับข้อมูลส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างเนาะนะคะตัวอย่างที่อาจารย์โอปอบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเว็บไซต์ของอาจารย์โอปอเองนะคะอาจารย์โอปอทำเว็บไซต์ด้วย Google Site นะคะเพื่อเป็นการบอกรายละเอียดของตัวอาจารย์เองนะคะว่าอาจารย์โอปอเป็นใครนะคะจบการศึกษาจากไหนสนใจอะไรนะคะแล้วก็ในเทอมแต่ละเทอมค่ะอาจารย์โอปอสอนวิชาอะไรนะคะซึ่งภาษาเราเปลี่ยนได้หมดนะคะอันนี้อาจารย์โอปออาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนได้หมดตรงนี้นะคะเมนูจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะก็จะมีเมนูอย่างที่อาจารย์โอปอบอกเมื่อกี้เราจะเอาเมนูไว้ข้างบนก็ได้นะคะหรืออยู่ด้านซ้ายก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะคะนี่นะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพวิดีโอนะคะข้อความสีใส่ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ลักษณะของวิดีโอเนาะจานุปอก็ใส่ตัววิดีโอเข้าไปด้วยนะคะใส่ลิงก์ได้นะคะเหมือนเราทำเว็บไซต์ปกติได้เลยนะคะใส่ตารางสอนนะคะที่เป็นภาพแอดไปได้นะคะใส่การติดต่อของเรานะคะอันนี้คือเมนูนะคะส่วนวิธีการทำนะคะทำอย่างไรนะคะโอเคเราได้ในส่วนของแบนเนอร์แล้วก็เนื้อหาในส่วนของบอดี้แล้วเนาะนะคะอย่างที่เราบอกเว็บไซต์นะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างแบนเนอร์นะคะเมนูบอดี้แล้วก็ฟุตเตอร์นะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าบอดี้นะคะซึ่งบอดี้ถ้าเราไปดูตรงเมนูขวามือนะคะมันจะมีคำว่าแทรกนะคะหน้าเว็บนะคะแล้วก็ธีมนะคะนี่นะคะถ้าเราอยากได้รูปแบบไหนธีมแบบไหนนะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบธีมได้เลยนะคะนี่เลือกได้แต่เราจะเลือกได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าใน Google ค่ะมันจะมีธีมสำเร็จรูปเนาะให้เราสามารถที่จะเลือกใช้นะคะไม่เยอะมากเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้บางอย่างเท่านั้นนะคะเราลองมาดูว่าถ้าเราจะแทรกนะคะข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะลิงก์เข้าไปข้างในเราควรแทรกอย่างไรนะคะจริงๆแล้วมันจะมีในส่วนของกล่องข้อความอยู่ขวามืออยู่แล้วนะคะกล่องข้อความก็ใช้แอดข้อความเข้าไปนะคะรูปภาพตรงนี้ก็คืออะไรที่เป็นรูปก็ใส่เข้าไปฝังก็คือเราอาจจะฝังที่เป็นลิงก์ก็ได้นะคะหรือฝังวิดีโอใน YouTube ก็ได้นะคะเราแอดมาได้หมดที่มันเป็นลิงก์นะคะในไดรฟ์ก็คืออะไรที่อยู่ในไดรฟ์ของเรานะคะใน Google Drive ของเราเราก็สามารถแอดมาได้หมดเลยนะคะแต่อาจารย์โอปอมีวิธีง่ายๆค่ะจริงๆแล้วเราใช้เวลานิดเดียวในการทำนะคะก็คือเราลองมาดูตรงคำว่าบล็อกเนื้อหาข้างล่างตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าบล็อกเนื้อหาเราต้องคิดก่อนว่าในหน้าเว็บไซต์ของเราเราจะนำเสนอแบบไหนนะคะอาจารย์โอปอบอกว่าอาจารย์โอปออยากใส่รูปตรงนี้นะคะรูปที่เป็นแบบนี้เนาะนะคะนี่อาจารย์โอปอก็ใส่มาเลยนะคะแสดงว่าข้อความตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะคลิกข้อความไปนะคะอาจารย์โอปอขออนุญาตนะคะ copy มาจากเราสามารถที่จะ copy มาก็ได้นะคะหรือว่าเราพิมพ์ก็ได้เนาะนะคะโอเคจะบอกขออนุญาต copy ข้อมูลนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ pass ได้เลยนะคะนี่นะคะใส่ได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าเกิดอยากให้ฟอนต์ใหญ่นะคะเรามาส่วนหัวตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้ใหญ่แค่ไหนจะให้เล็กแค่ไหนนะคะสีสันก็เปลี่ยนได้นะคะสีสันเปลี่ยนได้
เราก็จะใส่รูปเปลี่ยนสีได้เลยส่วนรูปภาพก็เหมือนกันนะคะเราจะใส่รูปภาพเราเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่รูปภาพที่เขาเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะเลือกรูปภาพคือในกรณีที่เรายังไม่ได้เตรียมรูปไว้นะคะเราก็ไปเลือกใน Google ได้นะคะเราก็ลองพิมพ์ภาพที่เราจะใช้นะคะตรงนี้ได้เลยเลือกได้เลยพิมพ์ส่วนที่เราต้องการนะคะสมมติเราจะพิมพ์คำว่าบุ๊กนะคะเราจะใส่บุ๊กนะคะใน Google ก็จะนำเสนอตัวรูปภาพที่เป็นหนังสือให้เรานะคะตามที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถที่จะแทรกนะคะตัวรูปภาพเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อเป็นการตกแต่งนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะใส่รูปภาพอย่างที่อาจารย์อุปอบอกเนาะเราก็ต้องมีตัวรูปภาพของเราไว้ก่อนนะคะเราก็ต้องมีรูปภาพของเราเก็บไว้ก่อนนะคะเช่นอาจารย์อุปอบอกว่าอาจารย์อุปออยากใส่รูปอาจารย์อุปอเองแสดงว่าอาจารย์อุปอต้องมีรูปนะคะในการที่จะเตรียมไว้นะคะนะคะถ้าเราจะใส่หรือถ้าเราบอกว่าเราเปลี่ยนใจไม่อยากใช้รูปละเราก็ไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็แทนที่แล้วก็อัปโหลดภาพลงไปเลยนะคะเราก็ใส่รูปของเราที่เราเตรียมไว้เป็นภาพอาจารย์อุปอเองนะคะส่วนตรงอื่นนะคะเราก็จะมีนะคะอย่างที่บอกตรงนี้เป็นบล็อกเนื้อหานะคะมีเมนูยุบได้มีสารบัญมีภาพหมุนมีปุ่มนะคะมีตัวแบ่งนะคะมีตัวลิงก์โซเชียลมีเดียนะคะมี YouTube อะไรต่างๆมากมายแล้วแต่เราว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะนะคะส่วนจารุปอจารุปอส่วนมากก็จะใส่ในตัวรายละเอียดนะคะจังก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของข้อมูลเข้าไปนะคะก็คือกล่องข้อความคลิกกล่องข้อความนะคะเราก็ใส่ข้อความเราพิมพ์ไปได้เลยนะคะแต่ว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ปอจะใส่นะคะตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปพิมพ์ไปได้นะคะเราก็ copy มาก็ได้นะคะถ้าเรามีข้อความใน Word เนาะนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะนี่คือข้อความนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเราลองดูตรงแถบสีของส่วนตรงนี้ค่ะมันจะปรับไปตามธีมเนาะนะคะเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของรูปภาพนะคะใส่วิดีโอได้ไหมใน YouTube ได้ค่ะเราก็มาในส่วนของตัววิดีโอนะคะ YouTube นะคะค้นหา YouTube นะคะสมมุติอาจารย์บอลชอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์อาจารย์บอกก็หาคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของตัว YouTube นะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นให้เราเลยในสิ่งที่เราชอบนะคะเราก็เลือกได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็สามารถใส่ตัว YouTube เพิ่มเติมไปได้นี่นะคะเราสามารถใส่ปฏิทินนะคะในกรณีที่เราอยากจะแอดปฏิทินเข้าไปนะคะมาดูนิดนึงนะคะในส่วนของเราในแต่ละส่วนค่ะเราสามารถใส่ตัวแบ่งได้นี่ค่ะใส่ตัวแบ่งนะคะใส่ตัวแบ่งนะคะอย่างที่อาจารย์อปอบอกก็คือส่วนประกอบของเว็บไซต์มันจะต้องมีแบนเนอร์เมนูในส่วนของบอดี้เนื้อหาแล้วมันก็จะมีส่วนของฟุตเตอร์นะคะเราสามารถเพิ่มส่วนท้ายได้เลยนะคะเราคลิกส่วนท้ายส่วนมากเราจะใช้คำว่าอะไรกันคะน่าจะเป็นตัว copyright เนาะนะคะแต่จริงๆเราก็ใส่เป็นชื่อนามสกุลของเราก็ได้เบอร์โทรนะคะหรือตัวช่องทางที่เราอยากจะให้คนที่เขาสนใจค่ะสามารถที่จะติดต่อได้อาจารย์อุปอก็จะใส่นะคะเป็นชื่ออาจารย์อุปอนะคะนะคะแล้วก็ใส่โซเชียลมีเดียแล้วกันนะคะหรือว่าการติดต่อของเราหรือใส่ที่อยู่ก็ได้ค่ะใส่อีเมลก็ได้นะคะแต่เนี้ยอาจารย์อุปอขอใส่คร่าวๆแล้วกันนะคะเป็นอาจารย์อุปอตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวแถบก็ได้ค่ะมันจะได้ดูว่ามันมีความเป็นส่วนๆเนาะนะคะอันนี้เสร็จแล้วในหน้าแรกนะคะปกติเว็บไซต์เราจะมีหลายหน้าใช่ไหมหลายหน้าก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ของอาจารย์นุปอมีหน้าโฮมนะคะมีหน้า about นะคะเกี่ยวกับตัวอาจารย์นุปอเองนะคะการเพิ่มหน้าของเราเราควรจะเพิ่มยังไงนะคะเราสามารถจะเพิ่มหน้าของเราได้เลยนะคะโดยไปที่เมนูนะคะที่2ที่ชื่อว่าหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บตอนนี้เรามีหน้าแรกหน้าเดียวนะคะเราจะเพิ่มอีกหน้านะคะเป็น about นะคะเราก็คลิกหน้าเว็บใหม่
แล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะหน้าที่2เกี่ยวกับเรานะคะ about ค่ะกดเสร็จสิ้นมันจะขึ้นหน้าใหม่มาให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่เอาตรงไหนเราก็สามารถลบออกได้นะคะนี่นะคะในหน้า about ของอาจารย์อุปอก็จะเป็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการใช่ไหมคะว่าอาจารย์อุปอไปไหนมาบ้างไปทำอะไรไปอบรมอะไรมาบ้างนะคะเราก็จะใส่รูปได้เหมือนเดิมอย่างที่บอกเนาะเราต้องเซฟรูปไว้ก่อนนะคะอยากใส่เนี่ยนะคะดักใส่รูปไว้ข้างบนแล้วก็มีเนื้อหาข้างล่างนะคะเราก็ลองมาดูสิเราแทรกยังไง1เราจะแทรกรูปอยากแทรกรูปก่อนก็มาที่รูปภาพได้นะคะแล้วก็

ดอัปโหลดนะคะแล้วก็ใส่รูปก็ไปรูปตรงนี้เราก็สามารถที่จะขยายได้เลยนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้โชว์แค่ตรงไหนนะคะปรับได้เลยเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับหรือว่าครอปนะคะครอปก็ใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการบางส่วนนะคะไม่ต้องการบางส่วนเราก็สามารถที่จะครอปได้เลยนะคะใส่รูปต่อไปอยากใส่กล่องข้อความนะคะเราก็คลิกที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็เอาข้อมูลนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะได้เลยนะคะนี่นะคะอยากจะเน้นส่วนก็เลือกสีได้เลยนะคะนี่นะคะเราลองไปดูนะคะตอนนี้เราทำสองหน้าแล้วนะคะเราทำสองหน้าแล้ววิธีการดูนะคะเราก็คลิกมาที่หน้าแรกนะคะแล้วดูนะคะคลิกตรงแสดงตัวอย่างนะคะคลิกแสดงตัวอย่างปุ๊บนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราทำเมื่อกี้อันนี้คือหน้าแรกนะคะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะดูผ่านอะไรผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตนะคะหรือว่าผ่านโมบายหรือโทรศัพท์ของเราหน้าจอมันก็จะปรับไปตามอุปกรณ์นะคะที่เราจะดูนะคะนี่เรามีสองหน้าคือหน้าสองนะคะ about เนาะนะคะเมื่อกี้หน้าแรกอาจารย์อุปกรณ์ใส่อะไรคะใส่ตัววิดีโอนะคะขึ้นไหมวิดีโอขึ้นนะคะสามารถกดเพลย์ได้ไหมกดเพลย์ได้เลยนะคะถ้าเราไม่แก้ไขอะไรแล้วเราก็กดปิดนะคะข้างหลังมันก็จะมีปุ่มเนาะตัวแบ่งนะคะโซเชียลมีเดียเนาะโซเชียลมีเดียก็คือเราใส่รูปภาพใส่ลิงก์ใส่รูปภาพใส่ลิงก์เราแทรกเข้าไปนะคะเราก็สามารถจะใส่ได้เลยนะคะอีกอันนึงที่เขานิยมใส่กันมากเลยนะคะคือเขาชอบใส่ในส่วนของตัวเป็นแผนที่นะแผนที่นะคะเราก็สามารถคลิกแผนที่ได้เลยนะคะเลือกตำแหน่งของเราอาจารย์อุปอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะตรงนี้เราเลือกได้เลยเราเลือกตำแหน่งนี่ค่ะเลือกตำแหน่งที่เราอยู่ก่อนนะคะเราก็กดเลือกได้เลยค่ะนะคะแผนที่ก็จะปักหมุดไปที่เราอยู่เนาะนะคะเราจะใส่หัวข้อหน่อยนึงเราก็ไปทำการเป็นไงคะเราต้องกดส่วนก่อนแล้วทำการแทรกเนาะสมมติเราใส่กล่องแล้วเราพูดว่าแผนที่นะคะแผนที่นี่ไฮไลท์แล้วก็สามารถเลือกที่ขนาดได้เลยนี่ค่ะแผนที่ใส่สีได้ด้วยนะคะใส่สีได้ด้วยนะคะแผนที่นะคะก็ใส่ได้หลายอย่างหลายๆอย่างนะคะทุกอย่างแผนที่แม้แต่เอกสารนะคะที่อยู่ใน Google Drive ของเราสไลด์นะคะสไลด์ก็คือตัวสไลด์ Google Slide ที่เราทำเพื่อนำเสนอค่ะแทรกได้แล้วก็ในชีทนะคะก็คือในส่วนของ Google Form ต่างๆก็ใส่ได้หมดเลยนะคะเราสามารถใส่ได้หมดอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันสุดท้ายเนาะอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของบทเนี้ยวิธีการนะคะทำ Google Slide อย่างง่ายเนาะนะคะเราสามารถจะใส่ข้อมูลเข้าไปในเบื้องต้นได้นะคะวิธีการก็คือเป็นการเซฟนะคะเพื่อเราจะเผยแพร่นะคะเราก็มายังนะคะปุ่มข้างบนเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าเผยแพร่นะคะเรากดเผยแพร่นะคะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะตรงนี้มันจะเช็คว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยซ้ำกันหรือเปล่านะคะถ้าอาจารย์โอปอจะตั้งชื่ออาจารย์โอปออะลองดูสิอาจารย์โอปอแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะห้ามตั้งเป็นภาษาไทยอ่ะถ้าเกิดมันซ้ำกันมันก็จะบอกว่าชื่อดีนะแต่ว่ามีคนใช้แล้วนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้เป็นอาจารย์โอปออาจจะไม่ว่างใส่คอมเข้าไปดูสิว่างถ้าว่างก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะคะใครดูได้บ้างอันเนี้ยนะคะอาจารย์โอปอใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยแน่นอนเวลาเราทำเว็บไซต์อะค่ะเราไม่ได้ให้คนในองค์กรดูอย่างเดียวเราก็อยากจะให้คนข้างนอกดูด้วยฉะนั้นเราอยากให้คนข้างนอกดูด้วยลองกดจัดการนะคะแล้วก็เลือกบอกว่าให้คนที่ดูได้เป็นสาธารณะนะคะเราก็กดเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยนะคะนี่พอเรากดเผยแพร่แล้วสังเกตเราจะมีมุม

นะคะสามเหลี่ยมนะคะชี้ลงมามีอะไรบ้างถ้าเราตั้งค่าผิดเมื่อกี้หรือเราอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็มาเปลี่ยนตรงการตั้งค่าเผยแพร่ได้นะคะการตรวจสอบการเผยแพร่มันจะเป็นการเปรียบเทียบให้เรานะคะเวลาเดี๋ยวเรามาแก้ไขใหม่ค่ะเราจะต้องทำการกดเผยแพร่ตลอดการกดเผยแพร่แสดงถึงการเซฟนะคะแล้วก็ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่อันเนี้ยเราทำเสร็จออกมาแล้วนะคะเราสามารถดูว่าเว็บไซต์ที่มาเผยแพร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราสามารถยกเลิกได้ด้วยสมมติเรากดเผยแพร่ไปแล้วเราไม่อยากให้คนเห็นละเราก็สามารถมากดยกเลิกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะคะนะคะนี่คือหน้าเว็บไซต์นะคะที่เราได้ทำนะคะจารุพรทำแค่2หน้านะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะทำเพิ่มนะคะอันนี้2หน้าเนาะนะคะ2หน้านะคะแล้วเราก็สามารถเวลาส่งลิงก์ไปให้เพื่อนนะคะเราก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะกดลิงก์ตรงนี้ข้างบนแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะนะคะแต่ถ้าเรามีเวลานะคะเราก็จะทำเพิ่มเติมนะคะให้เพิ่มขึ้นมาหลายๆหน้านะคะอันนี้อาจารย์รุปอได้ทำไปทุกหน้าแล้วนะคะทำไปทุกหน้าแล้วก็จะมีทั้งเมนู Home About Cost นะคะ Schedule แล้วก็ Contact ตรงนี้นะเรามาเช็คดูตรงหน้าเว็บไซต์นะคะเราอยากทำเมนูเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นเมนูย่อยเราก็กดที่ถ้าเกิดเป็นเมนูย่อยนะคะเราก็ต้องกดที่จุด3จุดนะคะแล้วเพิ่มหน้าย่อยเข้าไปเราก็จะได้เมนูย่อยขึ้นมาแต่ถ้าไหนเราไม่อยากเผยแพร่นะคะเราทำไปแล้วไม่อยากเผยแพร่เราก็กดนะคะจุด3จุดนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะไม่ให้แสดงได้ด้วยเช่นนะคะตรงเนี้ยเราถ้าเราไม่อยากให้แสดงเราก็ซ่อนจากการนำทางนะคะมันก็จะมีเครื่องหมายกากบาทนะคะปิดนะคะอย่าลืมนะคะมีเวลาก็ทำให้ครบทุกหน้านะคะทำให้ครบทุกหน้าเลยขอจารุปอได้ทำครบทุกหน้าแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราทำไปทั้งหมดแล้วนะคะเราสามารถที่จะเห็นนะคะรูปแบบได้อย่างนี้นะคะนี่นะคะมีหน้าแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดรูปภาพของอาจารย์โอปอนะคะมีเกี่ยวกับเรานะคะเกี่ยวกับก็ใส่รูปไปได้เลยนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะคะนะคะวิชาที่อาจารย์โอปอสอนนะคะมีทั้งวิดีโอนะคะรูปภาพใส่เข้าไปได้ YouTube นะคะใส่ได้นะคะแล้วก็ตัวตารางสอนนะที่มันเป็นรูปภาพเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการติดต่อเรานะคะเป็นไงกันบ้างคะเราใช้เวลาไม่นานนะคะในการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะคะลองเอาไปลองทำดูนะคะหรือว่าลองฝึกเนาะนะคะนอกจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำแค่พอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองเราสามารถที่จะนำ Google Site นะคะไปทำข้อมูลของบริษัทได้นะคะหรือว่าทำในส่วนของแฟ้มสะสมงานเราได้นะคะหรือทำเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงการทำเว็บเกี่ยวกับการขายของในอีคอมเมิร์ซได้อีกด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาปรับนะคะใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะการทำเว็บไซต์นะคะด้วย Google Site นะคะจารุปอก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว EP หน้าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเติมนะคะเราสามารถจะเพิ่มในตัวฟังก์ชันรายละเอียดได้เพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อน

0: หรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: 呢大嘴嘴。
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

ค่แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องค้างคาวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจค้างคาวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับค้างคาวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: อจิกอจิก
3: มันสีน้ำตาลหัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: ถูกต้องแล้วข้าวมี
5: ประมาณนี
2: ้ปีกเป็นเส้นเส้น
5: เป็นสีดำ
4: ใช่สีเส้นสีดำ
6: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นเส้นเส้น
6: แล้วก็อยู่เป็น
2: อยู่เป็นกลุ่ม
7: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
8: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
9: ทำไมตามันเล็กจัง
7: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
2: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
5: ันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
10: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
8: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
6: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
9: น่าจะแบบจ
5: ับ
9: ก
5: ิ่
9: งไม้สองม
5: ือ
6: แล้วก็แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนอย่างนั้นหรอครับ
8: ลงมาเลย
6: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
11: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
10: ขาเกาะไว้อะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีก
7: า
10: วตาช้าง
7: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
9: แต่ค้างคาวก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
6: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได
10: ้ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอค่ะ

0: ค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
1: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังขาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังขาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังขาวกันขังขาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังขาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังขาวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังขาวขังขาวอะไร
4: แม
3: ่
4: ไก
3: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
0: ่เพราะมันตัวใหญ่
3: ตัวใหญ่เท่าไหร่
4: แม่ไก่
3: ถ้าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying foxและหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ข้างคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าข้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงข้างคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวข้างคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
4: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
3: พอเสียงไปกระทบเนี่ยไปใช่มั้ยครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้ง2ข้างประสาทเนี่ยสมองของข้างคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
4: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
3: ใช
4: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
3: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
5: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
3: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของข้างข่าวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือนึงเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงข้างข่าวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าข้างข่าวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้นะมั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่มั้ยเราเปิดเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นข้างคาวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งข้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นข้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงมันดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวื๊ดอย่างงี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยข้างคาวแม่ไก่พวกนี้เนี่ยแม่คาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะ
0: อ
3: ๋
0: อได้ยินไหม
3: เล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
6: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ข้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็กดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
7: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูด

เลือดเป็นค้างคาวกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหาร

0: วตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
1: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์ให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
2: สามห้อง
1: สามห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
3: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเรา
4: พ่อก่อนฮัลโหล
3: มันไม่เท่ากัน
4: ฮัลโหลฮัลโหลฮ
3: ั
4: ลโหล
3: เอาอะไรที่มันครอบหัวแล้วดิ
5: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
4: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
5: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
1: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่มั้ยถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินเติบเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
3: โล

0: 懂你什么意思？ใช่เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
0: เปิดตาเอง
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
2: สวัสดี
3: พี่จินให้เอาใหม่สิแถวๆเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลย
4: น่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: เจอซ้ายล่างซ้ายล่าง
1: ซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
2: ไม่ได้ยินเลยครับให้บอกไปให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อบเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
3: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
4: โอเคไหม
5: โอเค
3: โอเค
6: ลุย

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาว่าสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมมั้ย
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
3: หน
0: ู
3: คิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
0: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
4: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
3: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
4: ด
1: ้
4: านขวา
1: ด้านขวา
3: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
4: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
0: กระดาษ
5: แข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
0: ด้านซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
5: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพี่ชิดภารกิจได้นะพี่ชิดคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่2
6: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่2ตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
3: ข้างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่า

0: ตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางขั้นขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับ
1: มา
0: พี่ต๊อบขอให้ทุกคนหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
2: กระดาษแข็ง
0: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
3: ังไข
0: ่รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCIS B จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับเก่งมากมากครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
4: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
0: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
4: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: มองบนมองบนโอ้โหบินเต็มเลย

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้

ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซกตี้โบโฮ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: อ้าวสวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกๆกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอส
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหน้อง
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะพี่บอสตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิทย์บอล
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง

0: กใจแล้วก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: พอใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: มื่อกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากเตาไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
10: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
11: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียม

สารพวกนี้ละลายสู่อาหารอาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: 5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าคลื่นความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าขึ้นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าขึ้นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้ขึ้นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟ
1: ถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่า
0: จบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
2: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากพาใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนอ่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วรอดไหม
4: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
6: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
7: ก็คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้อง2คนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
8: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
9: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มและ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: ถ้าเป็นไง
1: เดี๋ยวเค็มไม่พออ
2: ่ะยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ป่ะเค็มปี่ได้ป่ะ
3: เค็มปี่ได้ป่ะ
0: เค็มปี่เลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียดสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและ

0: และที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
1: ในรายการ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไฟเป็นอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
3: แต่ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: น้องๆลองนึกภาพตามเราจะต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีแสงสว่างอยู่กับความมืดตลอดไปน้องๆจะอยู่กันได้อย่างไร
1: ไม่เอานะครับมืดแบบนี้พี่ทีมงานช่วยเปิดไฟให้หน่อยครับ
2: ค่อยลงอกลงใจหน่อยนะครับเนี่ยเวลาเปิดไฟแล้วเราก็สบายใจน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอยู่ในที่มืดนานๆเนี่ยเรามักที่จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับลองนึกภาพเวลาเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆไฟดับแล้วก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องของเราเฮ้ยน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับนั่นแปลว่าแสงเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์เรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพูดเรื่องของแสงครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องแสงมานานแล้วครับหาคำตอบว่าแสงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแสงมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าแสงมันคืออะไรเราเนี่ยหาคำตอบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่าแสงคือพลังงานชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าครับเป็นพลังงานที่มนุษย์เนี่ยนะครับสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับแสงเนี่ยสามารถสาดส่องลงมาทำให้สิ่งมีชีวิตมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับและถ้าเราถามถึงที่มาของแสงว่าแสงมาจากไหนลองมองตามมันไปเลยนะครับเจออะไรล่ะครับก็เจอแหล่งกำเนิดของแสงนั่นเองครับเวลาที่เรามองขึ้นไปบนเพดานแล้วเราเห็นหลอดไฟที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงส่องแสงลงมาหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องนะครับมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาหรือบางครั้งเวลาที่เราไปติดถ้ำแล้วเราก่อกองไฟขึ้นมากองไฟนี่เองนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดของแสงเช่นเดียวกันครับถ้าจะจัดหมวดหมู่การกำเนิดของแสงเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการกำเนิดแสงตามธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์แสงที่เกิดจากดวงจันทร์แสงที่เกิดจากดาวฤกษ์อันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเหมือนกันนะครับหรือว่าที่พีคที่สุดเนี่ยคือแสงที่เกิดจากก้นของหิ่งห้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดกำเนิดแสงเช่นเดียวกันครับฟ้าผ่าฟ้าแลบอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับแหล่งกำเนิดแสงประเภทที่2นะครับก็คือแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นโอ้โหคูลสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการจุดไฟแช็กการจุดเทียนไขหรือแม้กระทั่งการก่อกองไฟเล็กๆจนไปถึงกระทั่งการจุดพลุขึ้นบนท้องฟ้าปุ้งปังปุ้งปังที่ส่องแสงสว่างไปทั่วท้องฟ้าอันนั้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับหรือจากพลังงานแบตเตอรี่และปลั๊กไฟโคมไฟไฟหน้าร้านแสงไฟนีออนหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆอันนี้ล้วนแต่เป็นมันสมองของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับและจะบอกให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่แสงก็มีลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้และก็เป็นอนุภาคแบบนี้และเราจะให้น้องๆลองทายกันดูนะครับลองคิดดูเล่นๆว่าอะไรเคลื่อนที่เร็วที่สุดครับระหว่างเสือชีตาเด็กๆจรวดที่จะขึ้นสู่อวกาศไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะธรรมดาเร็วสู้แสงไม่ได้เลยสักนิดเดียวนะครับระดับที่ว่าทิ้งระยะห่างแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวครับเพราะแสงเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากย้ำว่าเร็วมากมากขนาดไหนนะหรอครับโอ้โหมากขนาดที่ว่าเดินทางในระยะเวลา 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเชียวนะครับโอ้โหสุดยอดแล้วคิดดูแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาสู่โลกในระยะทาง 149,597,000 กิโลเมตรเลยนะครับและใช้ระยะเวลาการเดินทางจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกในระยะเวลาแค่8นาทีนะครับโอ้โหนัมเบอร์วันสุดๆเอาโล่ชนะเลิศไปเลย
3: คำถาม ระหว่างก้นหินห้อยฟ้าแลบดวงอาทิตย์กองไฟอันไหนเป็นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นคำตอบกองไฟมนุษย์ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงขึ้นเพื่อทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนหรือในที่ที่ไม่มีแสงสว่างซึ่งกองไฟเป็นแสงที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

0: น้องๆลองนึกถึงแหล่งกำเนิดแสงที่รู้จักแต่ละคนนึกถึงอะไรกันบ้างอย่างแรกแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สก้อนใหญ่ที่ให้ความร้อนและแสงสว่างแก่โลกทั้งใบเลยนะอย่างที่บอกไปขนาดดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกเกือบ150ล้านกิโลเมตรแต่แสงเดินทางมาถึงโลกใช้เวลาแค่8นาทีเองจรวดที่ว่าเร็วก็พ่ายแพ้ความเร็วให้กับแสงจ้ามีดวงอาทิตย์ให้แสงตอนกลางวันก็ต้องมีดวงจันทร์ให้แสงตอนกลางคืนแต่ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองหรอกนะเป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ตกกระทบไปยังดวงจันทร์แล้วส่องมายังโลกทำให้เราเห็นดวงจันทร์มีแสงเรืองๆนั่นแหละดวงดาวเองก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติเหมือนกันนะมีทั้งดาวที่มีแสงในตัวเองและดาวที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้องๆเชื่อไหมมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันนะนั่นก็คือหิ่งห้อยนั่นเองหิ่งห้อยมีอวัยวะที่ทำให้เกิดแสงอยู่บริเวณส่วนท้องด้านล่างหิ่งห้อยจะใช้แสงในการสื่อสารระหว่างกันรวมไปถึง เป็นการส่งสัญญาณในการสืบพันธุ์ด้วยมากันที่ของใกล้ตัวอย่างหลอดไฟบ้างที่หลอดไฟให้แสงสว่างได้ก็เพราะมีไส้หลอดอยู่ภายในเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้ไส้หลอดร้อนจัดจนเปล่งแสงออกมารอบข้างหรืออย่างแสงไฟนีออนบนป้ายร้านอาหารต่างๆก็มาจากแก๊สที่อยู่ข้างในแก๊สนีออนจะให้สีส้มแก๊สฮีเลียมทำให้เกิดสีเหลืองทองหรือแก๊สคริปตอนทำให้เกิดสีม่วงอ่อนถึงจะให้แสงสว่างเหมือนกันแต่แสงแต่ละชนิดก็ได้มาจากหลากหลายที่มาเลยล่ะพอพูดถึงสิ่งที่ให้แสงแล้วก็จะขาดสิ่งที่รับแสงไปไม่ได้นั่นก็คือตาของเรานั่นเองน้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างเวลาเราอ่านหนังสือในเวลากลางคืนถ้าเราต้องการมองเห็นตัวหนังสือให้ชัดเจนก็จะต้องส่องไฟไปที่หนังสือถึงจะสามารถมองเห็นตัวหนังสือนั้นได้การมองเห็นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงวิ่งไปหาวัตถุต่างๆแล้วเกิดการสะท้อนแสงเข้ามาในตาเราทำให้เรามองเห็นสิ่งนั้นได้ในตาประกอบด้วยกระจกตาเลนตาม่านตากล้ามเนื้อยึดเลนตาเรตินาและเซลล์ประสาทตาซึ่งแต่ละส่วนจะทำงานประสานกันเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแสงจากวัตถุที่เรากำลังมองอยู่จะมาตกกระทบกับตัวรับภาพในดวงตาผ่านกระจกตาทางเลนตาผ่านเข้ามาทางรูม่านตาในลูกตาทำให้เกิดภาพบนเรติน่าที่อยู่ด้านหลังของลูกตาและส่งข้อมูลไปยังสมองสมองส่วนรับภาพจะจัดเรียงข้อมูลและสร้างเป็นภาพให้รู้สึกและมองเห็นได้นั่นเองโอ้โหนี่มันร่างกายมนุษย์เหรอเนี่ยยังกับหนังไซไฟเลยคำถามลองเรียงลำดับ4สิ่งนี้ตามกลไกการมองเห็นที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้คำตอบแหล่งกำเนิดแสงวัตถุตาการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เป็นเพราะแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรานั่นเอง
1: เรื่องของแสงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ให้แสงสว่างกับเราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยมีคุณสมบัติและลักษณะที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะต้องไปค้นหากันนะครับเราจะมาเริ่มที่การทดลองแรกของเรานะครับนั่นคือการหาคำตอบว่าแสงเดินทางยังไงครับThank you.

0: ลองมองเปลวเทียนผ่านรูที่เจาะไว้สิมองเห็นแสงไหมถ้ามองตรงๆผ่านรูก็จะเห็นแสงแต่ถ้าเลื่อนจนรูไม่ตรงกันกลับมองไม่เห็นแสงแฮะไม่รู้จะหลบซิกแซกเหมือนเลี้ยวลูกเตะฟุตบอลกันบ้างเลยถ้าเลี้ยวเป็นแล้วก็ต้องพุ่งเข้ามาหาตาเราแน่นอนที่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะแสงมันไม่เลี้ยวแต่มันมาเป็นเส้นตรงยังไงล่ะครับ
1: ยังมีคุณสมบัติแปลกๆของแสงอีกนะครับมาที่การทดลองต่อไปเลยครับ
0: ลองมองเทียนไขผ่านทั้ง3อย่างนี้ดูเริ่มจากพลาสติกใสโอ้โหชัดแจ๋วแจ่มมาก
1: ทีนี้เราลองมองผ่าน

ข่าวจบข่าวข้างหลังคืออะไรมีใครเห็นบ้างครับบังสมิธเลยนะครับคุณพี่ไม้ทำไมเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นล่ะไม่ใช่เพราะตาพี่อยู่ๆก็ฟ้าฟางไปนะมันเป็นเพราะว่าตัวกลางหรือวัตถุที่เรามองผ่านต่างหากล่ะครับวัตถุที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนก็ทำให้การมองเห็นของเราเปลี่ยนด้วยเอาล่ะครับมาถึงการทดลองสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแสงมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่อีกขอให้น้องๆเนี่ยนะครับสังเกตที่อุปกรณ์บนโต๊ะนี้ให้ดีนะครับ

0: ลองเปิดไฟแล้วสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเงารูปทรงเดียวกับลูกปิงปองอยู่บนฉากด้วย
1: ทีนี้เราจะมาลองขยับลูกปิงปองให้ใกล้ไฟฉายเข้ามานะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเงาจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วนะครับ
0: โอ้โหเงาใหญ่ขึ้นแฮแต่สีไม่เข้มเท่าไหร
1: ่เอาละครับคราวนี้เราจะลองขยับลูกปิงปองออกไปนะครับเมื่อเราค่อยๆขยับออกไปเห็นไหมครับเงาของลูกปิงปองก็จะเท่าๆกับลูกปิงปองเลยเห็นไหมล่ะครับ
0: ถ้าไม่ใช่ลูกปิงปองแต่เปลี่ยนเป็นมือเราแทนล่ะท่านกท่ากระต่ายท่าหมาเห่าสนุกนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างการทดลองที่ทำมาทั้งหมดกำลังพูดถึงคุณสมบัติของแสงนะเริ่มจากการทดลองแรกเมื่อรูแผ่นกั้นทั้งสันอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเราก็จะสามารถมองเห็นเทียนไขได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะคุณสมบัติของแสงที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งก็คือเทียนไขเข้ามาที่ตาของเรานั่นเองเราจึงมองเห็นเปลวเทียนได้แต่เมื่อเราขยับแผ่นกั้นแผ่นใดแผ่นหนึ่งและแสงไม่สามารถทะลุหรือเลี้ยวอ้อมไปทางอื่นเพื่อเดินทางมาที่ตาของเราเราจึงไม่สามารถมองเห็นแสงของเทียนไขได้นั่นเองในการทดลองที่2เมื่อเรามองเห็นอะไรบางอย่างเราจะต้องมองผ่านตัวกลางเสมอแต่ตัวกลางที่ต่างชนิดกันทำให้เรามองเห็นวัตถุลักษณะแตกต่างกันออกไปตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเช่นกระจกใสอากาศแก้วพลาสติกใสน้ำที่ใสสะอาดจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนเช่นกระดาษไขกระจกฝ้าหมอกแผ่นฟิล์มกรองแสงจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงส่วนตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้ทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆเช่นกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นไม้ก้อนอิฐจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงหรือตัวกลางทึบแสงสำหรับการทดลองสุดท้ายสีดำๆที่เรามองเห็นอยู่บนฉากนั่นก็คือเงาทุกคนเคยเห็นเงากันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงาของต้นไม้หรือเงาของตัวเราเองเวลาเดินกลางแดดเงาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือแสงที่ไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางไปได้เมื่อแสงเดินทางมาเจอกับวัตถุที่ทึบก็จะทำให้เกิดเงาสีดำทึบของวัตถุนั้นขึ้นมาสรุปก็คือถ้าแสงเดินทางไปเจอวัตถุโปร่งใสอย่างแก้วหรืออากาศแสงก็จะผ่านไปได้เลยไม่เกิดเงาแต่ถ้าแสงเดินทางไปเจอกับวัตถุทึบแสงอย่างลูกปิงปองต้นไม้หรือร่างกายมนุษย์แสงจะเดินทางผ่านไปไม่ได้ทำให้เกิดเงาขึ้นและเงาก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงวัตถุที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงเงาจะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลแหล่งกำเนิดแสงเงาก็จะมีขนาดเล็กและรูปร่างของเงาก็จะเป็นไปตามวัตถุที่ทำให้เกิดเงาด้วยน้องๆรู้จักหนังตะลุงไหมคะหนังตะลุงก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นล่ะทำให้เกิดการแสดงบนฉากสนุกๆได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคุณสมบัติของแสงยังมีอีกมากมายให้เราค้นหาและทำการทดลองสนุกๆกัน

0: าถึงคำถามวัตถุที่ใช้กั้นแสงที่แสงทะลุผ่านได้แต่มีลักษณะฟุ้งกระจายคุณคืออะไรระหว่างกระดาษไขกับกระจกเงากำตอบคือกระดาษไขถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไปโดยรอบทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงเราเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุโปร่งแสงเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขหรือหมอก
1: ความรู้เกี่ยวกับแสงอาทิตย์เหล่านี้นะครับเกิดจากความสงสัยของมนุษย์ของเราช่วยทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟแสงเลเซอร์เลนส์แว่นตากล้องส่องทางไกลหรือว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์พวกนี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากความสงสัยเรื่องของแสงและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมานั่นเองครับพูดถึงข้อดีของแสงกันไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของแสงกันบ้างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่น้องๆเล่นโทรศัพท์มือถือและจ้องหน้าจอมือถือนานๆอาจจะทำให้สายตาของน้องๆนั้นเสียได้หรือแม้กระทั่งน้องๆมองในที่ที่มืดเกินไปแสงสว่างไม่เพียงพอสว่างเกินไปจนแสบตามันก็ส่งผลเสียต่อสายตาของเราเช่นเดียวกันครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับดวงตาของเรานะครับเราไม่ควรจ้องหน้าจอโทรศัพท์นานๆหรือดูโทรทัศน์ที่มีพื้นที่มืดหรือว่าแสงน้อยเกินไปหรือเจอกับแสงที่สว่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลดวงตาของเราด้วยนะครับทุกคน
0: คำถามการแสดงแบบไหนที่ใช้ประโยชน์จากการเกิดเงาของวัตถุคำตอบหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังซึ่งทำมาจากหนังสัตว์มาแกะสลักเป็นรูปตัวละครต่างๆตามเรื่องที่จะแสดงแล้วมาเชิดบนจอด้านในโดยใช้แสงสว่างทำให้เกิดเงาบนจอ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM

International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย O2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลฟิชเชอร์โทรป FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้

หมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่4แยกสะพานวันชาติเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะผมจะพามาชิมร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับซึ่งเปิดมานานมากเก่าแก่มากเปิดมากว่า70ปีแล้วนะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วร้านนี้ชื่อว่าอึ้งซี่ศูนย์ชื่อนี่ขลังมากๆร้านนี้นะครับเขาขายข้าวขาหมูสูตรแต้จิ๋วก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองจะอร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะครับอยู่กับเฮียพงษ์นะครับอึ้งซี่ศูนย
1: ์ครับ
0: คืออะไรฮะ
1: เป็นชื่ออากง
0: ขายมาตั้งแต่รุ่นอากง
1: ปี98 68ปีแล้ว
0: เราได้แบบว่าไปสอบถามเคล็ดลับหน่อยครับว่าม
1: ีเขาก็
0: อากงมาจากไหนเนี่ยสูตรอ่ะ
1: เขาทำเองน่าจะแต้จิ๋วของเขาอ่ะ
0: สูตรแต้จิ๋วของเราเนี่ยความพิเศษของมันคืออะไรครับ
1: แรกเริ่มก็คือขาหมูก่อนก๋วยเตี๋ยวนี่มาทีหลัง
0: ขาหมูแต้จิ๋วสูตรแต้จิ๋วมันต้องเป็นยังไงครับ
1: ต้องนุ่ม
0: ทั้ง
1: ไม่เหนียวแต่ก็อย่าให้เละมากแล้วก็ใช้ผักเป็นไอ้ใช้กัว
0: ใช้กัวใช้กัวคืออะไรอ่ะ
1: เป็นผักเขาไปหมักเกลือแล้วก็ไปตากแห้งอันนี้มันจะหากินยากไปต้มทิ้งแล้วค่อยไปต้มพะโล้แล้วถึงจะมาใส่อย่างนี้ออกเค็มของเขาอะฮะ
0: เดี๋ยวได้ลองขาหมูกันด้วยนะครับนอกจากนั้น

0: ลูกชิ้นปลาที่นี่ทำเอง
1: ทำเองครับทำเองหมดปลาอินทรีหางเหลืองแล้วก็ปลาดาบลาวสามอย่างปลาเหนียวก็ใบซี
0: ครับ
1: ถ้าออกกรอบก็ปลาหางเหลือง
0: ครับ
1: ปลาดาบก็อาจจะเป็นเรื่องของรสชาติกลิ่นอ๋อ
0: คือเราจะเอาทั้งสามตัวนี้มารวมกัน
1: แต่ว่าสัดส่วนก็อาจจะต่างกัน
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ลองหมดเลย
1: ครับ
0: กินมากนะครับอันนี้สั่งมาเป็นเนื้อหนังนะแล้วก็ทีเด็ดคือตรงนี้นี่ใช้กัวหรือว่าผักกาดแห้งนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนตัวน้ำราดนะครับจะออกไปทางรสเค็มนะครับซึ่งขาหมูร้านต่างๆนะครับก็จะสูตรจะแตกต่างไปจะมีออกรสหวานบ้างแต่ร้านนี้เป็นขาหมูแบบสายแบบทางรสเค็มหน่อยแต่เป็นเค็มแบบอร่อยเลยนะฮะน่าจะทำไว้เพื่อตัดกับนี่น้ำส้มของทางร้านนะครับเป็นสูตรทำเองซึ่งเขาจะทำแบบอารมณ์เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะเฮียบอกว่านี่เด็ดมากนะครับอันนี้ลองกับหนังก่อนขาหมูมันต้องกินกันแบบนี้นะมีความเผ็ดเปรี้ยวโดนเค็มนิดนึงเนื้อนี่เท่าที่สังเกตดูนะครับนี่นี่นี่คือมีความเปื่อยนุ่มแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความฉ่ำอยู่นะครับโอ้โหตุ๋นกันยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะดีงามเนื้อตัวขาหมูเนี่ยมันไม่กระด้างไม่แห้งนุ่มเปื่อยแล้วก็มีความฉ่ำอยู่นะฮะอร่อยมากเลยกินกับหนังนี่โอ้โหน่าจะดีมากเลยนะแล้วน้ำจิ้มนี่คือเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องลองเลยเป็นใช้กัวนะฮะคือประกาศแห้งปกติถ้าเป็นประกาศดองนะว่าอารมณ์มันเหมือนถ้าใครเคยกินแบบคณะชายอ่ะอารมณ์นั้นอร่อยมากเลยใช่กัวนี่อร่อยมากนะครับเค็มแบบบางๆเคี้ยวแบบกรอบๆนิดนึงของผักกาดนะฮะต่อกันที่ชามนี้นะครับบะหมี่น้ำนะฮะอุ้ยเส้นนี้น่ากินมากนะครับทีเด็ดของเขาอยู่ที่ตรงนี้นะครับลูกชิ้นปลาชิ้นแบบลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นแคะนี้แล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแบบว่าโอ้โหแน่นๆเลยนี่มาแล้วขอบคุณนะครับสั่งมาอีกอย่างนึงนะครับเป็นลวกจิ้มด้วยนะครับตัวไม่พอคือกล้วยให้มา2ชิ้นแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะครบเลยนะครับชามนี้มาเดี๋ยวลองชิมน้ำกันก่อนน้ำซุปนี่ออกเป็นรสชาติเบาๆนะครับสามารถปรุงเพิ่มเองได้คล่องคอโล่งดีเหมือนกันนะครับสดชื่นนะครับใครที่ชอบกินบะหมี่นะครับเส้นของร้านนี้คือเป็นเส้นที่เล็กแล้วก็หอมแบบบะหมี่ไข่นะฮะไม่เละนะครับแล้วก็เหนียวหนึบเดี๋ยวลองกันบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาไม่ขาวเด้งแน่นหนึบไม่เหนียวอร่อยมากนะครับนี่มาต่อกันที่ลูกชิ้นกุ้งนะครับนี่ก็น่าจะเด็ดนะครับกุ้งเป็นชิ้นเลยลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาผู้ชอบมากเลยนี่มาที่หือกล้วยบ้างหือกล้วยคือดีมากหนึบแน่นโดดเด้งไม่ขาวน้ำจิ้มนี่ก็ควรซื้อกลับนะมันอารมณ์น้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะครับแต่มันคือน้ำส้มนะครับลงตัวมากควรสั่งนะลวกจิ้มแล้วก็มาจิ้มกับน้ำส้มเนี่ยมาดูราคากันหน่อยนะครับอันนี้ก็ลืมบอกมีน้ำเก๊กฮวยด้วยนะครับขวดละ20บาททำเองนะครับนี่อึ้งซี่ศูนย์เลยอร่อยนะไม่หวานเกินไปนะครับส่วนถ้าเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่น้ำนี่55บาทข้าวขาหมู50บาทถ้าเป็นลวกจิ้ม65บาทวันนี้รวมทั้งหมดแล้ว190บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากมาลองชิมนะฮะพิมพ์ได้เลยอึ้งซี่ศูนย์เจอแน่นอนนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2โมงครึ่งมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านอึ้งซี่ศูนย์นะครับอยู่ที่สี่แยกสะพานวันชาติถนนพระสุเมรุเขตพระนครกรุงเทพนี่เองนะฮะปักหมุดมาได้เลยอึ้งซี่ศูนย์เจอแน่นอนครับ
2: โรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ข้างหลังที่เห็นคือคักนี่เลยตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นที่ที่เกษตรกรตัวจริงนะคะเขาปลูกเองแปรรูปเองมาขายเองตอนนี้ที่มินมานะประมาณ8โมงนี่หลายร้านนี่เริ่มเหลือของน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าชมกันบ้างไปเลยค่ะแวะร้านแรกก่อนเลยร้านนี้ผักเยอะมากแม่จ๋าสวัสดีค่ะกำลังยุ่งอยู่เลยโอ้โหของเรานี่หลายอย่างนะอันนี้แม่ปลูกเองเหรอจ๊ะ
3: เป็นฟาร์มค่ะฟาร์มอยู่บ้านคา
2: อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
3: มีผักสลัดแล้วก็ผักทั่วไปอะค่ะมีอย่างเงี้ยที่เอามาขายอย่างนี้เลยค่ะ
2: มินชอบมากเลยคือแพ็คเอาไว้เป็นแพ็คๆอย่างนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากแล้วขายแพ็คละ
3: 20บาท
2: เท่ากันหมดเลยหรออ
3: ันนี้อันสลัด30อันนี้ใบมิ้นท์รู
2: ้มีอันนี้ด้วยกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงที่ไม่ใช่น้ำกระเจี๊ยบแต่เป็นกระเจี๊ยบเขียวที่เป็นกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีนี่ด้วยเลมอนเลมอนที่ปลูกในไทยนะคะลูกใหญ่มากแบบนี้เราขายอะไรคะ
3: โลละ80บาท
2: โลละ80บาทนี่แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่ร้านนี้บ้างดีกว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยแต่ที่สำคัญนะอันนี้ขนาดมินว่ามินมาเช้านะต้องเช้าให้มากกว่านี้เพราะนี่หมดแล้ว มะม่วงแช่อิ่มเหลือถุงเดียวนะคะแบบนี้ถุงเท่าไหร่คะ
3: 40ค่ะ
2: ของเราอยู่ที่อำเภออะไรคะ
3: จอมบึงค
2: ่
3: ะ
2: อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนาะสินค้าที่มาขายที่นี่นะคะเขาก็คือจะมีการคัดคุณภาพแล้วก็ต้องได้มาตรฐานเนาะอย่างอันนี้จะเห็นเลยว่ามะม่วงแช่อิ่มนี้ได้อย.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเลยอย่างร้านแม่นี่เห็นแล้วมีมะขามป้อมสดแล้วก็มีมะม่วงหาวมะนาวโหส่วนอันนี้เป็น
3: น้ำมะม่วงหาว
2: น้ำมะม่วงหาวหรออุ้ยอันนี้ดูสดชื่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวหนูชิมหน่อยมะม่วงหาวมะนาวโหแบบเข้มข้นมากหวานเนี่ยเราได้ความหวานจากมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยติดฝาดฝาดปลายได้เปรี้ยวแบบนี้เราขายขวดเท่าไหร่คะแม่
3: 10 บาท
2: สดชื่นมากมาอุดหนุนแม่ได้มาจากอำเภอจอมเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะพ
4: ่อ
2: ผู้ใหญ่ดีเลกสุริยะจันทร์เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำนา
4: ปลอดสารผลิตเองทำปุ๋ยใช้เองครับแล้วก็มีเครื่องสีข้าวเอง
2: ครบวงจรเลยของพ่อนี่ปลูกข้าวอะไรบ้าง
4: ข้าวผมเนี่ยมีข้าวไรซ์เบอร์รี
2: ่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอันนี้คือ1กิโลกรัมถ้าแพคเกจิ้งแบบนี้นี่คือ60บาทแต่อันนี้จะอยู่ได้นานหน่อยอันนี้70บาท
4: นี่อยู่ได้เป็นปีเลย
2: อยู่ได้เป็นปีเลยแพคเกจิ้งแบบนี้และอันนี้เป็นข้าว
4: อัมบลิกก็45บาทครับ
2: 45บาทที่สำคัญนี่คือมีแพคเกจิ้งแบบนี้ด้วยนะคะพอทำโปรโมชั่นไว้ให้ด้วยสะสมคูปองอันนี้10ชิ้นฟรีข้าว1โลนี่มาแลกไปได้ข้าวถูกขนาดนี้อันนี้คือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ที่จอมบึงราชบุรีของเรามีอะไรบ้างคะ
3: นี่เป็นมันเบอร์รี่โซดาม
2: ันเบอร์รี่โซดานี่คือมีน้ำมันเบอร์รี่แบบเข้มข้น 100% ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเสาวรสแบบนี้ดูสิโอ้เนื้อเสาวรสเยอะมากนี่มีมันเบอร์รี่สดๆแบบนี้ด้วยอันนี้เชียงใหม
3: ่
2: 60หวานค่ะไม่ติดเปรี้ยวเลยอันนี้ก็มาซื้อได้แต่เมื่อกี้ที่พี่ทำไว้ให้หนูน่ารักมากมันเบอร์รี่โซดานะคะดูสินค้าที่ตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีหลากหลายนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากดูอ่านกระป๋องมาให้แบบนี้โอ้โหซ่ามากหวานอมเปรี้ยวกำลังดีนะคะแล้วก็ได้กลิ่นเลมอนด้วยแบบนี้เราขายกระป๋องละ60บาทร้านนี้เลยขนมไทยมันจะบอกว่าขายดีมากนี่คือหมดไปเยอะแล้วนะคะแต่แม่ก็ทำมาเยอะเหมือนกัน
3: อันนี้แม่ทำวันละ500ชิ้นนะคะ
2: 500ขนมใส่ไส้วันละ500ชิ้นหมดเหรอแม่
3: หมดค่ะ
2: เดี๋ยวมีขอชิมดีกว่า
3: ได้ค่ะ
2: อันนี้เรามาจาก

0: ืออะไรคะแม
1: ่ปากท่อค่ะ
0: ฟูมากวันละ500ชิ้นหมดแบบนี้เราขายชิ้นละ
1: 5บาทค่ะ
0: 5บาท
1: ราคาจับต้องได้ค่ะ
0: นี่
1: มี100นึงกินได้ทั้งร้านเลย
0: หอมมันหวานกำลังดีอร่อยมากนี่ซาบานา
1: ทำสดทุกวันค่ะ
0: แปลกมากนะอันนี้หากินยากนะคะอร่อยมากอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราทำด้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดด้วยกะทิอะค่ะ
0: ด้านนอกจะเคลือบงาไว้เสร็จปุ๊บเรากัดเข้าไปเราจะไปเจอแป้งข้าวเหนียวนุ่มๆแล้วเราก็จะเจอไส้มะพร้าวอร่อยมากนี่ร้านนี้ขอบคุณค่ะสับปะรดหวานบ้านคาจ้ะแต่ที่หวานกว่านี่น่าจะแม่ค้า
2: แม่ค้าหวานแล้วหน้าแบบนี้หวานของ ตลาดเนี่ยเป็นนางงามกันหมดแล้ว
0: เสียงหวานเนี่ยอุ๊ยหวานช่ำมากแบบนี้คือ25บาทเนาะของเรานี่ปลูกเอง
2: เป็นกุ้งข้องกระเซ็ดแปลงใหญ่บ้านบึงก็เอาในสมาชิกมาขายด้วย
0: แล้วก็ขายทั้งสับปะรดแบบผลสดแล้วก็มีแปรรูปด้วยอย่างนี้เป็นสับปะรดกวนเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะจริงๆมียี่เส้นมีสับปะรดยี่ด้วยแล้วก็น้ำสับปะรด
0: อย่างนี้เราขายเท่าไหร่คะสับปะรดกวน
2: สิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทแล้วก็อันเล็กๆ25บาท
0: ขายดีมากนี่ข้างหลังมีคนช่วยปอกอีกหนึ่งคนนะคะนี่ร้านนี้มีปลาสลิดบางแพด้วยนะคะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นี่มีทั้งปลาสดปลาทอดคือสินค้าที่นี่นะมีจะบอกว่าหลากหลายมากนะคะไม่ได้มีแค่พืชผักผลไม้อะไรอย่างเดียวนะอาหารพร้อมทานนี่คือเยอะมากอาหารทะเลก็มีนะคะแล้วก็ขนมขนมนี่คือเต็มพร้อมคือครบเลยแล้วก็ที่สำคัญราคานี่คือไม่แพงด้วยนะคะเขาน่ารักนะคะเริ่มต้นแบบบางร้าน10บาท20บาทและทุกร้านที่เข้ามาขายที่นี่นะคะทางเกษตรจังหวัดราชบุรีเขาก็มีการคัดแล้วว่าต้องเป็นอาหารปลอดภัยนะคะบางร้านก็ปลูกแบบอินทรีย์มีอย.แบบนี้นะคะคนมาซื้ออย่างเราก็คือมั่นใจได้เลยว่าของที่เราได้กลับไปนี่คือสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาเดินที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีแบบมินินะคะก็มาได้เลยตลาดเขาเปิดทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แค่2วันนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงนี่คือของเริ่มเยอะแล้วนะคะไปจนถึงประมาณใกล้เที่ยงนี่คือของเริ่มหมดแล้วนะคะมากันได้นะคะที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีนะคะบอกเลยว่าของกินนี่คือเยอะมากผักผลไม้นี่คือสดสะอาดปลอดภัยนะคะมีของให้ช็อปเยอะแยะเลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านอมลองอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาทำความรู้จักกับดอกไม้ชนิดนึงที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นที่นิยมในการนำไปทำเครื่องดื่มนั่นก็คือเก๊กฮวยครับซึ่งที่บ้านอมลองนี้นะครับถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกเก๊กฮวยเลยทีเดียวครับ
4: ตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่นกนะครับเจ้าของสวนอดิพงเก๊กฮวยสวยมากใช่ชื่อนี้ไหม อย่างแรกเลยนะเก๊กฮวยเนี่ยผู้กินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันเป็นสีเหลืองแต่นี่ทำไมดอกเป็นสีขาวล่ะ
5: ตอนเราเอาไปนึ่งเอาไปอบเนี่ยมันจะเริ่มสีเหลืองละแต่ว่าดอกมันเนี่ยจะเป็นสีขาว
4: หมายถึงว่าเก๊กฮวยจริงๆแล้วดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้หรอฮะ
5: ใช
4: ่
5: ค่ะ
4: อ๋อแต่พอเวลาโดนความร้อนจะเป็นสีเหลือง
5: สีเหลือง
4: นี่คือตอนนี้ที่เห็นนะครับอยู่บนดอยนะแล้วก็ดอกเก๊กฮวยสีขาวบานสะพรั่งเลยสวยเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บกันด้วยตามพี่นกมาเก็บนะฮะทีเนี้ยมันเก็บได้หมดเลยไหมฮะ
5: อ๋อมันต้องเอาตรงที่มันบานๆหมดอะค่ะ
4: อ๋อแบบนี้
5: ค่ะแบบนี
4: ้นี่แบบนี้ได้หมดเลยใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ดอกเก๊กฮวยแบบบานสวยเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยกลิ่นไม่ค่อยมีนะ
5: ไม่มีค่ะมันจะมีแต่มันจะไม่เยอะเท่าไหร่ต้องนึ่งก่อนแล้วก็เอาไปอบก่อนกลิ่นถึงจะออกเยอะแล้วเอาไปต้มเนี่ยกลิ่นมันจะออกเยอะ
4: ดอกอันเด็ดได้หมด
5: ค่ะ
4: แล้วคือที่เขายังไม่บานเต็มที่เราก็ไว้มาเก็บ
5: เอาไว้ก่อนค่ะ
4: อ๋ออ
5: ีกสักวัน2วันก็ค่อยมาเก็บอีกทีนึง

0: วทำไมเราต้องมาปลูกบนเขาบนดอยด้วยอ่ะเราปลูกข้างล่างได้ไหม
1: ได้แต่ว่าคือการดอกการอะไรเนี่ยมันจะช้ากว่ามันสภาพอากาศด้วยมั้งคะเพราะเห็นที่เขาไปปลูกข้างล่างหมายถึงว่าปลูกในตัวเมืองนะคะบางทีดอกเนี่ยมันจะไม่เยอะต้นมันจะเล็กกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าเก๊กฮวยเนี่ยชอบอากาศ
1: เย็น
0: ๆอากาศเย็นๆฤดูที่แบบว่าให้ผลผลิตให้ดอกเยอะจริงๆนี่ก็จะเป็นช่วง
1: นี้ค่ะช่วงตุลาถึงพฤศจิกายน
2: สำหรับการปลูกเก๊กฮวยตามฤดูกาลนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะได้ผลผลิตโดยชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มปลูกกันในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะมีเวลาเก็บเกี่ยวได้สั้นๆคือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นครับซึ่งการเก็บดอกเก๊กฮวยนี้นะครับสามารถเก็บได้ตลอดทั้งวันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะชาวบ้านก็จะนิยมเก็บกันในช่วงเช้าเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปครับ
0: ถ้าผู้เก็บหมดเขานี่เลยนี่มีค่าแรง
1: เขาเอาเป็นตะกร้าค่ะต้องพูนขึ้นมานิดนึง
0: ต้องพูนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: พูนแบบนี
1: ้ค่ะ15บาท
0: เดี๋ยววันนี้ผู้เอาให้รอดก่อนให้ได้ครึ่งนึงก่อนได้ไหม
1: ค่ะ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมจากที่ลองเด็ดเด็ดดูแล้วนะลักษณะดอกเขาเนี่ยเหมือนดอกเบญจมาศลักษณะไม่เท่าไหร่กลิ่นใกล้เคียงมากเลยนะครับ
1: พูดถึงสายพันธุ์ใกล้ๆกันอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: เพราะว่ามันไอใบหรือว่าอะไรมันก็กลิ่นคล้ายๆกันคือมันจะสีขาวแล้วดอกเล็กมันจะเล็กกว่า
0: ถ้าเป็นเก๊กฮวยหรอ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ารูปทรงลักษณะ
1: ค่ะคล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันเลยนะครับ
2: ดอกเก๊กฮวยนี้นะครับนอกจากจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์หนึ่งของดอกเบญจมาศแล้วก็ยังจำแนกออกเป็น2สีด้วยเช่นกันก็คือดอกเก๊กฮวยสีขาวแบบที่พลุกำลังเก็บอยู่นี้นะฮะซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมในการปลูกและนำไปแปรรูปส่งขายในบ้านเรามากที่สุดส่วนอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็คือดอกเก๊กฮวยสีเหลืองซึ่งส่วนใหญ่นะฮะชาวบ้านจะปลูกกันตามข้างทางปลูกประดับเพื่อความสวยงามโดยส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านเนี่ยจะเก็บไปต้มทานเองมากกว่าที่จะส่งขายเนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตลาดนั่นเองครับ
0: นี่นะครับให้ดูนะครับเปรียบเทียบดอกขาวกับดอกเหลืองนะ
1: ค่ะ
0: ดอกขาวนี่เห็นชัดเจนเลยว่ากลีบนี่คือแน่นปึกเลยนะแต่สีเหลืองนี่ก็จะกลีบน้อยแต่ว่ายาวกว่านะครับ
1: เนี่ยค่ะมันจะหอมออกกลิ่นเยอะกว่าสีขาว
0: เนี่ยกลิ่นเก๊กฮวยเลย
1: มันจะหอม
0: ถ้าเป็นสีขาวนี่มันจะบางๆ
1: ใช่
0: อันนี้จะเอาแบบ
1: ออกน้ำผึ้งเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ออกแบบกลิ่นน้ำผึ้งหน่อยนะครับเหมือนเก๊กฮวยที่เรากินสีเหลืองหอมกว่าแต่ว่านิยมปลูกสีขาวมากกว่า
1: ใช่คือการเก็บนี่คือสีเหลืองนี่มันจะเก็บยากกว่าจะช้ากว่ามันดอกมันจะเล็กน้ำหนักอันนี้มันจะเบากว่าเยอะเลย
0: เวลาเราเอาไปนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้เข้าใจและคำว่าเก็บยากกว่าเนี่ยมันเก็บยากกว่านะพอมันมีกลีบน้อยคั่วเหนียวกว่ามันจะเก็บยากกว่านะครับเนี่ยอย่างนี้แปลว่าเก๊กฮวยที่เราน้ำเก๊กฮวยที่เราได้กินกันอยู่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกสีขาว
1: ใช่ค่ะเป็นดอกเก๊กฮวยสีขาว
0: จะเป็นดอกสีขาวนะครับแล้วก็เอามานึ่งมาอบแล้วเขาก็จะเป็นสีเหลือง
1: ใช่ค่ะ
2: เก๊กฮวยที่เราเก็บแล้วนี่นะครับจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปแปรรูปต่อไปโดยขั้นตอนแรกนะครับจะนำดอกเก๊กฮวยทั้งหมดเนี่ยมาเทรวมกันเพื่อผึ่งให้เก๊กฮวยนั้นมีความแห้งไม่ชื้นจนเกินไปก่อนที่จะนำไปใส่ภาชนะเพื่อทำการนึ่งครับ
0: โปรยใส่เลยนะ
3: โปรยใส่เลยครับโปรยแล้วขยับเลย
0: ขยับให้
3: ขยับให้มันจะแน่นหน่อย
0: แน่น
3: ยกขึ้นเลยแบบนี้แหละ
0: ประมาณนี
3: ้ลำไป
0: ให้มันพอดี
3: พอดี
0: พอดีกัน
3: ยก
0: นี่
3: เอามันตรงๆเอาใส่เลย
0: ลงไปอีกเอาให้เต็มแผ่เข้าไป
3: ขึ้นแล้วก็
2: สำหรับการนึ่งเก๊กฮวยนะฮะจะใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ 2-3 นาทีดอกเก๊กฮวยก็สุกแล้วล่ะครับซึ่งจากที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำขึ้นมาวางบนตะแกรงสำหรับวางแผ่นเก๊กฮวยหรือที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าแตะครับ
0: หอมมากหอมแบบดอกเก๊กฮวยมากๆเลยแล้วคือสีขาวเมื่อกี้จะเริ่มจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วเหมือนที่เราคุ้นเคยกันก็คือเก๊กฮวยต้องสีเหลือง
3: ครับ
0: นี่แหละมาจากการนึ่ง
2: หลังจากนั้นนะฮะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอบโดยจะอบไว้ในเตาด้วยไฟเบาๆประมาณ 2-3 วันเท่านี้นะฮะก็จะได้เก๊กฮวยแห้งแผ่นกลมๆแบบที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับ
0: ป็นแพแบบนี้สวยเลยนะครับแล้วก็จะเอาแบบนี
3: ้
0: ส่งขาย
3: ครับอันนี้แบบนี้
0: แหละแผ่นละร้อยนี่เวลาเอาไปใช้ก็คือบีเอาไปต้มจะเอาอะไรก็แล้ว
3: แบบไหนถ้าคนเยอะก็ใส่หมดละรวบรวบใส่ในผ้าฟองแล้วก็เอาน้ำมัน
0: นี่นะครับนี่ก็คือพร้อมที่จะออกจำหน่ายเอาขายลูกค้าแล้วแบบนี
3: ้ครับครับ
0: เขาก็มารับไปแบบนี
3: ้ครับครับ
0: โอเค
2: เก๊กฮวยนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้กระหายแก้ร้อนในเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายซึ่งสำหรับใครที่อยากได้เก๊กฮวยอบแห้งไปทำเป็นเครื่องดื่มก็สามารถติดต่อกับทางสวนของพี่นกได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34นะครับ
3: โอ้โหเก่งๆๆ
0: นี่
3: มาครั้งเดียวทำเป็นเลย
0: นี่เป็นไงคนเนี่ยชมแบบเนี้ยทำตายเลยบ้ายอด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

0: พื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โฟโอ้ท
3: ำบทปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์

พบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลาย

หลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคมันก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่สองเลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่หลุดลงมาแล้วค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โบ๊ทเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ูคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทคให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เลย

ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆ

รูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบเนี้ยเราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

ซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแฟนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมเนี่ยก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีอะมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถ

่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

ันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศ

บริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
0: ไฟเป็นอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับนะเราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2คือ
2: คิด
0: คิดแล้วก็ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
3: ล
0: ูปอะไรเอ่ย
4: ร
0: ูปสัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
5: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
6: ฉลามอยู่ใน
7: ทะเล
0: ทะเลตัวโน้นครับถ้าทําถูกมันจะเปลี่ยนนะ
8: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
9: ทะเลครับ
0: ตรงหลังครับ
10: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเลซาฟารีต้นนี้ครับ
11: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
12: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
13: ทะเล
0: ทะเลต้นหลังครับ
14: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
15: อยู่ในไหน
0: สวรรค์หน้า
16: ปลาสีแดง
17: ปลา
0: ปลาอยู่ที
18: ่ทะเล
0: ทะเลดาคง
19: ที่ใต้น้ำครับ
20: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำต้นนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
21: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช
0: ่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
22: ช
0: ้
22: าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหนถูกต้องป้อมเมอร์
23: ไม่ตอบ
0: ไม่ตอบเหรอ
24: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: อีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไรเริ่มต้นครับปืนอยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
25: ทหาร
0: ทหาร
26: เป
0: ็นของใครเอาอะไร
27: รถถัง
0: ของใคร
27: ของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใครโอเคว
28: ิทยาดา
29: วิทยาดาวิทยา
28: ดาว
0: ตกลงกันก่อนเอาอะไร
30: วิทยุดูดิเขาค่ะ
31: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางเนาะวิทยุเป็นของใครทหารโอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายไหม ง่ายเนาะนะครับ
1: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรด

ปลาอ่ะลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันนิเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำได้ปรับผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย้ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชเชอร์ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่ถูกครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับ
นักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมอ่ะพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาบึกกินอะไรครับปลาบึกกินเนื้อละกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหาร5หมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียเกาหลีเอเชียมาเลเซียเอเชียบอลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยซาวด์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่สองครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮตินอร์ทอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลานอร์ทอเมริกาจาเมกาคิงอังกฤษโอเค
ก็เป็นสื่อใน AI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวลองกลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มที่เชื่อลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกบนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทั่วกลุ่มด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับ
ไม่มีขา

0: เปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าที่ของแล้วไปของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเราก็ดูว่ามันอยู่ที่ไหน
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัวกี่ตัว10ตัวใช่ไหมนะครับแล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่มั้ยครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ยที่โยจำนวนขาปีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมุติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วย
1: เกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้งสองอย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาโอ้มีหลายอันเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
1: อีกอันหนึ่งก็คือมีขาห้าขาด้วย
0: มีขาห้าขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับแปดขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับอย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีมีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์แล้วเราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขา8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลยเอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งอ่ะ

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มที่เชื่อก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าที่เชื่อแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือออคโตพัสปลาหมึกยักษ์นะครับนีโมแล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขามันเดิมเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี้น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มแล้วก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนก

คราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

เคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็นPowerpoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศ

หมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนส

ช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นทีเชอร์ขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างเนาะและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินรบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเห
ฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะ

0: ครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็จะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่2ก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนขับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ที่เชื่อบอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ที่เชื่อฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างในเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่มั้ยครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: อ ็นไหมครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี้ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบนี่คือประโยชน์อย่างที่1ของการจัดกลุ่มอย่างที่2ครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้กันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมมันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้เชลล์นอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: ทั้งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

0: ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซงตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูมิ้นอีกแล้วนะคะกลุ่มสาระของสังคมศึกษาเนาะอ่ะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้มีใครแบบไปเดินตลาดไหมหรือว่าเวลาซื้อของไปที่ไหนกันบ้างไปตลาดหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยเป็นยังไงในทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าไม่รู้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะอยู่ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนก่อนอื่นเลยครูถามก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดกันไหมคะ
1: รู้จักครับ
0: รู้จักใช่ไหมคะแล้วนักเรียนอ่ะรู้ไหมว่าตลาดอ่ะมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ซื้อสินค้าหรือเปล่าครับ
2: ใช่ขายของไหมครับ
0: เอาไว้ซื้อของเอาไว้ขายของใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าตลาดมีความสำคัญยังไงก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าตลาดมีความสำคัญกับผู้บริโภคยังไงนักเรียนรู้ไหมคะว่าผู้บริโภคคือใคร
2: ตัวเราแน่เลย
0: ตัวเราใช่ไหมคะที่ไปซื้อของซื้อสินค้าต่างๆจากในตลาดหรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมคะก็จะถือว่าตัวเราเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้บริโภคนั่นก็คือสามารถให้ผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อราคานะคะที่มีอย่างหลากหลายทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตนั่นเองและนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้ผลิตยังไง
1: อันนี้ผมไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะตลาดจะมีความสำคัญต่อผู้ผลิตนั่นก็คือจะช่วยให้ผู้ผลิตนะคะสามารถรู้ข้อมูลได้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าประเภทไหนต้องการสินค้าอะไรนะคะจากนั้นแล้วผู้ผลิตนะคะก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาผลิตสินค้าเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งเกิดผลดีนั่นก็คือจะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาเหล่านี้ขายได้หมดไม่เหลือตกค้างนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติยังไงนะคะนักเรียนคิดว่ายังไงตลาดมีความสำคัญต่อประเทศยังไงบ้าง
1: ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าครับ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะอะไรอีก
2: ใช่ส่งออกสินค้าหรือเปล่า
0: ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งตลาดเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อประเทศนั่นก็คือช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศใช่ไหมคะเนื่องจากเวลาเราผลิตสินค้าปริมาณ

มากๆเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นหรือการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆนะคะก็จะช่วยให้รายได้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเวลามีการผลิตสินค้ามากๆประชาชนทั่วไปเขาก็จะถูกการจ้างงานไปเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีอาชีพมีรายได้เข้ามาด้วยนั่นเอง

0: นักเรียนก็ได้รู้ถึงความสำคัญของตลาดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดแบบไหนกันบ้าง
1: ตลาดนัดครับ
0: ตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดที่นักเรียนตอบมาเนี่ยอยู่ในประเภทไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังซึ่งตลาดที่ครูจะนำมาอธิบายวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดทางเศรษฐศาสตร์นักเรียนตอบมาว่าอะไรตลาดนัดกับตลาดสดใช่ไหมคะตลาดนัดกับตลาดสดเนี่ยก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งตลาดทั่วไปที่ครูพูดถึงเนี่ยจะเป็นตลาดที่คนในชุมชนมาทำการซื้อขายของกันในตลาดนะคะโดยมีการกำหนดวันชัดเจนหรืออาจจะมีตลาดทุกวันก็ได้นะคะอย่างที่นักเรียนตอบมาว่าเป็นตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดก็อาจจะมีการกำหนดวันอย่างเช่นจันทร์พุธศุกร์อันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสดตลาดสดปกติแล้วก็อาจจะมีทุกๆวันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปนะคะต่อมาตลาดทางเศรษฐศาสตร์ล่ะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงรู้ไหมคะไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปนั่นก็คือตลาดทางเศรษฐศาสตร์นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนั่นเอง

แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่ามาร์เก็ตทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะเหมือนกับที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายกันแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกได้ทั้งหมดอีก2ประเภทย่อยนะคะนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์กันก่อนเลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะนักเรียนแต่จุดเด่นก็คือสินค้าในตลาดนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเลยนะคะแล้วผู้ขายเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดราคาสินค้าเองได้จะต้องขายตามราคาท้องตลาดและส่งผลดีอย่างไรล่ะเรามาดูข้อดีของผู้บริโภคอย่างเรากันก่อนเลยอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าสินค้าเนี่ยต้องขายตามราคาท้องตลาดใช่ไหมคะส่งผลดีกับตัวเรานั่นก็คือราคาสินค้าที่เราจะไปซื้อเนี่ยไม่สูงทำให้เรานะคะสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตัวเรานั่นเองค่ะส่วนในด้านของผู้ผลิตนะคะข้อดีนี้ก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าของตนเองนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะถือเป็นตลาดในอุดมคติเลยแต่นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตลาดในอุดมคตินั่นเอง

ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์กันค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะนั่นก็คือมีความหลากหลายทั้งในแง่ของรูปแบบคุณภาพหรือแม้แต่ราคานะคะโดยผู้ขายเนี่ยยังจะมีบทบาทในการเข้าไปกำหนดราคาควบคู่กับกลไกราคาของตลาดนั่นเองนะคะซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถจำแนกย่อยได้ทั้งหมด3ประเภทนะคะได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาดูตลาดผูกขาดกันก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดผูกขาดนะคะจะมีผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายนะคะเพียง1รายและไม่สามารถนำสินค้าอื่นๆเนี่ยมาใช้ทดแทนได้นะคะโดยผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งราคากำหนดราคาสูงได้ตามความต้องการเลยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตลาดผูกขาดเนี่ยสินค้าประเภทใดบ้างที่อยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาด
1: ไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
0: ไฟฟ้าใช่ไหมคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีประปาอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คืออะไรคะกระชึกกระชักปูนรถไฟใช่ไหมคะก็จะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสินค้าประเภทนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาดนั่นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดผูกขาดกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดผูกขาดกันบ้างข้อดีเลยก็คือสินค้าบางประเภทเนี่ยมีการใช้ต้นทุนจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าเป็นเหตุทำให้รัฐนะคะจะต้องเข้ามาควบคุมด้านราคาสินค้านั่นเองนะคะเนื่องจากผู้ผูกขาดเนี่ยอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงจนเกินไปทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนั่นเองต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะคะข้อเสียเนี่ยผู้ซื้อนะคะไม่มีตัวเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากนักยิ่งระดับการผูกขาดมากนะคะการผลิตอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องมีการแข่งขันกันทางการค้านั่นเอง

0: ต่อมาเรามาดูลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันบ้างนะคะลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะจะมีผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเพียงไม่กี่รายนะคะและสินค้าเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการตลาดประเภทนี้นะคะจะมีการโฆษณากันนะคะและผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีอำนาจในการกำหนดราคาด้วยเรามาดูตัวอย่างของสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือเครือข่ายมือถืออ่ะนักเรียนใช้เครือข่ายอะไรกันบ้าง
1: True Move ครับ
0: True Move มีอะไรอีก
2: Dtac
0: Dtac ใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเห็นว่าเครือข่ายมือถือเนี่ยมีจำนวนให้เลือกใช้ที่น้อยนะคะก็จึงจะจัดอยู่ในประเภทตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีปูนซีเมนต์แล้วก็มีสายการบินอยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายด้วย

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดประเภทนี้กันข้อดีเลยก็คือเนื่องจากมีผู้ขายจำนวนน้อยรายใช่ไหมคะทำให้มีอำนาจในการกำหนดราคาที่สูงนะคะผู้ขายเนี่ยแข่งขันกันในด้านของการบริการหรือราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคนะคะซึ่งจะเกิดการขายตัดราคากันเองแต่ด้วยปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของการเป็นผู้บริโภคอย่างเรานะคะต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะด้วยความที่มีผู้ขายจำนวนร้อยรายนะคะอาจจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ขายเพื่อกำหนดราคาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ

ต่อมาเรามาดูตลาดประเภทสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะของตลาดนี้นะคะนั่นก็คือมีผู้ขายและผู้ผลิตจำนวนมากแต่ว่าสินค้าเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกันนะคะสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้โดยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนั่นก็คือการลงโฆษณานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสินค้าของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสินค้ากลุ่มยาสีฟันและสินค้าประเภทของเครื่องสำอางเป็นต้นนั่นเองค่ะ

่อมานะคะเรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันค่ะข้อดีเลยก็คือเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะทำให้เกิดการแข่งขันกันในด้านของการผลิตนะคะซึ่งจะทำให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะด้วยความที่ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตจำนวนมากทำให้แต่ละรายนะคะแข่งขันกันเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะมาซื้อสินค้าของตนเองจึงมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณาแต่ว่าต้นทุนในการลงโฆษณาเนี่ยก็จะรวมอยู่ในราคาของสินค้าด้วยนะคะทำให้ราคาสินค้านะคะสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนั่นเองค่ะ

ะวันนี้ก็จบบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะจบบทเรียนกันนะคะครูจะมีคำถามท้ายบทเรียนทั้งหมด2ข้อนะคะมาให้นักเรียนทำเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดกอไก่ผงซักฟอกยาสีฟันขอไข่ข้าวโพดอ้อยคอควายการไฟฟ้าการประปาและงองูครีมทาผิวและแชมพูนั่นเองค่ะ

ต่อมาคำถามข้อที่2นะคะถามว่าสินค้าหรือบริการในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายกอไก่ยาสระผมขอไข่การไฟฟ้าคอควายสบู่และงองูสายการบิน

่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะจากครูมิ้นสังคมศึกษาไว้พบกันใหม่คาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุด

าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ่ครีมนะคะนางสาวปิลดากิจอุบลค่ะเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ที่ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเครื่องปรับอากาศนั่นเองหรือที่น้องๆเนี่ยรู้จักกันว่าแอร์ซึ่งบ้านน้องๆเนี่ยก็อาจจะมีกันใช่ไหมคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าแอร์เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเป็นอันดับที่2รองมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นเลยก็ว่าได้นะคะตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 5-13 บาทกันเลยทีเดียวถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพี่คีมถ้าอยากใช้ให้ประหยัดเนี่ยต้องใช้ยังไงข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงแล้ววิธีการใช้ที่หนูทำอยู่เนี่ยผิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้ไปดูที่พี่กัปตันเลยเจอกันนะคะ
1: เมื่อกี้นะครับพี่คิมได้พูดถึงเรื่องแอร์ไปว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟอย่างมากต่อไปพี่จะพาไปดูเรื่องของการประหยัดค่าไฟนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดแอร์นะครับเราต้องเปิดอยู่ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาครับและถ้าหากห้องมีสัดส่วนที่เล็กนะครับเราจะต้องเปิดเราจะต้องมีที่ปิดกั้นอย่างเช่นผ้าม่านพลาสติกครับหรือผ้าม่านเพื่อให้ในห้องไม่มีแสงลอดเข้ามาครับและลดอุณหภูมิความร้อนของในห้อง
0: แอร์นะคะน้องๆเนี่ยควรปิดแอร์เป็นระยะเวลา 15-30 นาทีก่อนเลิกใช้งานนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นนะคะการปิดแอร์ด้วยรีโมทนะคะจะทำให้ลดความชื้นลดการเกิดเชื้อราของตัวที่กองแอร์นะคะส่วนการปิดที่เบรกเกอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียก็คือที่กองแอร์จะตันไวเกิดความชื้นนะคะแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยไม่เย็นอีกด้วยการปิดแอร์ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเช่นน้องๆเนี่ยปิดเทอมไปเที่ยวตามวันหยุดเทศกาลนะคะก็พี่แนะนำให้ปิดที่รีโมทนะคะจากนั้นเนี่ยตามด้วยเบรกเกอร์เพราะว่าจะทำให้ป้องกันไฟตกไฟกระชากนะคะแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยจะไม่เปิดใช้เองอัตโนมัตินะคะก็คือจะไม่เปลืองไฟเลย
1: การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆนะครับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลงในสภาวะความร้อนเครื่องปรับอากาศจะเร่งความร้อนให้มากขึ้นตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะส่งผลโดยรวมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองทำงานมากกว่าการตั้งค่าเบื้องต้นครับ
0: คนนะคะพูดว่าการเปิดแอร์ร่วมกับการเปิดพัดลมเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงไหมพี่บอกเลยนะคะว่าจริงค่ะแต่จะมีวิธีการยังไงเนี่ยนั่นก็คือน้องๆ นะคะควรเปิดแอร์เพิ่มขึ้นอีก2องศาจากเดิมเนี่ยน้องๆเปิดอยู่ที่25องศาใช่ไหมคะให้เพิ่มไปอีก2นั่นก็คือ27องศานั่นเองจากนั้นนะคะให้ใช้พัดลมเนี่ยเปิดใช้งานพัดลมร่วมด้วยนะคะจะทำให้สภาวะอากาศในห้องเนี่ยเย็นทั่วถึงกันทั่วห้องนะคะจากการทดลองเนี่ยถือว่าจริงค่ะลดอัตราการสิ้นเปลืองได้จริงเลยทีเดียวโดยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่แค่100บาทถึง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะคะว่าไฟตกบ่อยเนี่ยมี2กรณีด้วยกันนั่นก็คือกรณีที่1จะนานๆเป็นทีนะคะก็คือไฟตกแบบนานๆเป็นทีนะคะน้องๆเนี่ยควรหยุดใช้งานก่อนนะคะแล้วก็ จนกว่ามั่นใจแล้วว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยเป็นปกติน้องๆถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมกรณีที่2นะคะก็คือเป็นบ่อยหรือว่าเป็นทุกวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยน้องๆเนี่ยควรให้ผู้ปกครองค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านส่วนข้อเสียนะคะที่เป็นระยะยาวเลยเนี่ยคือจะทำให้อายุการใช้งานของแอร์เนี่ยสั้นลงนั่นก็คือพังไวนั่นเองนะคะเพราะว่าอัตราการอัตราแรงดันนะคะของไฟฟ้าเนี่ยมีอัตราที่สูงหรือต่ำเกินตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือว่าระบบไฟฟ้าที่ทางไฟฟ้าเนี่ยกำหนดไว้นั่นเองค่ะ
1: แอร์ไม่เย็นอย่าเพิ่งเรียกฉันนะครับพี่มี3วิธีมาให้น้องๆกันวิธีที่1เช็ครีโมทแอร์ว่าอยู่ในโหมดปกติหรือเปล่าวิธีที่2ฟิลเตอร์เราควรล้างแผ่นกรองทุกๆสัปดาห์หรือเรียกช่างแอร์ทุกๆ6เดือนวิธีที่3เราควรเช็คว่ามีคนอยู่ในห้องมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราควรเช็คว่าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดไปหรือเปล่าถ้าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดมากเกินไปจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: ดีค่ะพี่ชื่อพี่ชีมนะคะนางสาวปิรดากินุบลค่ะพี่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะคะปีที่2นั่นเองสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป
0: ์วันนี้นะคะพี่จะมาพูดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าระบบของเครื่องเนี่ยจะทำงานโดยการตรวจสอบระดับพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งถ้าหากมีแรงดันต่ำกว่า12โวลต์เนี่ยระบบนะคะจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและถ้าหากมีแรงดันมากกว่า12โวลต์นะคะระบบเนี่ยจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะ
1: แผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังแสงเข้มให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้แผ่นโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด330วัตต์พีคสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย300วัตต์หรือ300จูลต่อวีได้หากนำไปผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับหลอดไฟ3หลอดพัดลม1เครื่องครับ
0: ชาร์เจอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการประจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ลงสู่แบตเตอรี่นะคะเช่นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด180วัตต์พีคแรงดันปลายสายนะคะโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่24โวลต์สามารถต่อกับชาร์จเจอร์นะคะเพื่ออัดกระแสไฟฟ้าลงสู่แบตเตอรี่ในขนาด12โวลต์ให้ได้มีประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรงมีขนาดแรงดัน12และ24โวลต์น้องๆเนี่ยสามารถเห็นทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน12โวลต์นิยมใช้กับรถส่วนบุคคลทั่วไปและแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน24โวลต์น้องๆสามารถเห็นได้ตามรถพ่วงรถบัสหรือรถที่มีขนาดใหญ่ทั่วไปได้เลยค่ะอินเวอร์เตอร์นะคะเนอร์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า12โวลต์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่มีแรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์ค่ะ
1: ATS นะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเหมือนดังสะพานมีหน้าที่คอยส่งผ่านไฟฟ้าอัตโนมัติหากเกิดข้อผิดพลาดจะนำระบบไฟฟ้ามาจ่ายแทนที่อัตโนมัติ
0: ตำแหน่งการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะนั่นก็คือเต้ารับหรือที่น้องๆรู้จักกันนะคะก็คือปลั๊กสามตานั่นเองสามารถรับการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะได้สูงสุดถึง 1,000 วัตต์เลยทีเดียวถ้าให้พี่เทียบเท่านะคะนั่นก็จะเป็นอย่างเช่นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะเป็นจำนวน10ตัวหรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นจำนวน25หลอดนั่นเองค่ะ
1: ในสภาวะไร้โหลดนะครับไฟฟ้าจะนำพลังงานจากแสงโซลาร์เซลล์ไปอัดใส่ในประจุแบตเตอรี่ส่วนสภาวะโหลดไฟฟ้านะครับจะนำพลังงานส่วนต่างของแผ่นโซลาร์เซลล์นำไปอัดใส่ประจุแบตเตอรี่เช่นกันครับพี่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการเพิ่มวัตต์มากขึ้นเราควรเพิ่มความจำของตัวเครื่องให้มากขึ้นตามเช่นกันแต่เครื่องก็จะรับภาระมากขึ้นส่งผลให้เครื่องมีน้ำหนักเป็นอย่างมากเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ตามลักษณะของการนำไปใช้งานครับ
0: และสุดท้ายนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศวะวรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กรอบค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดคุยบ้างคะ
1: โอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้แนวทางคำตอบเนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับโดยการคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นการจัดลำดับเชิงตรรกะนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระทั่งการสร้างสรรค์ปัญหาวิธีแบบทีละขั้นตอนนะครับซึ่ง computational thinking หรือแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนนะครับได้แต่นะครับการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับ decomposition นะครับการพิจารณารูปแบบ pattern recognition การพิจารณาสาระสำคัญ attention นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย decomposition ครับในส่วนตัวแรกที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ decomposition หรือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับในองค์ประกอบนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาระบบหรือแก้ปัญหาที่มันใหญ่ๆแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆหรือปัญหาย่อยๆแล้วค่อยๆแก้นะครับพูดง่ายเลยก็คือแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับหรือถ้าเป็นระบบงานนะครับก็จะแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันทำนะครับซึ่งในรายวิชาวิศวกรรมเราก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่แบ่งงานในเน็ตเวิร์กออกเป็น7ชั้นเราเรียกว่า OSI 7 Layer คุ้นไหม
0: คุ้นค่ะ
1: คุ้นเนาะชั้นบนสุดคือ
0: Application Layer ค่ะ
1: ดีใจลูกศิษย์จำได้นะครับใน OSI 7 Layer นะครับก็อย่างที่นันบอกนะครับว่าชั้นบนสุดคือ Application Layer นะครับชั้นรองลงมาก็คือ Presentation Layer นะครับชั้นรองมาอีกก็จะเป็น Session Layer นะครับแล้วก็ไป Transport Layer นะครับ Network Layer นะครับ Data Link Layer แล้วสุดท้ายก็เป็นphysical layer นะครับคราวนี้นะครับที่ต้องแบ่งออกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเน็ตเวิร์กนะครับมันต้องทำงานต่อๆกันนะครับเช่นเราต้องติดต่อผู้ใช้งานนะครับก็อยู่ในชั้น application layer นะครับรวมไปถึงนะครับชั้นล่างสุดที่ติดต่อกับสาย

0: decomposition นะครับต่อกันในส่วนของ decomposition นะครับ decomposition ก็อย่างที่บอกนะครับคือแยกปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับอ่ะนั้นครับมา decomposition ทำอะไรได้บ้าง
1: การทำรายงานค่ะ
0: ยังไงครับ
1: ก็คือคนนึงจะหาเนื้อเรื่องคนนึงเรียบเรียงแล้วก็อีกคนพรีเซนต์ค่ะ
0: อ๋อส่วนใหญ่เป็นทำงานกลุ่มใช่ไหมครับก็หาสักคนหนึ่งพิมพ์สักคนหนึ่งแล้วก็พรีเซนต์นะครับแบ่งงานหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับมีอะไรอีกครับแนะนำหน่อยสิเรื่องการแบ่งงาน
1: การทำความสะอาดค่ะ
0: ยังไงครับ
1: แบ่งให้คนนึงกวาดคนนึงถูแล้วก็คนนึงเก็บห้องเลยค่ะ
0: โอเคจะได้เสร็จไวๆเนาะทำพร้อมๆกันไปนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้พูดถึงการทำงานปุ๊บก็ผมก็เลยคิดถึงในส่วนนี้ครับแบ่งเขตการปกครองเนาะประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดครับนั่น
1: 77ค่ะ
0: อ่ะ77จังหวัดก็แบ่งจังหวัดออกเป็นอ่ะแบ่งประเทศก่อนเนาะออกเป็นภูมิภาคใช่ไหมมีภาคอะไรบ้าง
1: มีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค่ะ
0: โอเคแบ่งกันก็แบ่งออกเป็นจังหวัดอีกเนาะจังหวัดแบ่งออกเป็น
1: อำเภออ
0: ำเภอแบ่งออกเป็น
1: ตำบล
0: ตำบลแบ่งออกเป็น
1: หมู่บ้านค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะทำงานให้มันคล่องตัวกว่าเนาะกว่าจะสั่งทีเดียวจากทั้งประเทศนะครับนั่นครับถ้าผมยกตัวอย่างในส่วนของถ้าเกิดเราจะทำผลิตภัณฑ์ขายสักอันนึงเป็นน้ำพริกเผาเราจะแบ่งยังไงบ้างครับว่าให้ที่บ้านช่วยหน่อยว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาใช้ดีของบริษัทช่วยแบ่งปัญหาใหญ่ๆเป็นปัญหาย่อยๆเชิญครับ
1: ก็คือคนนึงจะเป็นคนทำคนแพ็คงานคนส่งคนขายแล้วก็คนทำบัญชีค่ะ
0: โอเคก็แบ่งหน้าที่กันไปเนาะจะได้ไม่หนักมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดีของบริษัทในชีวิตประจำวันนะครับโอเคนะครับในส่วนของ decomposition นะครับที่เราแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาเองก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานด้วยนะครับถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทประธานบริษัทนะเป็น president นะครับก็จะมี vice president ด้วยก็คืออัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหนุ่มน่าจะคุ้นนะครับเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรเบื้องซ้ายก็คือพระ
1: โมคคัลลานะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับนะครับพระสารีบุตรถูกยกย่องว่ามีความเป็นเลิศทางด้าน
1: สติปัญญา
0: ครับส่วนพระโมคคัลลานะมีการยกย่องเป็นเลิศทางด้าน
1: อิทธิฤทธิ์ค่ะ
0: โอเคนะครับแสดงว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรายังมีอยู่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับทั้งสองท่านเองก็ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็คือเหมือนกับวาง strategy เนาะกลยุทธ์นะครับในการช่วยให้ศาสนาพุทธศาสนารุ่งเรืองนะครับแต่ว่าในส่วนของจุดที่น่าสนใจก็คือส่วนของพระโมคคัลลานะนะที่ถูกยกย่องว่ามีฤทธิ์มากนะครับก็มีเรื่องเล่ามาบอกว่านะครับในบั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยนะครับท่านถูกโจรทำร้ายถึงขนาดกระดูกแหลกละเอียดนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยคิดว่าท่านได้ตายแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ตายนะท่านใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยในการผสานกระดูกแล้วก็เหมือนกลับไปกราบลาพระพุทธเจ้าในการนิพพานนะในการนิพพานนะครับก็เลยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระโมคคัลลานะถึงรับกรรมหนักขนาดนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าบอกว่าหลายชาติมาแล้วนะครับที่พระโมคคัลลานะเนี่ยนะครับเป็นลูกชายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อคำพูดของเมียที่บอกว่าพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยเป็นภาระก็เลยให้พระโมคคัลลานะณตอนนั้นนะครับหลอกพาไปแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้กรรมมาเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยๆชาตินะครับเพราะว่าโดยความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยกรรมทั้ง5อย่างเนี่ยที่ไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าแม้ห่อเลือดนะครับแล้วก็ทำสองแตกแยกเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้นะครับแต่ว่าพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้มาเป็นร้อยๆชาติแล้วแต่ว่าในส่วนของเศษเสี้ยวของการที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทำให้พระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับกรรมหนักนะครับถึงแม้พระโมคคัลลานะจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ตามนะครับกรรมเก่าก็ยังตามมาณชาตินั้นนะครับโอเคแต่ว่าในเมนหลักของเราตอนนี้นะครับเราพูดถึงส่วนของไปดีคอมโพสิชันเนาะก็พูดถึงในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับที่รองมาจากพระพุทธเจ้านะครับจะแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายนะครับก็เป็นการแบ่งแบบดีคอมโพสิชันนั่นเอง
1: ค่ะในวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ decomposition การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์เกาะค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
1: โอเคครับวันนี้ก็ยังอยู่ในประเด็นของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยที่เราไม่เน้นที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นที่ตัวบุคคลที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นเรื่องของการจัดลำดับแบบเชิงตรรกะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นนะครับขั้นที่แล้วเราพูดถึงนะครับ decomposition ไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะพูดอีกตัวนึงครับก็คือ pattern decomposition หรือการพิจารณารูปแบบนั่นเองตัวที่2ที่เราคุยกันนะครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนะครับซึ่งความหมายของตัวนี้นะครับเราใช้แก้ปัญหาในลักษณะที่ดูว่าปัญหามันมีอะไรที่มันซ้ำกันไหมนะครับจะได้ดูว่านะครับที่มันซ้ำกันมีการแก้ปัญหายังไงนะครับที่จะได้หาวิธีการที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับหรือเข้าไปสู่กระบวนการที่แก้ปัญหาที่มันซ้ำกันนะครับเพราะเขาบอกว่าการที่มันซ้ำกันเนี่ยน่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการเขียนโปรแกรมเนาะฝั่งเราเนาะเขียนโปรแกรมนะครับถ้าสมมติผมอยากเขียนภาษา Java นะครับ print out ชื่อสุชานันสัก100บรรทัดหนูจะเขียน sysx print out สัก100บรรทัดมั้ย
0: ไม่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถ้ามันทำงานซ้ำกันอย่างเงี้ยหนูทำไงครับ
0: ก็จะเขียนเป็นลูป for ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับอย่างสายของคอมพิวเตอร์เราก็รู้สึกว่าถ้ามันซ้ำกันบ่อยๆเนี่ยเราก็เขียนแยกไปฟังก์ชันหรือใช้ลูป for เข้าช่วยนะครับมันจะได้เอาตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยทำงานไปเหมือนกันนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ pattern recognition นะครับคือพยายามหาจุดที่มันซ้ำกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสายของซอฟต์แวร์ develop หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีเรื่องของ design pattern อยู่นะครับเพราะเขาเชื่อว่านะครับปัญหาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่แล้วถ้าเกิดใช้ pattern เดียวกันแก้ปัญหาเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เรียนเรื่องของ design pattern ในการช่วยเขียนโปรแกรมนะครับแก้ไขปัญหาตรงส่วนนั้นนะครับในส่วนของ pattern recognition นะครับก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นนั่นตอนนี้อยู่ปีอะไรละ
0: ปี3ค่ะ
1: เรียนที
0: ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: เด็กราชภัฏสะกดถูกไหมราชภัฏใช้ตอประตักหรือดอชดา
0: ไม่แน่ใจ
1: โอเคงั้นการแพทเทิร์นดีไว้นะครับตัวสะกดส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นดอชดาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นคำแรกนะครับเช่นกฎหมายใช่ไหมกฎอยู่ข้างหน้าเนาะกฎบาทนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์พวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวดอชดาหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตอปตักก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้กฎอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้ากฎอยู่ข้างหลังเช่นว่าปรากฏนะครับตรงนี้ก็เป็นตอปตักแล้วนะครับหรือกบฏก็เห็นไหมบทอยู่ข้างหลังก็เป็นตอปตักเพราะนั้นใช้แพทเทิร์นนี้นั้นตอบได้หรือยังครับว่าราชภัฏเราควรจะใช้ตอปตักหรือดอชดา
0: ใช้ตอปตักค่ะ
1: เพราะว่าม
0: ันอยู่ข้างหลังค่ะ
1: ข้างหลังเนาะเพราะนั้นเขียนให้ถูกนะครับเราเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วนะครับเราก็ต้องใช้คำสะกดให้ถูกต้องนะครับราชภัฏใช้ตอปตักนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างนันรู้จักคำว่ากิโลไหมเคยได้ยินเนาะ
0: ใช่
1: ไปซื้อของ1กิโลกรัมนะครับความหมายของมันคือกี่กรัมครับ
0: 1,000 กรัมค
1: ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่ากิโลคือ 1,000 เพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ต้องเป็น 1,000 ด้วยเช่นไปวิ่ง1กิโลเมตรก็วิ่งทั้งหมด
0: 1,000 เมตรค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เผาผลาญไปได้1กิโลแคลอรี่ก็เผาผลาญไปทั้งหมด
0: 1,000 แคลอรี่ค่ะ
1: เห็นไหมถ้าเรารู้แล้วว่ากิโลคืออะไรเพราะนั้นไปเจอตัวอื่นเราก็รู้แล้วว่ามันคือ 1,000 นะครับเป็นตัวเลขอีกนะครับเคยได้ยินเอกเจ็ดโทสี่ไหม
0: เคยค่ะ
1: เอกเจ็ดโทสี่คืออะไรครับ
0: ก็คือรูปแบบวรรณยุกต์ที่ไม้เอกเจ็ดที่ไม้โทสี่ที่ค่ะ
1: ใช้ในไหนอ่ะ
0: ในโครงสี่สุภาพค่ะ
1: นะครับเดาไม่ผิดหนูต้องท่องไอ้นี่แน่เลยเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
1: เริ่มเลยจ้ะ
0: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอยากได้ถามเผื่อค่ะ
1: อันนี้ก็โครงสี่สุภาพเนาะมันมีโครงบทอื่นอีกนะครับที่เอกเจ็ดทัวสี่เหมือนกันนะครับอันนี้จากนิราณรินนะครับจากมาริ้วล้ำลำบางบางยี่เรือราพางพี่พร้องเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาบางบ่อรับคำคล้องข้าวน้ำตาพอนี่ก็เอกเจ็ดทัวสี่อีกเพราะนั้นถ้ารู้

0: ว่ามีเอกอยู่7ตำแหน่งโทอยู่4ตำแหน่งบอกได้เลยว่าเป็น
1: คงสี่สุภาพค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบนะครับแพทเทิร์นหรือคอนดิชัน
1: อาจารย์คะอย่างพูดถึงเรื่องคงสี่สุภาพ เสียงหรือเสียงแล้วหนูแค่ว่าเป็นเรื่องของดิลิพะโลแต่หนูยังไม่ทราบรายละเอียดอาจารย์พอเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: อ๋อที่ท่องเมื่อกี้คือเสียงหรือเสียงแล้วคือท่องรู้แต่ว่าไม่รู้รายละเอียดข้างในใช่ไหมโอเคนะครับลิลิพะโลพูดถึงเมืองสองเมืองครับเมืองของพะโลกับเมืองของพระเพื่อนพระแพงเขียนนะที่หนูท่องเนี่ยคือพระเพื่อนพระแพงท่องครับอ่ะเป็นคนพูดเนาะเป็นคนพูดนะครับคือจริงๆแล้วเมืองของพระรอเนี่ยคืออยู่ไกลกันนะเนาะกับเมืองของพระเพื่อนพระแพงนะครับแต่ว่าพระรอหล่อมากหล่อมากแต่ว่าจริงๆก็เลยมี FC ไปแบบถ่ายรูปไม่มีเนาะเมื่อก่อนถ่ายรูปใช้วิธีการวาดภาพเนาะพอวาดภาพปุ๊บก็ภาพกระจายแล้วสมัยนี้ก็เป็นพวก Twitter นะ Facebook Social ไปนะครับฝั่งอีกเมืองนึงคือเมืองพระเพื่อนพระแพงเห็นพระรอปุ๊บเกิดอาการกรี๊ดเนาะกรี๊ดปุ๊บก็ไม่เป็นอันกินอันนอนนะครับพี่เลี้ยงสองคนก็เลยถามพระเพื่อนพระแพงพระเพื่อนพระแพงก็เลยพูดว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยก็หมายความว่าไอ้ที่เขาพูดกันเนี่ยพี่พอจะรู้ไหมเสียงย่อมยอไทยทั่วลาก็คือเขาอวยกันนะแบบว่าหล่อมากหล่อจริงๆนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองเขื่อในที่นี้ก็คือสองพี่เลี้ยงเนาะเขื่อคือสัมมนาบุตรที่สองนะครับสองพี่สองท่านนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่ก็คือเฮ้ยไปอยู่ไหนมาหลับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเขื่ออย่าได้ถามเขื่อเขื่อในนี้คือสัมมนาบุตรที่หนึ่งก็คือพวกหนูอ่ะพวกพระเพื่อนพระแพงเนาะสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเหลือคือคิดเอาเองแล้วกันพี่ว่าทำไมแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอย่าถามพวกหนูเลยอ่ะถ้าหนูเป็นพี่เลี้ยงสองคนหนูทำไงนะ
1: หนูจะช่วย
0: เนาะก็คนที่เลี้ยงมากินไม่ได้นอนไม่หลับหนูก็ต้อง
1: ช่วย
0: ก็เลยกลายเป็นปล่อยไก่ฟ้าเนาะก็เลยกลายเป็นพระรอตามไก่นะครับก็ไปเจอกันที่หลังวังนะครับก็เลยกลายเป็นพบรับกันระหว่างสองสามก็คือพระเพื่อนพระแพงแล้วก็พระรอนะครับพอเดาได้ไหมในเมื่อสองเมืองมันไม่ถูกกันตอนจบจะเป็นยังไง
1: ไม่สมหวังหรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับสุดท้ายก็ไม่สมหวังครับก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ตายหมดนะครับโอเคเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรนะเอกเจ็ดโทสี่นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนะครับแพทเทิร์นและคอนดิชัน
1: ค่ะวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ pattern recognition การพิจารณารูปแบบวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศวะวรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่อนค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนันนะครับ
1: วันนี้เราจะมีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับเรายังอยู่ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking ครับซึ่งแนวคิดเชิงคำนวณนะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นไปที่บุคคลสามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นไปอย่างทีละขั้นนะครับเราพูดถึงองค์ประกอบ4 อันนะครับซึ่งแต่เราพูดไปแล้ว2 อันนะครับก็คือ decomposition กับ pattern recognition นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของอีกตัวนึงครับคือการพิจารณาสาระสำคัญหรือ attention ครับมาถึงตัวที่3แล้วเนาะนะครับตัวที่3ของเราก็คือตัว attraction นะครับหรือการพิจารณาสาระสำคัญนะครับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะครับก็คือให้รู้จักเก็บแค่ข้อมูลสาระสำคัญของข่าวสารหรือตัวประเด็นหลักๆที่เราสนใจนะครับตัว attraction เนี่ยนะครับชื่อมันคุ้นเนาะมันอยู่ใน OOP อ่ะครับที่เราเรียน OOP คือ
1: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุค่ะ
0: นะครับ OOP หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยก็คือ Object Oriented Programming นะครับซึ่งถ้ามาทางสายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องได้เรียนอยู่แล้วนะครับมันประกอบไปด้วย4เสาหลักนะครับตั้งแต่ Attention Encapsulation Inheritance แล้วก็ Polymorphism เนาะนะครับตัวเนี้ยนะครับตัว Abstract เนี่ยนะครับก็ขอแค่ว่าเวลาคุณจะเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับคุณจะเรียกใช้method หรือฟังก์ชันอะไรนะครับเรียกให้มันถูกนะครับใส่พาราเมเตอร์ให้มันครบโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้อง

0: ไปคำนึงถึงว่าในฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยจะทำงานยังไงนะขอแค่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรใส่พาราเมเตอร์อะไรแล้วก็คืนค่าเป็นอะไรมานะครับแค่นั้นก็พอนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับที่เราเรียกว่า attention นะครับในส่วนของ attention นะครับที่เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนั้นครับเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ attention
1: ก็การเขียนแผนที่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้ามีถนนมีโค้งเยอะๆเราก็จะไม่เขียนโค้งทุกโค้งให้เขียนเป็นเส้นตรงไปก็ได้ค่ะแล้วก็การเขียนไฟแดงถ้าเกิดว่าเราผ่านสี่แยกไฟแดงเราไม่ต้องเขียนทุกจุดก็ได้ค่ะเขียนแค่ว่าเป็นสี่แยกไฟแดงมีไฟแดงแค่หนึ่งอันเพื่อให้เขารู้ค่ะ
0: โอเคก็เหมือนกับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนต้นไม้ไม่ต้องเขียนใบหญ้าที่มีอยู่รอบๆทางนะครับก็รู้แค่ว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับก็ตรงไปแล้วมีสี่แยกเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะทำอะไรได้อีกครับ attraction
1: การบรรยายลักษณะตัวการ์ตูนค่ะเช่นโดเรมอนนะคะก็จะบอกว่าเราจะพูดว่าเป็นตัวกลมๆสีฟ้าๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคก็รู้แล้วว่ากลมๆสีฟ้าก็น่าจะเป็นโดเรมอนเนาะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับไม่ต้องบอกลงลึกถึงเป็นมีหนวดข้างละ3เส้นเนาะอันนั้นก็ละเอียดไป attraction นะครับ attraction ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเช่นเวลาเราฟังข่าวนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็มีพยากรณ์อากาศเรื่องฝนตกบ่อยหรือมีพายุเข้าเราประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างครับนั่น
1: ก็จะดูว่าภายใน 1-2 วันนี้มีฝนตกหรือเปล่าอย่างลพบุรีแล้วอยู่ลพบุรีแล้วก็จะดูแค่จังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคถึงแม้ว่ามีพยากรณ์ภาคเหนือภาคใต้เนาะก็ฟังแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดแค่จังหวัด
1: ลพบุรี
0: ทำไมเอ่ย
1: เพราะว่าเราอาศัยอยู่ในจังหวัดนี
0: ้ลพบุรีเนาะโอเคนอกจากนี้นะครับยังเอาไปใช้ในส่วนของคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะครับเช่นถ้าผมถามนั้นว่า1บวก2บวก3บวก4บวก5ได้เท่าไหร
1: ่ก็จะได้1บวก2ได้3 3บวก3ได้6 6บวก4ได้10แล้วก็10บวก5ได้15ค่ะ
0: โอเคแค่1ถึง5ก็ยังบวกได้เนาะถ้าเกิดผมบอกว่าเอา1บวกกันจนถึง10ล่ะได้เท่าไหร่ทำได้ไหม
1: มีสูตรค่ะ
0: ว่ามาเลย
1: ก็จะเป็น n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น1บวกกันถึง10แทน n เป็น
1: 10ค่ะ
0: ก็จะกลายเป็น
1: 10คูณด้วย11ส่วนด้วย2ค่ะ
0: ออกมาเป็น
1: 55ค่ะ
0: โอเคเห็นไหมครับเราก็จำแค่สูตรไปเนาะก็ไม่ต้องสนใจว่าจะ1บวก10 1บวกกันถึง10 1บวกกันถึง100ก็แทนค่า n เป็นนั้นๆเช่นถ้าเกิดผมบอกว่า1บวกกันถึง100ครับแทนค่าเป็นยังไงครับ
1: ก็จะเป็น100คูณด้วย101ส่วนด้วย2ค่ะ
0: โอเคนี่ก็เป็น attraction นะครับเอาเฉพาะส่วนสำคัญนะครับรายละเอียดปลีกย่อยก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับattraction เนาะก็จำเฉพาะสิ่งสำคัญนะเนาะเหมือนเวลาหนูไปอ่านเรื่องอะไรหนูก็จับแต่ประเด็นสำคัญนะครับผมมั่นใจว่าหนูน่าจะอ่านวรรณกรรมมาเยอะเนาะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ถามหน่อยเพราะว่าพูดถึงโดเรมอนไปเนาะแต่นี้ไม่ใช่โดเรมอนเป็นอุเฮตานหนูรู้จักอุเฮตานเนาะ
1: ค่ะรู้จักค่ะ
0: อุเฮตานเป็นยังไง
1: จะเป็นปีศาจที่ห้อยหัวอยู่ต้นอโศกแล้วจะมีผู้ชายคนนึงพยายามที่จะมาจับเขาให้ได้แต่ว่าเรื่องมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: โอเคเนาะก็คล้ายๆโดเรมอนเนาะก็มีหลายๆตอนแต่โดเรมอนเป็นตัวสี
1: ฟ้า
0: เนาะแต่อันนี้เวตาลเป็นมอนสเตอร์เนาะเป็นมอนสเตอร์นะห้อยหัวอยู่ที่ต้นอโศกนะครับก็โอเคหนูก็จำได้แอทแทคชั่นก็คือหนูก็จำเนื้อเรื่องได้ถูกต้องมันวนไปวนมานี่แหละนะครับผมบอกว่ามันเป็นนิทานซ้อนนิทานอยู่25เรื่องเนี่ยนะครับคือเวตาลเนี่ยต้องถูกจับนะครับจับไปเหมือนขจับนะครับโดยคนหนึ่งที่หนูเข้าใจนั่นแหละก็คือพระวิกรณาทิตย์นะครับคราวนี้เวลาจับเนี่ยก็เดินขึ้นไปจับนั่นแหละแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าห้ามคุยกับเวตาลระหว่างเดินทางเนาะเพราะนั้นเวตาลก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้พระวิกรณาทิตย์ก็จะเผลอพูดแล้วก็เลยเวตาลบินกลับไปที่ต้นอโศกเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องนึงผมเลยอยากเล่าให้ฟังเนาะหนูจะได้แบบเผื่ออยากไปอ่านต่ออีก24เรื่องเรื่องนั้นเขาบอกว่านะครับมีหญิงสาวงามคนนึงนะครับมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนาะก็คือถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วก็เลยไปหาชายที่คู่ควรมาให้นะครับพอมาถึงที่บ้านก็เจอกัน3คนเลยพอไปหากันนะพ่อแม่พี่ชายนะครับก็แย่งหญิงสาวกันนะครับแย่งทันลายหญิงสาวก็ถูกงูกัดตายก็เผาศพทำพิธีไปนะครับชายคนแรกก็เก็บกระดูกไปเป็นที่ระลึกนะครับชายคนที่2เก็บแค่เท่าธุลีเนาะนะครับชายคนที่3ไม่เก็บอะไรไปเลยแต่ชื่อกิจจาริกแสวงบุญนะครับระหว่างที่จาริกแสวงบุญก็ไปเจอวิธีการชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นมานะครับครบปีกลับมาเจอกันที่บ้านหญิงสาวนะครับชายคนหนึ่งก็วางเท่ากระดูกชายคนที่สองก็โรยนะครับโรยเท่านะครับเท่าธุลีไปนะครับชายคนที่สามก็สวดมนต์นะครับเพราะว่าลายเวทนะครับชุบชีวิตหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมปัญหาเกิดอีกแล้วครับนั้นหนูว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แย่งกันเหมือนเดิม
0: ใช่แย่งกันเหมือนเดิมนะครับพอแย่งกันเหมือนเดิมปุ๊บนะครับ เวตาลก็เลยถามพระวิกรมาทิตย์ว่าใครควรจะได้หนูว่าไง
1: หนูว่าคนที่3
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขาชุบชีวิตให้ฟื้นคืน
0: นะครับแต่พระวิกรมาทิตย์ไม่ได้ตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าชายคนที่ควรได้ก็คือชายคนที่2ที่เก็บแค่เท่าธุลีไปนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ชุบชีวิตเนี่ยเหมือนให้กำเนิดไงคนให้กำเนิดเราเรียกว่าเป็น
1: พ่อแม่
0: พ่อแม่ก็แต่งงานกับลูกไม่ได้นะครับชายคนที่หนึ่งที่เอาเท่ากระดูกไปเขาบอกว่าคนที่เก็บเท่ากระดูกเนี่ยเหมือนลูกเนาะลูกก็แต่งงานกับ
1: พ่อแม่ไม่ได้
0: อีกเพราะฉะนั้นชายคนที่สองก็คือสักเสมอกันก็เลยได้ชายคนที่สองซะงั้นอันนี้รายละเอียดของเวตาลเนาะแต่หนูจำแค่ attraction กันเถอะก็บอกว่าเวตาลคือ
1: เป็นปีศาจค่ะที่ห้อยหัวอยู่ใต้ต้นนาโซ
0: แล้วก็
1: ถูกจับ
0: วนไปวนมานะครับแอคแอคชั่นก็ประมาณนี
1: ้ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ abstraction การพิจารณาสาระสำคัญวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กอกค่ะ
0: ค่ะสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ครับวันนี้เป็นองค์ประกอบอันที่4อันสุดท้ายของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับก็เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์จนถึงบุคคลทั่วไปนะครับในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนะครับการคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับสามารถใช้ในเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะก็ได้หรือการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีความสร้างสรรค์ในวิธีการแก้ปัญหาอย่างทีละขั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเราพูดกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าทั้งเรื่อง decomposition pattern recognition attraction นะครับวันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองโอเคครับนั่นเรามาเริ่มพูดคุยในตัวสุดท้ายของตัว computational thinking นะครับก็คือตัวอัลกอริทึมเนาะนะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยความหมายของมันจริงๆแล้วก็คือขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับหรือพูดง่ายเลยหนูจะต้องออกแบบขั้นตอนให้ได้ว่า1 2 3ต้องทำอะไรนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในสายวิศวะเราก็มีวิชาเรียนเนาะวิชานั้นก็คือ
1: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมค่ะ
0: นะครับวิชาพวกนี้นะครับก็จะเป็นให้เราออกแบบขั้นตอนเนาะนะครับซึ่งบทแรกก็จะเป็นเรื่องของโฟชาร์ตจำโฟชาร์ตได้เนาะ
1: จำได้ค่ะ
0: ก็จะเป็นยังไงครับโฟชาร์ต
1: ก็จะเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา
0: เป็นขั้นๆลงมาแล้วลูกศรก็จะชี้ๆกันลงมานะครับซึ่งโฟชาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขียนอัลกอริทึมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายคอมพิวเตอร์ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่อธิบายการทำงานนะครับเราเรียกว่าซูโดโค้ดนะครับก็จะเป็นรหัสเทียมคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนจะได้อ่านได้นะครับไม่ได้อิงภาษานะครับคราวนี้นะครับในตัวอัลกอริทึมเองเนี่ยมันมีหลายอัลกอริทึมนะครับซึ่งในวิชาที่นันพูดไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรียนหลากหลายนันลองยกตัวอย่างได้ไหมเรียนอะไรไปบ้างอัลกอริทึม
1: ที่เรียนไปแล้วก็จะมีคิวค่ะแล้วก็ binary tree แล้วก็ sorting
0: เนาะพวกนี้ก็จะเป็นสายที่เป็นสายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้เรียนนะครับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมนะครับแต่ส่วนอื่นที่เอาไปใช้งานก็ยังมีได้อีกนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วอัลกอริทึมความหมายของมันก็คือออกแบบขั้นตอนให้ได้ครับว่า1 2 3ทำอะไรนะครับมาต่อในส่วนของอัลกอริทึมกันนะครับอัลกอริทึมคือขั้นตอนวิธีการนะครับคราวนี้ขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันได้บ้างแหละนะครับนั่นยกตัวอย่างสักอันสิว่าไปยังไงกับอัลกอริทึมดี
1: การไปเที่ยวค่ะการวางแผนไปเที่ยวก็คือดูวันเวลาในการไปและกลับดูงบประมาณและดูสถานที่ค่ะ
0: ก็แบ่งออกไปตั้งแต่วางแผนเนาะแล้วก็ไปดูว่าเงินเหลืออะไรไหมก็หนึ่งสองสามนะนั่นเคยเห็นพวกเขียนเป็นสเต็ปไหมหนึ่งสองสามต้องทำตามอันนั้นอยู่หอไหม
1: อยู่ค่ะ
0: อยู่หอนะครับเคยใช้เครื่องซักผ้าที่อัตโนมัตินะ
1: เคย
0: ค่ะเขาจะเขียนว่าอะไรบ้างคะอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนนะครับหรืออัลกอริทึมในการซักผ้าแบบเรียบๆเนาะเริ่มเลย
1: ขั้นตอนแรกก็จะให้นำผ้าใส่เครื่องลงไปค่ะขั้นตอนที่2จะเป็นการนำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้าใส่เครื่องขั้นตอนที่3ปิดฝาและทำการยอเหรียญค่ะส่วนขั้นตอนที่4ก็กดปุ่มสตาร์ทเริ่มได้ค่ะ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขาบอกเนาะเพราะนั้นตัวนี้นะครับอะไรที่เป็นขั้นตอนวิธีซ้ำๆเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับไม่จำเป็นต้องคิดในส่วนของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะเอาแค่แบบต ัวที่เขาเขียนไว้ว่าต้องทำยังไงหรืออะไรที่มันซ้ำๆๆนะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าอัลกอริทึมนี่แหละครับเครื่องซักผ้านะครับเขาก็จะเขียนว่า1 2 3ทำอะไรนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะมีให้เนาะว่า1 2 3ทำอะไรบ้างนะครับพวกนี้แหละก็เรียกว่าอัลกอริทึมไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะอัลกอริทึมนะครับชีวิตส่วนใหญ่เราก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วเรามีขั้นตอนอะไรอีกไหมที่อยากจะโชว์
1: การทำกับข้าวค่ะ
0: ทำเป็นด้วย
1: ทำเป็น
0: อ่ะโชว์อะไรครับขั้นตอนการทำกับข้าว
1: การทำผัดกะเพราค่ะก็คือขั้นตอนแรกเราจะเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการทำใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมและพริกลงไปค่ะตามด้วยหมูสับและตามด้วยผักหลังจากนั้นก็ทำการปรุงค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ตักใส่จาน
1: ใช่
0: เนาะก็เป็นขั้นตอน1 2 3นะครับหมายความว่าถ้าเราคิดออกมาได้ว่าทำอะไรก่อนและหลังนะครับก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้แล้วนอกนี้นะครับคนอื่นก็จะเอาขั้นตอนเราไปแก้ปัญหาที่เจอเหมือนกับเราได้ด้วยนะครับพูดทิ้งท้ายเมื่อกี้เราบอกว่าทำอะไรนะผัด
1: กะเพรา
0: ผัดกะเพราอ่ะมีอัลกอริทึมทำผัดกะเพราเนาะเป็นขั้นตอนนะครับคราวนี้นอกจากผัดกะเพราผมชวนทำอันนี้ดีกว่าน้ำอมฤตรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: น้ำอมฤตคือ
1: น้ำที่กินแล้วเป็นอมตะ
0: ไม่แก่ไม่ตายนะครับวิธีการทำน้ำอมฤตเขาบอกว่านะครับเรื่องเล่าเขาบอกว่าต้องไปกวนเกษตรสมุทรนะครับให้มันออกมาเป็นน้ำอมฤตนะครับวิธีการกวนเกษตรสมุทรก็เหมือนกับหนูกวนขนมแหละเอาเสาไปไว้ในน้ำเนาะแล้วก็กวนไปนะครับเขาไม่มีเสาไม้ขนาดนั้นเนาะไม้พายขนาดนั้นแล้วเขาเลยไปเอาอะไรที่มันใหญ่ก็คือเขาพัสุเมนครับแล้วก็หาเชือกมาพันเขาพัสุเมนครับจะได้ปั่นได้เนาะปั่นให้น้ำมันหมุนๆนะครับหนูว่าเขาเอาอะไรแทนเชือกดิสมัยก่อน
1: พญานาคค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พญานาคเนาะก็เป็นพญาในตนนคราชนะครับก็พันเขาพัสุเมนนะครับแล้วก็ให้สองฝั่งนะครับช่วยกันดึงนะครับสองฝั่งที่ว่าคือฝั่งอสูรกับฝั่งเทพนะครับช่วยกันดึงนะครับกวนสมุทรนั่นเองนะครับสมุทรก็คือมหาสมุทรนะเนาะนะครับหนูว่าฝั่งไหนที่อยู่ฝั่งหัวของพญานาค
1: หนูว่าฝั่งเทวดา
0: เทวดาเนาะเทพเนาะผิด เพราะว่าเทวดารู้ว่าฝั่งหัวเนี่ยนะครับจะต้องมีพิษออกมานะครับก็เลยกิโกงบอกให้ฝั่งพวกอสูรไปอยู่ฝั่งหัวซะตัวเองก็มาจับหางนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับกวนกันไปเป็นพันๆปีเนาะระหว่างที่กวนไอเทมดอกจ้ามีพวกอาวุธนะพวกชุดช่วงยาพานะดอกเนาะมีน้ำอสอมดอกออกมาด้วยนะดอกไอเทมเยอะเลยนะครับคราวนี้พอใกล้เวลาที่จะน้ำอมฤตเสร็จนะครับก็เทวดาเนาะเป็นคนดีอยากได้น้ำอมฤตไว้คนเดียวฝ่ายเดียวนะครับก็เลยมีเทพปลอมเป็นนางอัปสรแล้วก็พานางอัปสรไปยั่วยวนพวกอสูรก็เลยตามนางอัปสรไปนะอมฤตก็เลยตกกับพวกเทวดาอย่างดีแต่มีอสูรอยู่ตนหนึ่งปลอมเป็นเทวดาไปร่วมกินน้ำด้วยก็คือราหูรู้จักราหูไหม
1: ทราบค่ะพอทราบอยู
0: ่ราหูไง
1: ราหูอมจัน
0: ทร์ใช่เพราะว่าราหูเนี่ยนะปลอมเป็นเทวดาไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปกินน้ำปุ๊บมีพระจันทร์กับพระอาทิตย์ครับจับได้ว่าเป็นอสูรปลอมมาก็เลยไปฟ้องนะมีเทพองค์หนึ่งก็เลยคว้านจับตัดครึ่งเลยตัดครึ่งราหูเลยคิดว่าราหูตายไหม
1: ไม่ตายค่ะ
0: ทำไม
1: เขาดื่มน้ำอมฤตไปเลย
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วเป็นความโชคร้ายเนาะในโชคดีเนาะที่ดื่มน้ำไปแล้วก็เลยไม่ตายแต่ก็คือขาดครึ่งเพราะนั้นราหูก็เลยโกรธหรือว่าโกรธใคร
1: พระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขานำเรื่องนี้ไปฟ้อง
0: เนาะแทนที่เราได้กินดีๆเนาะไปฟ้องนะครับก็เลยเจอพระอาทิตย์กับพระจันทร์เมื่อไหร่ก็จะเข้าไปกืนกินเพราะโกรธก็เลยกลายเป็นที่มาของว่า
1: สุริราคากับจันทรุปราคา
0: เราเรียกมันว่าราหู
1: อมจัน
0: นั่นเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอัลกอริทึมทำน้ำอมฤตนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของอัลกอริทึมหรือการออกแบบอัลกอริทึมค่ะขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมลูกบิดนะคะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือไขควงหัวแฉกนะคะไขควงหัวแบนแล้วก็ค้อนค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะคะก็จะเป็นลูกบิดที่ซื้อมาใหม่นะคะโดยชิ้นส่วนข้างในนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นฝารองลูกบิดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวยึดตัวหลักนะคะที่เชื่อมกับประตูไม้แล้วก็เราก็ต้องขันน็อตเข้าตรงรูตรงนี้นะคะเวลาเราครอบกับประตูเสร็จแล้วเราก็ต้องเชื่อมต้องขันน็อตเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วก็ต้องใช้ไขควงขันเข้าไปเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะเปลี่ยนลูกบิดขันจนสุดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาครอบลูกบิดมาครอบอีกทีหนึ่งใส่สองฝั่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นทดลองให้ใส่ดูว่าใส่ยังไงเสร็จแล้วก็เอาสวมเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็เอาที่ครอบลูกบิดใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

เดี๋ยวไปปิดวาล์วน้ำก่อนแล้วค่อยมาช่วงถ้ามาถึงอุปกรณ์การต่อท่อน้ำประปาแตกนะคะหรือว่าท่อแตกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่มากนะคะก็จะมีประมาณ 3-4 อย่างนะคะก็จะมีครีมตัดท่อนะคะแล้วก็ข้อต่อตรงแล้วก็จะเป็นกาวทาท่อแล้วก็มีแปรงทากาวด้วยนะคะแปรงเสร็จแล้วก็จะมีท่อเสริมนะคะเผื่อท่อที่มันแตกยาวขึ้นเราก็จะมีท่อมาเปลี่ยนนะคะโดยการเปลี่ยนนะคะก็จะเริ่มจากการไปปิดวาล์วน้ำก่อนเลยค่ะเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็จะมาเช็คว่าแตกท่อน้ำเราแตกกว้างมากแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดท่อน้ำก่อนที่เราจะตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้กาวทาข้อต่อตรงที่เราใช้ผ้าเช็ดไว้นะคะแล้วก็สวมไปทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้ท่อมันติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดท่อเสริมที่ว่าเผื่อไว้ว่าท่อเราแตกมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อให้มันติดกันปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีนะคะจากนั้นก็ไปเปิดวาล์วน้ำแล้วก็เช็คดูนะคะว่าท่อกับกาวเราติดดีไหมค่ะ

ค่ะมาในส่วนของการเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะอุปกรณ์หลักๆก็จะมีประแจเบอร์14นะคะแล้วก็จะมีใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะใบมีดเครื่องตัดหญ้าก็จะมีรุ่นมีขนาดตามเครื่องตัดหญ้าที่แต่ละที่นะคะใช้กันนะคะว่าจะมีของยี่ห้ออันไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีโซแน็กนะคะเอาไว้ฉีดเพื่อหล่อลื่นการสนิมนะคะเวลาใช้งานมากๆแล้วมันจะมีสนิมมันจะไขใช้ไขควงหรือว่าประแจขันออกมายากก็ต้องใช้โซแน็กพ่นก่อนนะคะเพื่อให้ขันสะดวกต่อการขันน็อตออกมาค่ะ

ค่ะก็มาถึงอุปกรณ์การเปลี่ยนหลอด LED นะคะหรือว่าการเปลี่ยนไฟนะคะก็จะมีอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือสายไฟนะคะแล้วก็ไขควงวัดไฟเทปพันสายไฟแล้วก็จะเป็นครีมตัดสายไฟนะคะหรือว่าครีมตัดลวดแล้วก็จะมีสว่านไฟฟ้านะคะเพื่อถอดหรือว่าเปลี่ยนราง LED นะคะวิธีการแรกเลยก็คือจะมีการใช้ไขควงเช็คไฟนะคะว่ามีไฟผ่านหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาคัทเอาท์ลงเพื่อเป็นการเซฟตี้นะคะไม่ให้ไฟเกิดไฟช็อตหรือว่าถ้าเกิดไฟหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นการป้องกันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้สว่านไฟฟ้านะคะเป็นการรื้อราง LED ออกมาเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟนะคะแล้วก็เปลี่ยนรางไฟใหม่ทั้งหมดค่ะค่ะมาถึงงานสีนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญเลยก็จะมีสีทินเนอร์แล้วก็แบรงทาสีแล้วก็แบรงทองเหลืองนะคะแล้วก็ถังผสมสีค่ะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นงานเหล็กนะคะแล้วก็จะต้องใช้แบรงทองเหลืองทำความสะอาดเหล็กนะคะแล้วก็ทาสีทับได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานปูนหรือว่างานผนังเราต้องใช้แปรงหรือเกียงนะคะทำความสะอาดผิวก่อนจากนั้นก็นำสีรองพื้นลงไปทาก่อนนะคะเพื่อมีการทำให้เรียบเนียนนะคะจากนั้นก็นำสีจริงลงไปทาได้เลยค่ะในการผสมสีนะคะเราก็จะต้องเอาทินเนอร์ลงไปผสมด้วยนะคะเพื่อตัดความข้นหนืดของสีนะคะทำให้การสะดวกต่อการทานะคะ

ค่ะมาในส่วนของงานฉาบปูนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือถังผสมปูนแล้วก็จอบเกลียงแล้วก็ปูนตาเสือนะคะใช้ในการฉาบแล้วก็จะเป็นทรายค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นหลักๆก็คือ1ต่อ3นะคะก็คือปูน1ทราย3นะคะน้ำก็จะกะปริมาณคนจนกว่าทรายกับปูนนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการฉาบค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: าใช้วิธีการต้อนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบแม่สายเพศนะคะ
1: โอ้ครูใช่คะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ตอนสวนผักคืนชีพทำอะไรอยู่คะแพรว
1: อ๋อกำลังทดลองตอนกิ่งต้นไม้อยู่ค่ะช่วงเนี้ยเขารณรงค์ให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ใช่ไหมคะก็เลยกะว่าจะหากิจกรรมทำเนี่ยกะว่าจะขยายพันธุ์ต้นไม้อ๋อเผื่อขายได้ด้วยนะคะครูเช่พอเจอในรายการตอนที่เขาเพาะพันธุ์ต้นไม้ส่งขายได้เยอะเลยนะคะนี่ไปดูกันค่ะ
2: คุณผู้ชมครับคุณลุงมีเคล็ดลับในการที่จะตอนกิ่งพันมาฝากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเคล็ดลับที่ทำให้คุณลุงมีเงินล้านภายใน5ปีนั้นจะมีดีอย่างไรแล้วต้นพันต้นนี้ก็คือต้นแรกที่ทำให้ลุงมีรายได้เป็นล้านนะครับ
3: บอกง่ายเลย
2: ขั้นตอนแรกใช้กรรไกรกว้านเอาปอกเปลือกออกทิ้งไว้อีก3วันถ้าสมมุติว่าเราไม่ทิ้งไว้3วันลุงบอกว่าก็ใช้ได้แต่ว่าให้รูปเอาเมือกลื่นมันออกนะครับ
3: สมมุติอันนี้เราอยากได้ต้นนี้นะลุงเนาะเราจะทำเลยนะโอเครูปเอาเมือกลื่นออก
2: ขุยมะพร้าวเนี่ยจะร่วนๆแล้วก็เอามีดผ่าหลังจากนั้นนี่น้ำอะไร
4: น้ำกะปิ
2: น้ำกะปิอ๋อต้องใช้กะปิ
4: กะปิติบ
2: กะปิตำน้ำพริกเนี่ยนะเคล็ดลับก็คือว่าคุณลุงอ่ะจะละลายกะปิเนี่ยนะครับมาเติมหยอดเข้าไปในขุยมะพร้าวแล้วก็จัดการห่อใช่ไหม
4: เป็นยา
2: เป็นยา
4: เรียกรัก
2: อ๋อคุณลุงพูดภาษาใต้บอกว่ามันเป็นยาเรียกรักก็คือว่าถ้าแปลเป็นภาษากลางน้ำกะปิเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเร่งให้รากมันเจริญเติบโตไวยิ่งขึ้น
3: มันแรงรักนะ
2: หลังจากนั้นก็พันห่อทิ้งไว้กี่วันฮะ
4: 45วัน
2: ผ่านไป45วันรากจะค่อยๆงอกออกมาแล้วก็ทิ้งไว้อีก1เดือนได้ระยะเวลาประมาณ 75-80 วันก็สามารถตัดขายได้เรียบร้อยครับอันนี้คือตอนไว้เรียบร้อยแล้วฮะ
3: โอเคลุงผมขอหน่อย
2: โอเคปั๊บอันนี้กิ่งนี้นะครับลุงทิ้งไว้ประมาณ2เดือนเอาไปปลูกได้แล้วตอนปลูกเนี่ยต้องแกะออกไหมครับ
4: แกะออก
2: แกะออกเนี่ยรากเดินเต็มแล้วเนาะ
4: เดินเต็ม
2: ถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะมีรากแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเดินเต็มอยู่ในถุงก็ไปแกะถุงออกแล้วก็ไปหย่อนปลูกได้เลยอ๋อเรียบร้อยอันนี้ขายกิ่งพันเท่าไหร่กิ่งพันละเท่าไหร่ฮะ
4: 100
2: บาทคุณผู้ชมครับเพียงแค่นี้ใช้ระยะเวลาเกือบประมาณ2เดือนได้แล้วครับ100บาทคุณลุงมีรายได้จากการตอนกิ่งขายอย่างนี้นะครับ5ปีจำนวนกิ่งตอนทั้งหมดประมาณ 10,000 เกือบ 15,000 ต้นใช่ไหมลุงแล้วก็มีรายได้ประมาณ1ล้านกว่าบาทครับเนาะ
4: ได้
2: นะเรียบร้อย
5: ภัตตาคารบานทุง
0: อ๋อเขาใช้วิธีการต้อนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะ
1: ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
0: ดูท่าจะงงถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกก่อนเลย
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือการแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะหรือว่า binary fission
1: แบ่งออกเป็น2 ส่วนยังไงหรอคะ
0: วิธีนี้นะคะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอะมีบายูกรีนาพารามีเซียมหรือว่าสาหร่ายเซลล์เดียวค่ะเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขยายอะมีบ้าออกมาให้เห็นค่ะนี่เลยตัวอย่างของอะมีบ้าค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะอะมีบ้าของครูนะคะมีนิวเคลียสแค่หนึ่งใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่เขาต้องการสืบพันธุ์แบบแม่สายเพศโดยใช้การแบ่งออกเป็น2 ส่วนอะมีบ้าค่ะก็จะทำการเพิ่มจำนวน DNA ค่ะให้เป็น2เท่าค่ะแล้วแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะแบบนี
1: ้โอ้โห
0: หลังจากที่เขานะคะทำการเพิ่มจำนวน DNA ออกเป็น2 ส่วนแล้วนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านิวคลีอิกหรือว่านิวเคลียสที่เราคุ้นเคยกันนะคะต่อมานะคะเขาก็จะทำการแบ่งไซโตพลาสม์ค่ะ
1: แบ่งยังไงคะ
0: แบ่งแบบนี้เลยนี่เลยค่ะ
1: ป็น2เซลล์แล้ว
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้อะมีบ้า2ตัวค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะขนาดของตัวจะยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตขึ้นค่ะแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้
1: แบบนี้ถ้าเกิดว่าแบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะถูกแบ่งออกเป็น2เท่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: สุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วแบบนี้มีวิธีอื่นๆอีกไหมคะ
0: มีค่ะนั่นก็คือวิธีการแตกหน่อค่ะหรือว่าบัดดิ้งนั่นเอง
1: แตกหน่อเหมือนอย่างพวกไผ่กล้วยแล้วก็พุทธลักษาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเด็กๆอาจจะคุ้นนะคะในพืชพวกนี้นะคะในสัตว์ก็มีนะคะนั่นคือพวกในยีสต์กับไฮดราค่ะนี่เลยนี่ค่ะไฮดรานี่นะคะถ้าไฮดราตัวนี้นะคะจะทำการแตกหนอเขาจะเริ่มจากการสร้างหนอขึ้นมาค่ะโดยหนอหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ
1: มีหนอออกมาแบบนี้ได้หรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะตรงหนอนี้นะคะก็จะค่อยๆเจริญขึ้นค่ะโดยตัวแม่เองนะคะก็จะมีการแบ่งนิวเคลียสของตัวเองค่ะให้เป็น2ส่วนแล้วนิวเคลียสนะคะก็จะถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในส่วนของหนอค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อหนอเจริญจนแข็งแรงแล้วนะคะก็จะหลุดออกจากตัวแม่ค่ะแบบนี้เลยค่ะ
1: โอ้โห
0: และหนอก็จะมีชื่อเฉพาะด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าบัสโทสปอร์ค่ะ
1: บัสโทสปอร์
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นหนอก็จะเจริญเป็นไฮดราตัวใหม่ที่แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะ
1: อะไรอะคะ
0: นั่นก็คือการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกค่ะหรือที่เรียกว่ารีเจเนเรชั่นเราก็จะพบในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: ว้าวดาวทะเล
0: ใช่แล้วค่ะถ้าดาวทะเลนะคะมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปค่ะแบบนี้นี่แบบนี้เลยเจ้าชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกนะคะก็จะสามารถงอกส่วนที่เหลือออกมาค่ะทำให้ได้ดาวทะเลตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นค่ะ
1: โอ้โหแบบนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะนอกจากดาวทะเลแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยที่สามารถงอกใหม่ได้ก็อย่างเช่นพวกพานาเลียปลิงทะเลซีแอนิมอนี่อ๋อแล้วก็ยังมีไส้เดือนดินด้วย
1: อ๋อเห็นดาวทะเลแบบนี้นะคะพอนึกขึ้นได้ค่ะเหมือนพ่อเคยเห็นในรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดตอนดาวทะเลค่ะน้องๆเขาไปดูการเพิ่มจำนวนของดาวทะเลด้วยไปดูกันค่ะ

0: อีกไหมคะ
1: ไหนตรงไหนคะ
0: ตรงน
1: ี้เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยนี่เดี๋ยวช่วย
0: แล้วทำไมปลาดาวต้องมี5เฉกอ่ะ
2: ใช่แล้วทำไมมันต้องเป็นสีแบบนี้ด้วย
3: ใช่แล้วทำไมมันถึงต้องเป็นรูปดาวด้วยอ่ะวันนี้เราจะเก็บหมดไหมเนี่ย
2: หูได้มาเยอะมากเลยพี่โต๊ด
1: เอาให้สะอาดไปเลย
3: เยอะสุดๆนี่เราก็เอาออกไปเยอะแล้วนะพี่โต๊ดแต่มันก็ยังไม่หมดเลยอ่ะ
1: ใช่มาตรงนั้นสะอาดยัง
3: ใกล้สะอาดแล้วค่ะพี่โต๊ด
1: เกือ
3: บหมดแล้วค่ะพี่โต๊ดอุ้ยพี่โต๊ด
1: นี่ได้แล้วเป็นไงสะอาด

0: ใช่ไหม
1: พ
0: ี่
1: ต้น
0: ว่า
1: อะไรอ่ะมันนอนหงายอ่ะ
2: ทำไมมันถึงนอนหงายพี่ต้น
1: เดี๋ยวน้อง
0: มามามามาน
3: ี่ไหน
0: ตัวนี้เหรอ
1: เฮ้ยใช่พี่ต้นมันนอนหงายอยู่มันจะเป็นอะไรมากไหมคะ
3: เฮ้ยจริงด้วยอ่ะ
1: แต่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยไหมอ่ะพี่ต้นหรือเราจับน้องหงายเองได้ไหมคะ
3: มันนอนหลับอยู่หรือเปล่า
0: ปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละไม่ต้องช่วย
3: ทำไมคะ
0: อ้าวดาวทะเลเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดเองนะเนี่ยลองหันไปดูสิ
1: กลับมาพลิกเองเหรอพี่โต๊ด
3: ใช
1: ่ไม่ใช่พลิกกลับมาแล้วตายแล้วพี่โต๊ด
0: ไม่เขาแข็งแกร่งไงอย่างที่บอกแล้ว
1: โอ้มันจะเพียว
2: จะได้แล้ว
1: อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
3: จะได้แล้ว
2: จะได้แล้วพี่โต๊ด
1: อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
3: ปรากฏคาอยู่ท่านี
1: ้เฮ้ยน้องทำไม่ได้หรอ
0: ดูท่าเรนเจอร์ทางบ้านคงมีคำถามเกี่ยวกับเจ้าดาวทะเลไม่แพ้กับเรนเจอร์ทางนี้เลยใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราจะไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเจ้าสัตว์แปลกมหัศจรรย์ตัวนี้ไปด้วยกันมาดูดาวทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างแปลกตาพวกมันไม่ใช่ปลาไม่มีกระดูกสันหลังขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งปัจจุบันมีการค้นพบดาวทะเลกว่า 1,800 ชนิดอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินบนพื้นทรายและลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกทั่วโลกดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรส่วนดาวทะเลขนาดใหญ่ที่สุดอาจยาวได้ถึง1เมตรเลยพวกมันจะกินสัตว์เล็กๆและซากสัตว์ตามพื้นทรายเป็นอาหารเท่ากับว่าดาวทะเลมีหน้าที่เป็นนักย่อยสลายซากที่สำคัญของท้องทะเลเลยทีเดียว
1: มันน่าสนใจ
4: มากเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆทำความสะอาดเสร็จหรือยัง
5: สวัสดีค่ะ
4: ทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกัน
1: อันนี้คืออาหารของมันเหรอคะ
4: ใช่ค่ะนี่เป็นอาหารของดาวทะเลทั้งหมดเลย
3: มันกินอย่างอื่นนอกจาก3อย่างพวกนี้ได้ไหมคะ
4: กินได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันทีหลังเนาะว่ามันกินยังไง
1: แล้วหอยพวกนี้ค่ะพวกเราต้องแกะให้มันด้วยไหมคะ
4: อันนี้ไม่ต้องแกะค่ะเดี๋ยวให้แบบนี้เลยอันนี้เป็นหอยสดๆเลยโอ้ไม่ต้องแก
0: ะเลย
4: ไม่ต้องแกะค่ะ
3: แล้วแบบนี้กินได้ไงเหรอคะ
4: ลองให้ไหม
3: ลองค่ะ
4: ทีนี้เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนคนละข้างคนละข้าง
0: เพื่อความสะอาดปลอดภัยนะฮะ
1: เอาข้างที่ถนัด2ข้างหรือข้างเดียว
4: ได้ข้างเดียวแล้วแต่เลย
3: เสร็จแล้วค่ะ
0: เยี่ยม
4: ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกันนะคะ
0: โอ้ยมีทั้ง3อย่างนะฮะ
1: เดี๋ยวหนูจะลองให้กุ้งหนูพี่โต
4: เอาเวลาเราให้เราหย่อนใกล้ๆอะค่ะหย่อนใกล้ๆตัวมัน

0: กำลังกระดึบกระดึบไปกินแล้วพี่โต๊ะ
1: ใช
2: ่ใช่
3: ไหมมันกินหอยเข้าไปแล้วว่ะ
1: ใช
0: ่เขาเดินไปกินได้ไงอ่ะ
3: ใช่มันมีแขนมีขาหรือเปล่าอ่ะ
1: เขารู้ว่าอาหารอยู่ตรงไหนไหมอ
4: ่
1: ะ
4: เขามีจมูกไหม
3: ใช่เขามีปากกินหรือเปล่าอ่ะ
0: เขามีฟันหรือเปล่า
3: ใช
0: ่แล้วแฉกแฉกนี่ใช่แขนหรือขามันหรือเปล่านะ
3: มันไม่มีตาแล้วมันเดินไปได้ไงอ่ะ
0: หรือตามันอยู่ข้างล่างว่ะ
3: นี่ก็เป็นไปได
5: ้เด็กๆคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วดาวทะเลเนี่ยเขาจะมีอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนของร่างกายบ้าง
3: อยากรู้ค่ะ
6: ต
3: ั
6: วใหญ่ๆนะ
3: เออหนูว่าแต่ดาวไม่ก
6: ินอันนี้เป็นตรงกลางนะ
0: พี่ว่าเราควรโค้งดีกว่านะ
3: เอาเหร
6: ออันนี้มันคือตรงกลางมันคือปาก
0: มันมีรูตรงนี้มันก็จะมีแบบไอ้ตะปุ่มตะปั่มจุดๆเนี่ยพี่ว่านะมันเอาไว้เดิน
3: ตรงข้างบนตุ่มๆเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
0: ข้างบนตุ่มๆนะพี่ว่าเอาไว้แบบ
3: เอาไว้ป้องกันป่ะ
0: เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เป็นเรดาร์แบบบอกว่าอาหารอยู่ตรงไหนอ้าว
6: ตรงนี้น่าจะเป็นขามันเนาะเนี่ยเนี่ยจุดๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นขี้มันป่ะเอ้ยไม่ใช่สิมันจะคานยังไงนะ
4: มันอาจจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะมีจุดสีขาวๆต่อ
7: เป็นยังไงว่าถึงไหนแล้ว
8: เสร็จแล้วค
7: ่ะเสร็จแล้วเหรอไหนดูดีแต่ละที
0: นี่ตรงรูตั้งข้างใต้ตรงนี้ค่ะพวกหนูคิดว่าเป็นปากและปลายมุมของดาวทะเลค่ะมีขนๆพวกหนูเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นจมูกเพราะมันอยู่ตรงปลายมันอาจจะแบบบอกทิศทางว่าแบบเฮ้ยอาหารอยู่ทางไหนแล้วก็ไอ้ตุ่มๆสีส้มๆมาค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นขา
3: ข้างบนเปลือกแข็งๆนะคะมันมีแบบดูเป็นยอดมุมด้วยหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเปลือกหุ้มร่างกายข้างล่างของมันนะคะแล้วก็ตรงข้างบนตรงยอดของมันก็น่าจะเป็นส่วนหัวค่ะ
6: นี่ครับ
4: แล้วตอนนี้คือปาก
6: ใช่ค่ะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นแขนของมันครับ
4: เอาไว้ช่วยยึดกับขา
6: แล้วตรงสีเหลืองๆที่อยู่ตรงขอบของมันก็น่าจะเป็นหูครับส่วนตรงจุดๆเนี่ยครับมันก็จะเป็น
4: น่าจะเป็นขาเพราะว่ามันสามารถยึดกับหินได้
6: ใช่ครับยึดได้ทุกที่เลยครับ
5: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่เราทั้งสองทีมวาดเนี่ยมันใช่กับเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือเปล่
7: า
5: เดี๋ยวเราดูจากตัวจริงกันเลยนะคะ
7: ได้ครับผม
5: ทั้งสองทีบอกว่าปากอยู่ตรงไหนเอ่ย
8: ตรงกลาง
5: ตรงกลางนะคะถูกต้องแล้วนะคะปากอยู่ตรงกลางนี่กลางนี้เลยของลำตัวนะคะทีนี้

0: สมการนะคะจะสามารถแบ่งเขาออกได้เป็น5จุดเท่าๆกันแล้วก็จะออกมาได้5แฉกก็คือเนี่ยเราจะแบ่งได้นะคะแบ่งออกเป็น1แฉก2แฉก3แฉก4แฉก5แฉกเนี้ยทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยก็คือพอแบ่งจาก5ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปงอกเป็น5เป็น10
1: นะ
0: ไปจนถ
1: ึ
0: ง20แฉก
2: 20
0: สมมุติตัดไปขาเดียวก็งอกออกมาขาเดียวใช่
1: ถ้าเราตัดหมดเลยล่ะคะ
0: ถ้าตัดหมดเลยก็ตายเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะสามารถงอกได้แต่ว่าพวกนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเป็นปีเลยกว่ามันจะงอกอ
1: วัยวะส่วนต่างๆของเรือทะเลหน้าทั้งสุดๆไปเลยปากอยู่ใต้ตัวก้นอยู่ด้านบนแถมใต้แขนแต่ละข้างของดาวทะเลยังมีหนวดสั้นๆเรียกว่าโปเดียเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอวัยวะเกาะและเคลื่อนที่หรือจะเรียกว่าเป็นขาของมันก็ได้นะหูมหัศจรรย์จริงๆเลยเจ้าดาวทะเล
3: เปลือกมันแข็งมากเลยพี่โต๊ด
2: เหร
3: อใช่ค่ะโอ้ตัวนี้มี1 2 3 4 5
4: แล้วก็ข้างหลังมันแข็งด้วย
2: น้องๆจำได้ไหมว่าตอนที่เราให้อาหารอ่ะมันชิ้นประมาณเท่านี้ใช่ไหมอย่างหอยอ่ะ
1: ใช่
2: แล้วปากมันจะกินได้ยังไงอ่ะ
1: ใช
4: ่ปากมันอาจจะ
1: แบบที่ปากแข็งๆของมันอ่ะพอมันอ้าปุ๊บมันบีบปุ๊บอ่ะหอยอาจจะแตกออกเลยก็ได
3: ้แต่ว่าตอนที่ผมยกขึ้นมาใช่ปะเห็นคล้ายๆเขี้ยวของมันอ่ะมันน่าจะเอาไว้แกะหอยออกแล้วค่อยใช้ปากกินนะ
1: หรือว่ามันมีอวัยวะภายในที่เอาไว้แกะเปลือกหอยหรือเปล่า
5: หรือว่ามันใช้น้ำย่อยในกระเพาะ
3: น้ำย่อยในกระเพาะมันก็จะย่อยไปทั้งเปลือกสิดาวทะเลปากเล็กนิดเดียวพวกมันกินอาหารที่ใหญ่กว่าปากตัวเองมากๆอย่างปลาและหอยที่มีเปลือกแข็งๆได้ยังไงกันเนี่ยมาก
1: ินนะกินนะ
5: เฮ้ยอะไรอ่ะ
1: กินยังไงอ่ะ
5: ไม่ใช่ว่ามันแบบหอยตัวออกห่างเพื่อให้หอยมาตรงปากใช่ปะ
2: รอลุ้นดูลุ้นดู
1: เฮ้ยเฮ้ยกินยัง
5: ไม่พี่เลยพี่ต้น
2: ยังใช่ไหม
5: หอยจะตกดูแล้วอ่ะ
0: เด็กๆคิดว่ามันกินยังไงอ่ะ
5: หนูว่ามันน่าจะอ้าปากหนูพึบเข้าไปเลยค่ะ
1: เฮ้ยมันจะกินแล้ว
3: มันจะกินแล้วอีกนิดเดียว
5: มันเอาขาดูดหอยไว้แล้วเมื่อกี
3: ้เฮ้ยจริงด้วย
2: มันจะเป็นลักษณะแบบไหนครับเขาม
1: ันจะแกะหอยแล้วมันใช้สุญญากาศเข้าแล้ว
0: จริงๆแล้วตอนเนี้ยเวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะยื่นกระเพาะออกมาทับบนเหยื่อเลยนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำย่อยแล้วดูดซึมกลับเข้าไปนะคะพวกนี้เขาจะไม่มีฟันเนาะเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการเคี้ยวนะคะ
6: รู้แล้วดาวทะเลกินอาหารด้วยการเอากระเพาะออกมาคลุมนี่เองพี่บุตรบอกว่าพอดาวทะเลใช้กระเพาะคลุมอาหารได้หมดแล้วก็จะหดกระเพาะกลับเข้าไปในตัวแล้วย่อยอาหารต่อไปโอ้โหมหัศจรรย์สุดยอดไปเลย
2: กินแล้วกินแล้ว
1: อุ๊ยกินแล้ว
3: น่ามหัศจรรย์มากเลยครับพี่ตูน
2: ใช่
4: ใช่ครับ
7: ดาวทะเลมีขายุบยับอยู่ภายในลำตัวแข็งๆให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาได้คำถามคือพวกมันเป็นสัตว์ทะเลประเภทไหนกันแน่น่าสงสัยจริงๆดูแล้วเหมือนกับระบบในร่างกายของสัตว์ประเภทไหนปลาจาระเม็ดปูหรือว่าจะเป็นปลิงทะเลสัตว์ทะเลชนิดใดที่มีระบบดูดน้ำเข้าออกร่างกายเหมือนกับดาวทะเลเรนเจอร์ทางบ้านพอจะคิดออกกันหรือเปล่าไปหาคำตอบกันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วปลาหมายถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในน้ำซึ่งมีเหงือกและครีบแต่ว่าดาวทะเลนั้นไม่มีลักษณะที่กล่าวมาเลยสักอย่างเดียวและพวกมันก็ไม่มีขายื่นออกมาจากลำตัวแบบที่เห็นได้ชัดเจนเหมือนกับปูแต่ดาวทะเลเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ำที่เรียกว่า water vascular system โดยมีท่อน้ำจากกลางลำตัวต่อแยกออกไปภายในแขนทั้ง5ทำงานสูบน้ำเข้าออกไปที่เท้าเล็กๆที่อยู่ใต้แขนของพวกมันทำงานสัมพันธ์กันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นระบบการเคลื่อนที่แบบเดียวกันของสัตว์ตัวนี้ปลิงทะเลดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดาวทะเลไม่ใช่ปลาหรือปูแต่พวกมันเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปลิงทะเลนั่นเอง
8: แบบนี้เนี่ยการที่เจ้าจิ้งจกน้อยหางขาดแต่ว่ามีหางงอกมาใหม่แต่ก็ยังเป็นจิ้งจกตัวเดิมไม่ได้เป็นจิ้งจกตัวใหม่ยังก็ถือว่าไม่ได้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช่ไหมคะ
9: ถูกต้องเลยค่ะแพลวพูดถึงหางจิ้งจกที่ขาดครูก็นึกถึงวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อีกหนึ่งวิธีค่ะ
8: อะไรเหรอคะ
9: นั่นก็คือการขาดออกเป็นท่อนค่ะก็จะ

0: ไรสิ่งมีชีวิตค่ะที่มีเซลล์เรียงต่อกันเป็นสายยาวๆแต่ถ้าสายนั้นนะคะขาดออกจากกันเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆนะเซลล์ที่เหลือก็จะทำการเจริญแล้วก็แบ่งเซลล์ออกมาใหม่ค่ะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได
1: ้
0: ก็จะเจอในพวกหนอนตัวแบนแล้วก็สาหร่ายทะเลค่ะ
2: อย่างเช่นปะการังนี่ใช่ไหมคะ
0: ปะการังก็ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอในพวกปะการังเขากว้างก็คือพวกเป็นกิ่งพวกนี้นะคะก็คือเวลาที่มันหักออกจากกันน่ะก็จะทำการเจริญออกมาใหม่ค่ะ
2: แล้วพวกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบนี้ค่ะมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
0: ยังมีค่ะนี่คือการสร้างสปอร
2: ์สร้างสปอร์
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นพวกเห็ดรามอสเฟิร์นพวกนี้ค่ะจะมีการสร้างสปอร์เล็กๆออกมาค่ะซึ่งสปอร์นี้นะคะจะมีน้ำหนักที่เบามากค่ะแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากเลยดังนั้นเวลาที่เขาปลิวแล้วแตกออกไปเนี่ยก็จะสามารถไปเจริญได้ค่ะถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีอันค่ะก็คือการสร้างเจมมูลซึ่งจะเจอในพวกฟองน้ำที่บางครั้งเนี่ยเราจะลึกถึงฟองน้ำถูตัวใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะฟองน้ำจะมีโครงสร้างแข็งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพลูพุนอยู่ด้านในซึ่งการสร้างเจมูนก็คือคล้ายกับการสร้างหน่อเล็กๆที่อยู่ด้านในค่ะก็จะมีเซลล์เล็กๆมากมายอยู่ในโครงสร้างแข็งอีกทีนึง
2: โอ้โหจะว่าไปการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าของกินของเราเนี่ยสามารถงอกมาใหม่ได้แบบนี้บ้างก็คงจะดีเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: พูดถึงวิธีที่ทำให้ของกินสามารถเพิ่มจำนวนได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสวนผักคืนชีพนี่เลยค่ะกิจกรรมสวนผักคืนชีพ
2: ครูใช่ค่ะนี่มันเศษผักที่พาเอาไปทำอาหารแล้วนี่คะ
0: ใช่ค่ะ
2: เอามาทำอะไรนะคะ
0: เราจะคืนชีพผักพวกนี้กันค่ะ
2: คืนชีพ
0: ใช่ค่ะ
2: คืนไงอ
0: ่
2: ะ
0: อ่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้มีผักอะไรบ้าง
2: ค่ะ
0: เริ่มที่แครอทหอมแขกผักกาดขาวหอมใหญ่บีทรูทต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะ
2: อือหือค่ะ
0: เวลาที่เด็กๆนะคะทำการหั่นผักแล้วเนี่ยก็จะเหลือค่ะอย่างเช่นแครอทนะคะก็จะเหลือส่วนบริเวณหัวใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะมีส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเด็กๆและนี่นะคะหอมแขกค่ะเวลาที่เราไปใส่ในยำแล้วนะคะสิ่งที่จะเหลือนั่นก็คือส่วนของรากค่ะกับลำต้นและนี่เลยค่ะผักกาดขาวเวลาที่เราใช้ใช่ไหมคะเราก็จะหั่นส่วนของใบออกไปแล้วก็จะเหลือส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเหมือนกันค่ะหอมใหญ่ก็จะเหมือนกับหอมแขกเลยค่ะก็จะเหลือส่วนของลำต้นกับรากไว้ค่ะ
2: ค่ะ
0: นี่เลยค่ะบีทรูทนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะนำไปปั่นเป็นน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือส่วนที่เป็นลำต้นกับส่วนของใบเล็กๆอยู่ค่ะนี่เลยค่ะต้นหอมค่ะถ้าใครนะคะไม่ได้กินทั้งต้นนะคะก็จะเหลือส่วนของรากนะคะแล้วก็ลำต้นบางส่วนเอาไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
2: เยอะเลย
0: ใช่ค่ะนี่ผักชี
2: ค่ะ
0: เวลาที่เรานำผักชีไปใช้แล้วนะคะนำส่วนใบไปแล้วเราก็จะเหลือส่วนของรากค่ะถ้าเรานำรากพวกนี้นะคะไปขยายพันธุ์สามารถทำให้ได้ใบผักชีขึ้นมาอีกนะ
2: ถ้าไม่เอาไปตำซะก่อน
0: ใช่ค่ะแต่กระทำสามเกลืออร่อยมากเลยนะคะ ต่อมาค่ะกระเทียม
2: ค่ะ
0: ปกติแล้วนะคะเราก็จะกินส่วนที่เป็นหัวใช่ไหมคะแต่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเกิดใบขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาใบกระเทียมเนี่ยไปใช้ได้
2: ใบกระเทียมเหรอคะโหปกติพวกเนี้ยเราทิ้งขยะหมดเลยนะคะเนี่ย
0: เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการคืนชีพให้มันค่ะแล้วเราจะได้ผักเอาไว้กินในช่วงโควิด -19 กัน
2: ต้องรอดูซะหน่อยแหละ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
2: ค่ะ

0: นามไว้เพียง3วันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเริ่มจากหอมหัวใหญ่กันละกันหอมหัวใหญ่นะคะก็จะเกิดรากขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ยาวเลย
0: ใช่ค่ะหอมแขกก็เช่นกัน
1: นี่มีรากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอู้กระเทียม
1: โหมันกระเทียมก็มีรากงอกออกมาด้วย
0: ใช่แล้วก็เริ่มมีการแทงยอดออกมาแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าวมีอะไรอีกนะ
1: นี่ค่ะ
0: บีทรูทค่ะ
1: โอ้มีใบตรงนี้ออกมาด้วย
0: ใช่ค่ะมีใบอ่อนแล้วก็มียอดแตกออกมาเต็มเลยน้องๆ
1: โอ้โหดูต้นหอมกับผักชีสิคะเนี่ย
0: มีใบอ่อนแทงขึ้นมาเต็มเลยค่ะน้องๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่สามารถเด็ดเอาไปกินได้แล้วนะคะ
1: สุดยอดเลยนะคะเนี่ยยังไม่หมดค่ะมีนี่อีกด้วย
0: ผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวนะคะก็เริ่มมีใบใหม่ที่กำลังจะงอกขึ้นมาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้สักพักรากก็น่าจะงอกออกมาเช่นกัน
1: ต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าเอาผักต่างๆนะคะไปทำอาหารแล้วเขาจะไม่ทิ้งเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศแบบง่ายๆเลยค่ะน้องๆหลังจากนั้นพอน้องได้แล้วนะคะก็สามารถนำไปขยายต่อลงดินได้เลยนะ
1: โหต่อไปนี้นะคะก็ไม่ต้องออกไปซื้อเลยเราก็จะมีพืชผักสวนครัวเอาไว้กินที่บ้านด้วยน้องๆลองไปทำดูนะถ้าหากว่าของใครมีงอกแบบนี้ออกมาแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พี่พอกับครูเช่ได้ชมกันด้วยนะคะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: น้องๆคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะคือการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ค่ะแต่ว่าจะใช้เซลล์ร่างกายในการเพิ่มจำนวนลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนพ่อกับแม่ทุกประการเลยค่ะแล้วก็ยังพบได้ทั้งในพืชแล้วก็สัตว์อีกด้วยนะคะ
0: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะมีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะการแตกหน่อค่ะการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกการสร้างสปอร์การสร้างเจมมูลรวมถึงการขาดออกเป็นท่อนด้วยนะคะ
1: กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ในแล็บซ่าท้าทดลองเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่พาวขอเอาผักพวกนี้ไปลงดินก่อนดีกว่า
0: ดีเลยค่ะเราจะได้มีผักปลอดภัยกินกัน
1: ใช่แล้วค่ะครูเช่ลงได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยหมดเลยนะโอเคจัดไปค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแล้วพวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาคุยกับน้องๆทางบ้านเรื่องอะไร
1: ร
0: ู้กันหมดอีกแล้วเรื่องอะไรครับ
1: ไฟฟ้าสถิตภาคสอง
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากใช่แล้วครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของไฟฟ้าสถิตต่อไปซึ่งเราค้างเอาไว้ในคราวที่แล้ว
2: เดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดถึงเรื่องค้างหลังการถ่ายทำอาจารย์สัญญาเลยใช่ไหมว่าจะพาคนเก่งๆมา
0: จำได้ดีมากเดี๋ยววันนี้อย่างที่อาจารย์ฝากเอาไว้ครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาพวกเราพอจะรู้ไหมว่าเขาคนนั้นเป็นใคร
2: นักเคนหนูรู้
0: มีใครมั้ย
3: ผมว่าต้องเป็นพี่เคนที่เคยร่วมงานตอนเทปแรก
0: ไม่ใช่
2: หนูรู้แล้วค่ะผู้ช่วยอาจารย์หรือเปล่าคะ
0: คือใคร
2: เลขาอาจารย์
0: เลขาด้วยไม่มีอาจารย์บอกใบให้เป็นคนที่เราเคยร่วมงานแล้วด้วยในรายการฟิสิกส์สนุกต้องแล้วขอเชิญพี่ออกัสมาเลยครับเย้พี่ออกัสรายงานตัวกับน้องๆทั้งบ้านหน่อย
2: ค่ะ
0: วันนี้ครบทีมเอางี้บังเอิญว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของไฟฟ้าสถิตเอาไว้แต่ยังไม่จบวันนี้เราเลยจะมาคุยกันต่อแต่เพื่อเป็นการรับน้องรับพี่ลองตั้งคำถามพี่ออกัสสักคำถามสิ
2: ว่าก่อนนะคะ
0: พร้อมๆกันเลย
2: ไฟฟ้าสถิตคืออะไร
4: โอ้โหน้องออกัสมาร่วมรายการก็โดนลองเชิงซะแล้วเรามาฟังคำตอบกันดีกว่าครับ
5: ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที
0: ่เยี่ยมนี
4: ่เก่งจริงๆเลยครับน้องออกัสคราวนี้ลองฟังคำถามจากทางอาจารย์ดูบ้าง
0: ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิดครับ
5: 2ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
5: ขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบ
0: เยี่ยมไปเลยแต่วันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะมาทำการทดลองเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วกันอีกโดยอาศัยเครื่องเดิมนี่แหละคราวนี้บังเอิญครั้งที่แล้วพี่ออกัสอาจจะไม่ได้เห็นเครื่องนี้มีชื่อว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโดยรูปร่างลักษณะของมันเนี่ยเมื่อเราเดินเครื่องมันจะมีการหมุนของสายพานซึ่งการหมุนเนี่ยจะทำให้เกิดคล้ายๆกับการเสียดสีกันเหมือนกับการทดลองที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามีลูกโป่งมาถูกับผมหรือท่อ PVC มาถูกับผ้านั่นเองเพื่อทำให้เกิดการถ่ายเทประจุแต่อย่างไรก็ดีครั้งที่แล้วครับเราทำการทดลองแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยมันมีการถ่ายเทประจุแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าเม็ดโฟมอะไรให้เห็น
2: แต่คราวนี้ครับมันตื้ออาจารย์ไ
0: ม
2: ่แล้วมันตื้อมาพร้อมกับไม้กระทาพิเศษ
4: นั่นมันอุปกรณ์การทดลองนะครับน้องบอสไม่ใช่กระทาพิเศษเราไปเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าโดยเริ่มจากน้องออกัสเป็นคนแรกน้องๆทางบ้านลองดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลย
0: แล้วคราวนี้สังเกตทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมมันติดติดติดเปรี้ยนั่นก็คือการที่เกิดประจุสะสมขึ้นบนผิวของวัสดุต่างๆแล้วแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะให้พี่ออกัสช่วยตอนนี้ก็คืออาจารย์จะเอาไอ้เจ้าคาถาที่เราเห็นนี่แหละเอาไปใกล้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าประจุที่สะสมอยู่บนผิวของไอ้เจ้าโลหะตัวนี้มันจะถ่ายเทวิ่งเข้ามาที่นี่แต่คราวนี้ด้วยความที่การที่เราเอามันเข้าไปใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีตำแหน่งที่มันให้ถ่ายเทเนี่ยเป็นบริเวณแคบมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงอะไรไหม
5: แปะ
0: ยังเป็นแปะเริ่มต้นเดี๋ยวอาจารย์รออีกครั้งนะอ่ะเอาขยับออกมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ชาร์จเหมือนเดิมเอานะพร้อมยังรออีกทีได้ยินเสียงเป๊ะๆเป๊ะๆนิดหน่อยนะเป๊ะๆนิดหน่อยนะเป๊ะๆนิดหน่อยนะ
3: โ
0: อ้เห็นยัง
3: เมื่อกี้เห็นไฟ
0: เห็นยัง
3: ไฟฟ้า
0: จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการให้ประจุมีการถ่ายเทแต่พอเราเอาจุดที่เป็นจุดถ่ายเทเนี่ยมันเล็กลงมันก็เลยมีการรวบรวมมาอยู่บริเวณที่เข้มข้นมากๆมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนฟ้าผ่านั่นเองเราเห็นเป็นเส้นเหมือนสายฟ้าวิ่งจากตำแหน่งหนึ่งมายังอีกตำแหน่งหนึ่งโอเคลองอีกทีไหม

0: และนี่แหละครับคือคำว่า discharge ก็คือมันเป็นการปลดปล่อยประจุออกมาแต่เราให้มันปล่อยไปที่บริเวณหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ครับผมตัวที่มันเป็นเส้นสายฟ้าค่ะเหมือนเวลาฟ้าผ่าลงมามันเกิดได้ยังไงคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากและนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้น้องๆพวกเราได้เข้าใจเพิ่มเติมก็คือทำไมเราถึงเห็นไอ้ลักษณะสายฟ้าเนี่ยเนาะเป็นเส้นๆเลยเนาะเป็นเหมือนฟ้าผ่าเนี่ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดเช่นนี้คือการแตกตัวของอากาศครับ
2: หาการแตกตัวของอากาศหมายถึงอากาศที่เรากำลังหายใจอยู่นี่หรอครับแล้วอากาศมันแตกตัวได้ยังไงล่ะครับ
0: ธรรมดาเนี่ยอากาศที่เราหายใจก็เป็นก๊าซทั่วไปปกติก็มีสภาวะเป็นกลางแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยสร้างประจุปริมาณมากมาอยู่ที่ทรงกลมโลหะขนาดนี้เนา
1: ะ
0: แล้วพออาจารย์เอาอีก1จุดซึ่งอาจจะเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆคราวนี้ประจุต้องการจะกระโดดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้สิ่งที่เราใช้อธิบายในภาษาฟิสิกส์ก็คือมันมีสนามไฟฟ้าขนาดสูงสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คืออิทธิพลของรอบๆตัวประจุทุกประจุที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถจินตนาการในหัวได้ว่าเป็นสนามไฟฟ้าอยู่รอบๆแต่คราวนี้ด้วยความที่ประจุของอาจารย์ตรงนี้เยอะเสียเหลือเกินมันก็เลยทำให้สนามตรงนี้มีขนาดใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ทำให้อากาศเนี่ยแตกตัวเป็นไอออนได้ยินคำนี้มาก่อนไหมไม่ใช่ครับคำว่าไอออนของอาจารย์ก็คืออย่างที่เราคุยกันคือโดยธรรมดาแล้วประจุเนี่ยมีความเป็นกลางอยู่แต่คำว่ากลางในที่นี้มันประกอบไปด้วยลบกับบวกที่เท่าๆกันแต่คราวนี้พอสนามไฟฟ้ามันเยอะมากกลายเป็นว่าส่วนที่มีประจุเป็นลบกับส่วนที่มีประจุเป็นบวกเนี่ยถูกแยกออกจากกันเลยมันก็เลยเกิดการแตกตัวของอากาศแล้วก็เห็นเป็นลำฟ้าผ่าก็คือเป็นลักษณะคือการแตกตัวต่อเนื่องกันนี้เป็นนั้นเองดังนั้นก็เหมือนกับฟ้าผ่าที่เราเห็นในสภาพอากาศของเราด้วยเหมือนกันแต่เราก็ต้องจินตนาการว่านั่นคือการท้าทายประจุเนาะจากชั้นบรรยากาศข้างบนที่เป็นเมฆลงมาหาที่พื้นเรานั่นเองเข้าใจหรือยังและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมหลายๆคนบอกให้ระวังเวลาที่ฝนตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ในบริเวณที่เป็นอะไรสูงๆหรือแหลมๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่การคายประจุจะเกิดขึ้นบริเวณนั้นมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นเองครับก็คล้ายๆกันนี่แหละที่เราพยายามจะเอาอะไรไปอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะวิ่งหาบริเวณที่เป็นลักษณะที่แคบเล็กอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ตอนนั้นหนูช็อตแล้วก็มันก็มีไฟฟ้าม
0: าวิ่งมาปุ๊บ
1: แต่ว่าพอหนูไปแต่ตัวอาจารย์นะคะ
0: แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการถ่ายเทครบแล้วเรียบร้อยพอมันถ่ายเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็กลับไปเป็นกลางเหมือนเดิมเนี่ยอาจารย์ก็จับได้ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็เป็นกลางเหมือนกันก็จับได้ไม่เป็นอะไรโอเคไหมนั่นก็คือการถ่ายเทมันกลับทำให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางเหมือนเดิมและนี่ก็เป็นอีกข้อสังเกตนะครับว่าตอนนี้คนเข้าใจแล้วว่าทำไมสายล่อฟ้ามันถึงต้องแหลมๆอ่
1: ะ
0: เพราะมันเอาไว้ล่อนั่นเองมันต้องแหลมๆเล็กเพื่อหวังว่าการคายประจุมันจะวิ่งไปหาบริเวณนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปอุปกรณ์นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นพลาสมาโกลบหรืออาจจะเป็นพลาสมาบอลก็คือเป็นลูกบอลที่มีคำว่าพลาสมาอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราอาจจะเคยได้ยินทีวีพลาสมาไห
1: ม
0: พลาสมาสกรีนทีวีคำว่าพลาสมาในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเรียกว่าเป็นสถานะที่4ของสสารมันมี3สถานะที่พวกเรารู้จักกันแล้วมีอะไรบ้าง
3: แล้วของแข็งครับ
0: ดีมากอาจจะแช่งว่าของเหลวเนาะมีแก๊สมี
3: ของเหลว
0: ของเหลวและก็มี
3: ของแข็ง
0: พลาสมาเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นสถานะที่4แต่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ก็คือเราเห็นอากาศแตกตัวนี่ก็เหมือนกันคำว่าพลาสมาก็เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการที่ไอ้เจ้าตัวสสารเนี่ยแยกตัวมาเป็นประจุแล้วนั่นเองแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่ามันจะแยกเมื่อไหร่นะเมื่อมันมีการคายประจุแบบหนักๆใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆคือสนามไฟฟ้าที่อาจารย์แนะนำให้ทุกคนรู้จักกันไปเนี่ยมันต้องเป็นสนามที่แรงๆนี่แหละก็เหมือนกันนั้นถ้าเกิดทุกคนมองไปที่ใจกลางของไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลไม่คล้ายจริงๆนะเหมือนมันมีฟ้าผ่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราพอจะเดาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีสนามไฟฟ้าปริมาณสูงเนี่ยอยู่ภายในไอ้เจ้าลูกบอลลูกนี้นี่แหละแล้วมันก็เลยเสมือนหนึ่งว่าเกิดฟ้าผ่าอยู่ตลอดเวลานั่นเองพวกเราทุกคนถ้าใครเคยเห็นพลาสมาบอลแล้วคงเคยเล่นกับมันวิธีเล่นง่ายมากเลยทำไงนะ
1: แ
0: ค่เอาแตะเข้าไปอันไหนลองแตะให้น้องๆทางบ้านดูหน่อยสิว่ามันผลมันเป็นยังไง มันเลยพุ่งเข้ามา
4: ผมว่านะครับอาจจะเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าในตัวเราม
0: ันมีผลมีผล
4: ดูดไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นเข้ามา
1: หรือว่ามันอ
0: าจจะเรียกว่าดูดเลย
1: แบบภายนอกได้มันก็เลยถ้าเรามาดูดแล้วมันก็เลยวิ่งเข้ามา
0: ใกล้เคียงแล้วคือเราอาจจะใช้คำว่าดูดแต่ว่าหลักการที่อาจารย์ให้ทุกคนเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่เหมือนกับที่เราถือคาถาเมื่อสักครู่จำได้ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอเราถือคาถาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าประจุที่มีอยู่มันก็อยากจะวิ่งเข้ามาหาเจ้าคาถานี่เนาะไอ้นี่ก็คล้ายๆกันสังเกตนะตอนที่ยังไม่จับก่อนสมมติปล่อยก่อนสังเกตว่าตอนเนี้ยไอ้เจ้าสายฟ้าที่มันวิ่งออกมานี่มันก็เหมือนกับมั่วซั่วหน่อยเนาะก็คือหมายว่ามันเจอที่ไหนที่มันอยากจะคลายประจุมันก็วิ่งไปมันก็เลยวิ่งเต็มไปหมดแต่คราวนี้พออาจารย์เอานิ้วอาจารย์ไปปรากฏว่ามันเจอทางที่มันสะดวกที่จะไปก็คือมันจะวิ่งมาหานิ้วเราแต่ตอนที่ยังไม่มีนิ้วเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีหลายตำแหน่งให้มันสามารถวิ่งไปได้มันก็เลยเหมือนกับเอ๊ะลังเลอยู่ว่ามันจะไปไหนดีมันก็เลยไปทั่วๆแต่พอเราเอานิ้วเราไปวางปุ๊บมันมีที่ที่สามารถวิ่งได้ง่ายกว่าไฟฟ้าก็เลยพยายามจะวิ่งไปทางนั้นมากกว่ามันก็เลยมารวมกันที่บริเวณที่เรามือไปแตะสังเกตเนาะการที่มีมือเราอยู่ใกล้ๆมันทำให้คุณสมบัติการดิสชาร์จการคายประจุเปลี่ยนไปแต่อาจารย์สามารถพูดในมุมของฟิสิกส์ได้ว่าทำให้สนามที่อยู่รอบๆเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนไปนั่นเองสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบๆคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าสนามรอบๆมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงอะไรให้ดูบางอย่าง
1: อะไรคะ
0: นี
2: ่เอ๊อาจารย์เอาหลอดไฟมาทำอะไรกันนะ
0: เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ผู้ช่วยของอาจารย์วันนี้นี่
1: เลขา
0: ก๊าซแค่เอาไปไว้ใกล้ๆพอแต่ไม่ต้องโดนโอเคไหมอ่ะแล้วดูซิว่าสังเกตซิว่าเกิดอะไรขึ้น
1: มันเหมือนสว่างข
0: ึ้
1: น
0: เหมือนไหมเหมือนสว่างขึ้น
1: ไหม
0: ม
1: ีกระพริบ
0: ไม่ปะ
1: มันว่ามันสว่างเกินไปอะค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นเอาอย่างนี้ปิดไฟเลยดีกว่า
1: ปิดไฟ
0: มาจะได้เห็นชัดๆ

0: นี่แหละคืออิทธิพลของสนามไฟฟ้าซึ่งมันแรงพอที่จะทำให้ไอ้เจ้าการเกิดฟลูออเรสเซนต์ในหลอดไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดไฟกลับมาดีกว่า
1: ใช่เปิดไฟ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกการทดลองนึงว่าอาจารย์จะโชว์ให้น้องๆได้เห็นกันว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆอ่ะนำไฟฟ้าด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้ยินการชาร์จประจุผ่านตัวอาจารย
2: ์ฮะเสียงชาร์จประจุเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้ยินยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เอาละครับอย่างที่อาจารย์บอกเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์มีลำโพงนะแล้วก็แน่นอนทุกลำโพงถ้าเป็นหัวมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรก็จะมีไอ้เจ้าหัวแจ็คตัวนี้เน
1: า
0: ะไปเสียบ
1: ละเอียด
0: แล้วก็ไปเสียบแล้วก็ฟังเพลงได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือลำโพงมันให้เสียงได้ก็คือมันต้องมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านซึ่งไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณและลำโพงก็จะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงงั้นเดี๋ยวมาลองดูเลยว่าถ้าอาจารย์เอามือด้านนึงหนีบไว้ที่นี่แล้วอาจารย์จะเอาอีกมือด้านนึงไปแตะตรงนู้นและดูซิว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรไหมถ้าได้ยินแสดงว่ามันคงต้องมีประจุอะไรทั้งอย่างวิ่งผ่านอาจารย์แล้วเข้ามาในนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหม
1: ม
0: ัน
1: จะเจ็บ
0: งั้นให้การลองคนแรกเลยแล้วกัน เดี๋ยวอาจารย์เปิดลำโพงเอาการปลายด้านนึงจับไปที่ขั้วของไอ้เจ้าตัวแจ็คนี้เนาะแล้วลองเอามือจับแล้วลองขยับดูซิว่าได้ยินอะไรไหม
2: น้องๆทางบ้านครับการทดลองนี้ถึงแม้ว่ากระแสไฟที่ไหลผ่านร่างกายนั้นจะมีเพียงนิดเดียวก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับ
1: โ
0: หและนี่แหละเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเราแล้วก็วิ่งไปที่อีกมืออีกข้างนึงของพี่ออกัสนะแล้วก็สุดท้ายก็สามารถได้ยินผ่านลำโพงนั่นเองอ่ะทุกคนลองไหมมาลุยเนี่ยนี่แล้วลองขยับไปบนๆล่างๆหน่อยอ

0: ระวังลูกของอาจารย์จะแตก น้องๆทั้งบ้านได้เห็นแล้วครับว่านี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่านี่แหละคือการคลายประจุแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเห็นคลิปอันนี้ทางบ้านอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอันนี้แตกต่างไปจากไอ้เจ้าเครื่องแวนเดอร์กราฟนิดหน่อยตรงที่ว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟเนี่ยเป็นการใช้ประจุที่เป็นลักษณะของไฟฟ้าสถิตก็คือมันคลายประจุออกมาเฉยๆแต่ไอ้เจ้าข้างในของไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวพลาสมาโกลบตัวเนี้ยเราเรียกว่าเทสลาคอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าความถี่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีที่มาไม่เหมือนกันทุกคนสงสัยไหมอาจารย์เอามาโชว์ให้พวกเราดูเนี่ยเพื่ออะไร
1: เพื่อให้เราดูว่าในตัวพวกเรามีประจุไฟฟ้า
0: ในมีส่วนแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นต่อไปอีกคือมีการประยุกต์ใช้ของอุปกรณ์ที่เราใช้กันบ่อยมากแต่สามารถอธิบายได้ในลักษณะที่เราพอจะเปรียบเทียบได้กับการที่เราศึกษาไอ้เจ้าตัวพลาสมาบอลนี้พวกเราพอเดาให้อาจารย์ได้ไหมว่าอาจารย์พูดถึงอุปกรณ์อะไร
2: เกี่ยวอะไ
0: รออกการ
1: เล่นตลก
0: ทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นทำไมถึงคิดว่าอย่างนั
2: ้นทำอย่างนี
0: ้โอ้มาถูกทาง
1: โทรศัพท์
0: มาถูกทาง
1: iPad
0: มาถูกทางเราอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นก็คือนี่แหละคือสิ่งที่สามารถเอาไปอธิบายการทำงานของจอทัชสกรีนเพราะว่าอะไรคือถึงแม้ว่าอุปกรณ์มันไม่ได้มีพลาสมาข้างในนะแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์พยายามจะให้น้องๆทั้งบ้านได้เห็นเป็นในลักษณะในเชิงเป็นภาพให้เห็นได้ว่าการที่มันมีอาจารย์กับไม่มีมืออาจารย์อยู่เนี่ยคุณสมบัติเชิงไฟฟ้ามันไม่เหมือนเดิมและจอทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็นของคอมพิวเตอร์หรือเป็นของไอ้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้จับได้ว่าเอ๊ะมือเรามีหรือเปล่าหรือไม่มีหรือเราสามารถนี่ใช่ไหมจำได้เนาะเราสามารถทำเป็นมัลติทัชได้ก็เพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็นไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้ในอุปกรณ์ข้างในก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเท่านั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมีหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวทัชสกรีนมาผสมด้วยนั่นเองและนี่คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นอยู่รอบๆตัวเราจริงๆหลังจากที่อาจารย์ทำอันนี้แล้วอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้หลักการของฟิสิกส์ที่เราศึกษามาวันนี้อีกอันนึงซึ่งอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราดูถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปเลยครับเอาล่ะพวกเราทุกคนเห็นอะไรอยู่ข้างๆอาจารย์
3: เครื่องแอปเปิ้ล
0: สแกนเนอร์ปรินเตอร์แฟกซ์ก๊อปปี้โอ้เต็มไปหมดโอเคแต่ประเด็นที่อาจารย์จะมาเล่าให้น้องๆทางบ้านได้เข้าใจกันก็คือหลักการทำงานของจริงๆอันนี้บังเอิญเป็นเครื่องเขาเรียก all in one นะก็คือมันทั้งปรินทั้งสแกนทั้งแฟกซ์แต่คุณสมบัติหนึ่งที่อาจารย์อยากจะมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังและใช้ฟิสิกส์ที่เราศึกษากันในวันนี้ก็คือคุณสมบัติในการถ่ายก๊อปปี้หรือเราอาจจะมีเครื่องใหญ่ๆที่เราจะเรียกว่าเครื่อง Xerox Machine เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้าหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือไอ้เจ้าตัวปรินเตอร์ตัวเนี้ยที่เป็นลักษณะเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์เนี่ยมันทำงานกันยังไงไหนลองเขียนอะไรให้อาจารย์สักคำหนึ่งได้ไหมคนละตัวอักษรงั้นพี่กัสช่วยอาจารย์หน่อยลองก๊อปปี้หน่อยผ่านเครื่องนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำฟังก์ชัน copy แล้วอาจารย์ก็สตาร์ทปั๊บแค่นี้เองน้องๆทั้งบ้านจะสังเกตได้อย่างนึงว่าถ้าเป็นเครื่องที่เป็นลักษณะ all in one แบบนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่มีแสงอะไรโผล่มาแล้วเนา
2: ะ
0: แต่ถ้าเป็นเครื่อง Xerox หลายคนอาจจะเห็นเวลาเราไปยืนถ่ายเอกสารแล้วมันจะมีไฟวิ่งฟ้าบได้แล้วดูซิเป็นยังไงแหมวัดใดจุ๊บๆโอ้เปรี้ยงๆด้วยอาจารย์อยากจะรู้ว่ามันสามารถก๊อปปี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันได้อย่างไร
4: นั่นสินะครับอาจารย์เชื่อแล้วว่าน้องๆหลายคนคงสงสัยกันมานานว่าเจ้าเครื่องถ่ายเอกสารมันทำงานอย่างไร
1: รู้แล้วคะ
0: ครับผมให้พี่เอลีนก่อน
2: อาจารย์คะหรือว่ามันใช้เซ็นเซอร์ในการ
0: มีส่วนเซ็นเซอร์อะไร
2: ในการก๊อปปี
0: ้อ่ะมีส่วนไหนน้องบอสว่า
2: ก็คืออย่างเช่นนะคะเวลาเราวาดรูปอะ
0: ค่
2: ะเรามีตัวอย่างแล้วก็วาดได้ใช่ไหมคะเครื่องมันอะถ้าไม่มีน้ำหมึกก็เหมือนกับตัวเราถ้าไม่มีน้ำหมึกเราก็ไม่สามารถเขียนได้ตัวเนี้ยมันมีแบบมันก็วาดออกมาตามที่น้ำหมึก
0: มีมนุษย์ตัวจิ๋วแอบวาดให้เราอยู่ในนี
2: ้อันนี้เป็นระบบในเซ็นเซอร์ของ
0: ตัวมันนี่แอบใช้ของพี่ไอรีนนะพี่เซ็นเซอร์ถิงหยางมีไอเดียไหม
5: มันเป็นการโคลนนิ่งครับมันเป็นการโคลนนิ่งครับอาจารย์เขาใช้เซลล์ของกระดาษแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็เอามาผสมกันแล้วมันก็กลายเป็น
0: โหคือในนี้นี่มีเซลล์โคลนนิ่งแลบอยู่ในนี้เลยนะ
4: โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับน้องผิงหยาง จินตนาการ

0: ข้างลึกล้ำจริง
1: ๆโอ้โหเอาออกัสดีกว่าดูจะพึ่งได้มากที่สุดไหนออกัสคิดว่ามันก๊อปปี้ได้ยังไง
2: ก็คือเหมือนเราวางไปเราไม่น่าจะสแกน
1: โอ้โหนี่ใกล้เคียงมีการสแกนเกิดขึ้น
2: แล้วมันก็ทำเป็นแผ่นนี้
1: ใกล้เคียงเอาว่าทุกคนมีส่วนนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันก๊อปปี้เนี่ยจริงๆแล้วอาศัยหลักการของไฟฟ้าสถิต
0: ว้าวไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีหลักการของไฟฟ้าสถิตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเอ๊แล้วมันเกี่ยวข้องยังไงล่ะครับอาจารย์เราไปทำการทดลองสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ
1: อาจารย์จะมีอุปกรณ์ด้านหน้าเพื่อมาช่วยในการอธิบายงานของไอ้เจ้าเครื่อง Xerox ทุกคนต้องจินตนาการตามอาจารย์นิดนึงก็คืออย่างนี้ครับเสมือนว่าแผ่นตรงนี้ที่อาจารย์มีอยู่ข้างหน้าตัวนี้บริเวณด้านนึงที่อาจารย์แรงเงาเอาไว้ตรงนี้คือบริเวณที่เดี๋ยวอาจารย์จะเทียบเสมือนกับว่าต้นฉบับมีตัวอักษรอยู่นั่นหมายความว่าถ้านึกภาพนี้ตรงนี้มีตัวหนังสืออยู่ถ้าอาจารย์ฉายแสงจากข้างบนปั๊บไอ้ตัวหนังสือนี้ก็จะทำให้เกิดเงาด้านล่างเพราะงั้นไอ้เงาที่อยู่ใต้ตัวอักษรพวกนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ไม่โดนแสงซึ่งอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เหมือนกับเป็นบริเวณที่อาจารย์แรงเงาตรงนี้เอาไว้นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นบนหน้ากระดาษของเราก็จะมีบริเวณที่ไม่โดนแสงกับบริเวณที่โดนแสงคราวนี้อาจารย์จะให้พวกเราจินตนาการว่าเม็ดโฟมเล็กๆของอาจารย์เนี่ยคือผงหมึกคราวนี้ผงหมึกมันสามารถมาอยู่บนหน้ากระดาษได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ไฟฟ้าสถิตนั่นเองเพราะนั้นลองจินตนาการตามนะครับถ้าบริเวณนี้คือบริเวณที่ไม่โดนแสงและบริเวณนี้คือโดนแสงไปแล้วถ้าอาจารย์มีการเคลือบไอ้เจ้าตัวกระดาษนี้ด้วยสารที่เมื่อโดนแสงแล้วมันจะไม่มีประจุเหลือส่วนบริเวณที่ไม่โดนแสงตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเงาเนี่ยเป็นบริเวณที่โดนประจุแล้วประจุไม่ได้โดนอะไรมารบกวนมันก็คือไม่มีแสงมารบกวนมันก็ยังคงความเป็นประจุเอาไว้บริเวณนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะพยายามสร้างสถานการณ์ที่มีลักษณะด้านนึงไม่มีความเป็นประจุกับอีกด้านหนึ่งมีความเป็นประจุโดยอาศัยเทคนิคที่เราทำมาเมื่อครั้งที่แล้วถูเพราะนั้นอาจารย์ก็จะถูด้านหนึ่งแหมคนทำนะคราวนี้นึกภาพอย่างนี้ว่าถ้าอาจารย์มีกระดาษที่ด้านหนึ่งมีความเป็นประจุแล้วไม่มีความเป็นประจุอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีผงหมึกมาฉาบด้านหน้าพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: มันก็จะดู
1: มันก็จะเกาะแค่เฉพาะด้านที่ยังมีความเป็นประจุอยู่

0: แล้วส่วนด้านที่ไม่มีความเป็นบรรจุก็ผงหมึกก็ไม่เกาะแล้วหลังจากกระบวนการนี้ก็จะมีผงหมึกเกาะตามบริเวณที่เป็นเงาตัวอักษรทั้งหมดเลยแล้วอาจารย์ก็เอาไอ้เจ้าผงหมึกตัวนี้ไปรีดให้ร้อนมันก็จะฉาบฟ้าบออกมาก็เป็นหมึกที่เกาะติดอยู่บนกระดาษเราก็เลยจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เราทำการซีร็อกซ์กระดาษออกมาจะอุ่นๆร้อนๆหรือเป็นเลเซอร์ปรินเตอร์นั่นเองเพราะว่ามันต้องมีการรีดร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หมึกมันฝังตัวเข้าไปอยู่ในกระดาษนั่นเองและนี่ก็คือหลักการทำงานของไอ้เจ้าตัวเครื่อง Xerox หรือเครื่อง Copy ที่เราอาจจะเห็นตามเครื่องปรินเตอร์ทั่วไปนั่นเองนะนั้นทุกคนเห็นความเชื่อมโยงหรือยังว่าจริงๆแล้วการทำ Copy ทำสำเนาเนี้ยอาศัยหลักของไฟฟ้าสถิตนั่นเองแต่แน่นอนขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆต้องมีการออกแบบมีเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลักการพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องของฟิสิกส์นั่นเองได้ความรู้ไหมเยี่ยมยอดเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้และความเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟิสิกส์และก็เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราไปเยอะเลยเนาะวันนี้เนาะและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
1: ส

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติ

0: ทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณขังคาวแม่ไก่นี่ไก่เฉย
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

ู้แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: อาทิตย์อาทิตย
3: ์
2: อ
3: าทิตย์หัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: ถูกต้องแล้วข้าวมี
5: ประมาณนี
2: ้ปีกเป็นเส้นเส้น
5: เป็นสีดำ
4: ใช่สีเส้นสีดำ
3: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นเส้นเส้น
3: แล้วก็อยู่เป็นกลุ่ม
6: ค่อยหัวนอน
2: ที่ตอนนี้
6: จมูก

0: มันเหมือนหมูเลยส่วนมากจะหุบตอนนอน
1: ทำไมตามันเล็กจัง
0: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
2: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
3: ันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
4: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
0: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
3: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
1: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
3: จ
1: ับ
3: กิ่งไม้สองมือแล้วก็แบบ
1: ทำ
3: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงครับเหมือนอย่างนั้นหรอครับ
5: ลงมาเลย
3: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
6: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
4: ขามันเกาะไว้อะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมี
1: ก้
4: าวตา
1: ช้างคงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอดแต่ของเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
3: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
4: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
7: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังคาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
8: สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังคาวกันขังคาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังคาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังคาวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังคาวขังคาวอะไร
1: แม่ไก
7: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
4: ่เพราะมันต
7: ั
4: วใหญ
7: ่เท่าไหร่
1: แม่ไก่
7: เท่าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ขังคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าขังคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงขังคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวขังคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
1: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
7: พอเสียงไปกระทบเนี่ยพอเสียงไปกระทบไปใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของขังคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
1: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
7: ใช
1: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
7: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
9: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
7: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือนึงเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงข้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าข้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้นะมั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่มั้ยเราเปิดเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันมั้ยถ้ามีเสียงคุยก็เป็นข้างคาวชนิดนั้นชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งข้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าขึ้นเสียงตรงกันมันก็ดังวิ๊บวิ๊บวิ๊บตึ๊ดก็แสดงว่าในข้างคาวในขึ้นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงขึ้นเสียงหนึ่งมันดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจอพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวื๊ดอย่างเงี้ยแต่ว่า อย่างที่เราเห็นในค้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแม่ค้างคาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้ใช่ไหม
0: อ๋อได้ยิน
7: ได้ยินไหมได้ยินไหมเล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
10: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆ นะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่อง back detector นั่นครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
11: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
10: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
12: 3ห้อง
10: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
0: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเราพ่อก่อน
13: ฮัลโหล
0: มันไม่เท่ากัน
13: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
0: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
14: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
13: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
14: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
10: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่ไหมครับถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินจับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
15: โล

懂你什么意思？啥呀？

0: จินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนสิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
1: หวัดดีหวัดดีหวัดดีหวัดดีหวัดดีเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
0: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
2: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
0: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อปเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
1: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
3: โอเคไหม
4: โอเค
1: โอเค
3: ลุย

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
4: หนูคิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
3: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวแล้วเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
5: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
4: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
5: ด
1: ้
5: านขวา
1: ด้านขวา
4: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี้ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
3: กระดาษแข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหน

0: ครับ
1: ด้านออกเฉียงซ้าย
0: ก็คือซ้ายมือ
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
1: ้ครับผม
0: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
3: พร้อมครับ
0: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพี่ชิดภารกิจได้นะพี่ชิดคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
4: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
0: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
5: ข้างหน้า
0: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ท็อปจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
2: กระดาษแข็ง
0: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
2: ังไข่
0: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCIS B จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ท็อปและทีมงานให้ผ่านครับเก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวหน่อย
3: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงค้างคาวเย้ yeah!
0: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
3: คิด
0: วิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: มองบน
6: มอง
0: บนวิบินเต็มเลย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟ
5: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
0: เพิ่มโอกาสเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองเขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับ ผม
3: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้โอความรู้ออกไปใช้จริงๆนะคร
1: ับ ผม
3: ไอการโอความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้ออมรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีเรียนต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
3: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
3: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
3: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
3: จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทําเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีอะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
3: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
3: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ี
3: อะไรต่างๆ
1: มา
3: ให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
3: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
3: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
3: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยเราก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
3: า
1: ะ
3: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆนั่นจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
3: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
3: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายจะทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

ได้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่า

0: ระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานหนึ่งที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
1: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
2: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
2: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
2: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
2: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
1: ม
2: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงาน
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
2: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตันเพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหลุดร่วงออกมานะคร
1: ับ
2: ซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรงๆ
1: อ
2: ๋
1: อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
2: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตก
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นนะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องอะครับ
2: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะคร
1: ับ
2: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวนึงแล้วก็เป็นรถฮะรถนี่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์คลีนนิ่งคา
2: ร์เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
2: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ผม
2: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
2: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
2: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
2: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
1: ับ
2: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซ
1: ึ่
2: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
2: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
2: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยอะไรต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่อง

0: พวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดที่ขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทําเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทําที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทําใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆนี่ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้
1: แล้วครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่ายังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะครับเครื่องกรองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ง่ายๆและส่วนปล่องนี้ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆเลยคือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมา

0: ผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
0: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
0: ค่า
1: ไม่
0: เจ็บไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
0: ครับเชิญครับ

0: ครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดียังไงแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช
0: ่อ๋อ
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทํางานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: อ้าวสวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอท
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหร้อน
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอทตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอะทำยังไงดีอะวิทย์บอท
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอทวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: ตกใจแล้วก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงคงได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เราใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่ามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: เมื่อกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากเตาไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู่
1: สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอํานวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
10: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะดังนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหาร

0: ค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
1: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าคลื่นความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะคลื่นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าคลื่นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟ
1: ถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้ว

แล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่าจบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟ

ม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนอ่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วรอดไหม
4: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
6: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
7: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
8: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
9: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: เป็นไง
1: อย่าเค็มไม่พอ
2: ยังเค็มไม่ค่อยพออะไร

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีละลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้ดูแล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบๆส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซตี้โบโ
2: ฮอำนวยความปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พบการผจญภัยตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์